0: เสียแล้วเหมือนกันนะเสียท้องก
1: ัน พร้อมกันเลย
0: เชิญหน่อยเชิญหน่อยดูตาที่กบของปาวานสีโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับปาวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อนนะ
1: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับไหนลองวาดสิโดยเริ่มจากวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าวตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงขีดเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
1: นี่ไหนขอดูหน่อย
0: นี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ปาวานกำลังทำอะไรครับ
1: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขา
1: ครับแล้ว
0: อ้าวเสร็จแล้วหมอไวจังเลยคราวนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าวตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับปาวานมาติดตามา
1: แป้นๆก็จะได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
1: ก็มาใส่ขากบก้น
0: ถูกต้องกาวไหมครับมีแมลงด้วยนี่ปาวานไหนดูผลงานตัวเองสิ
1: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้เรามาลองเล่นกันครับปาวานต้องเล่นยังไงนะ
1: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมงวันเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นซิโยนแล้วก
1: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
1: มันกระเด้งออกมาเข้าไม่เข้าเหรอ
0: ไม่ไม่เข้าเหรอลอง
1: เฮ้ย
0: เกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและนี่คือคุณหมอแก้วตาลบมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสัง

0: คมและด้านสติปัญญา
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัน
1: ประวันโชว์คุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
2: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
1: โอเค
2: ได้ยัง
1: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกัน1 2 3หมุนปี๊ด

0: ปึ๊บ
1: ได้กี่ดวงครับ
2: 4ดวง
3: ยอดเยี่ยมมาก
1: นี่แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
3: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
1: ดูสำคัญยังไงคะ
3: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้สี่ดาวเลยได้สี่ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องปลาวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
1: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว
3: ้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
1: ไม่นิ่ง
3: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
1: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
1: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
3: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
1: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็ก
1: ฝากถึงน้องก้อคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วก็หาคำว่ามหิดล
2: Kiss
1: นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
5: ทำอะไรอยู่ครับ
1: พี่เขาตูรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหม
5: อยากครับ
1: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีน้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะที่มือประวานนะ
5: คร
1: ับ ได้ไหม
5: ครับ
1: ระวังนะครับไหนลองซิ
5: แบบนี้
1: ประวานกลัวน้ำไหมเนี่ย
5: ไม่กลัว
1: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เขาตูจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีน้ำอยากไปทำไหม
5: อยากครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้น้ำกันเลยค่ะ
0: วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
4: กระบองเพชรจากก้อนหิน
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: จานสี
4: ก้อนหิน
2: กรวดสี
4: กระถางต้นไม
2: ้ใบจิ๋วผู้กัน
4: เราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวานอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
2: ทาสีหินค่ะ
4: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเคทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
2: ระบายสีเขียวกัน
4: โอเค
2: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
4: สีเขียวอ่อน2อันอ่ะทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวานทำคนเดียวเลย
2: ครับ
4: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวานเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: อดแล้ว
1: ยังก็มาแห้งกันเดี๋ยวก็มาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเริ่มมาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของประวันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: ทาเลยฟื้น

0: ปวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหมทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาอะไรนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไป

0: ู่ในหินก้อนเล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: นอกจากกระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังการประวานมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาวออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูสิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: และนี่ก็คือผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อ
3: ๋
0: อให้มาม่า
3: แล้วประวันทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เข้าตูช่วย
1: ประวันทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวัน
0: แต่นี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่ค
0: ่ะประวันประวันคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละนายอายุเป็นสิให้คุณหมอติดให
4: ้ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวันจริงๆน้องประวันมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะเพียงแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวันต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากๆเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องสติปัญญาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
0: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
3: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
4: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม
0: ่ค่ะ
4: ก็ความอ่อนโยนหมายถึงใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเอง
0: น
4: ั่นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
0: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
4: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
4: ใช่เขาตัวเก่งมากเลย
0: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
4: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าหุ้ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
0: ค่ะ
4: สิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
0: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
1: อีกค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวายวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่มหิดลคิดที่มหิดลคิดของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเขาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสีถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: ดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปา

0: พบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
1: ่หรอใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเห

0: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
0: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
0: ได้ไปกันเลย
3: ปะเบ้อ
4: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน
2: ่ๆอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
5: บอกว่าอะไรนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
0: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
6: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
7: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
7: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
6: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
7: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้

0: ดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
4: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
5: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำ

0: เช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

และการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาด

0: ม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile reptile reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มแต่ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
2: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
2: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี่
6: อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัว

0: กลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
1: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
2: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
1: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
0: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ครับ
6: ครับ
1: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
5: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปก
2: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
2: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
2: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
3: ลงลิฟต์ลงลิฟต
7: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
2: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบ
10: าย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ลอยตัวในน้ำ
2: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
3: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อดัม

0: บ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
0: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวอยู่ในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปนะเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
5: อันดับแรกนะครับพี่ดับจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
3: ปาก
5: นะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับ
4: สำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลย
5: การแลแค่นั้นเองนะครับ
4: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควนลงไปให้กดจมน้ำเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
5: เด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
3: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
5: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับกันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
3: กบ
5: ท่ากบโอ้โหเก่งๆท่านั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
4: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2หึบไปเลยขาไปเงยหน้าไว้มากนิดเดียวไปเลยมากครับตัวเมื่อตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
4: เอาเฮ้ดังๆ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดพอทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunatrai Rungsak, and I'm Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้นะครับเด็กๆครับดูที่หน้าจอครับเห็นไหมครับว่าทีเชอร์ขึ้นคำว่าอะไรไว
1: ้ How many
2: How many Very good อ่ะทีเชอร์จะถามต่อว่าคำว่า How many เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าเท่าไหร่เดี๋ยวทีเชอร์จะลองบอกความหมายไปก่อนนะว่าเท่าไหร่แล้วทีเชอร์จะถามนักเรียนต่อครับว่าเด็กๆจะใช้คำถามว่าเท่าไหร่กับเหตุการณ์ใดได้บ้างครับลองใช้ไมค์ได้เลยครับพูดได้ทุกคนเลยพูดได้เลยลูกเราจะเจอสถานการณ์ไหนครับที่ใช้คำถามว่าเท่าไหร่ใช่ครับลองพูดภาษาไทยก่อนก็ได้ใช้ไมค์ได้เลยครับสถานการณ์ไหนบ้างครับ
0: How many sharpener
2: ถามเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหมครับมีจำนวนอะไรบ้าง Very good โอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบอะไรได้บ้างเชฟไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเมื่อเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้เกี่ยวกับอะไร
3: คำศ
2: ั
3: พท์ได้คร
2: ับคำศัพท์ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกเราสามารถพูดประโยคได้ถามประโยคได้ครับและก็ตอบได้ครับว่าจำนวนนั้นมีจำนวนเท่าไหร่สิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เรามาดูกันครับเด็กๆสามารถออกเสียงคำศัพท์ตั้งแต่1ถึง50ได้ 1 to 50 และเด็กๆสามารถบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับจำนวนได้นะครับเด็กๆสามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้ครับและข้อต่อไปครับเด็กสามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเลยครับแล้ววันนี้นะครับทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้สนุกสนานกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูที่รูปนี้ What do you see in this picture
1: Pen
2: มันคืออะไรครับ
1: ปากกา
2: ปากกาใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะลองถามว่าคำว่าเพนสะกดอย่างไรเอามาดูกันทีเชอร์มีตัว P มาให้ P แล้วก็อะไรครับ P ตัวไหนที่หายไปครับเด็กๆ E very good next ไปดูต่อเลยเป็นคำศัพท์คำว่า ruler very good ruler ไหนเขาลองสะกดได้ไหมมีใครสะกดได้บ้าง3 2 1ตัวไหนที่หายไปครับ
1: L
2: very good L ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กออกมาเขียนนะครับไปดูกันต่อเลยคำว่า
1: back
2: และก็มีคำว่า sharpener ทีเชอร์ขออาสาสมัคร2คนลองออกมา2คนเลยใครจะเขียนข้อแบ็คครับเอาแบ็คก็ได้แบ็คหนึ่งครับเริ่มเลยต่อไปเพื่อนๆดูครับว่าเราออกมาเขียนถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับ B A G เด็กๆสะกดพร้อมกันครับคำว่า back
1: B A G back
2: B A G back ต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยที่หายไป
1: sharpener
2: มีตัวอะไรที่หายไปครับ
1: S

0: Very good ถูกต้องเลยต่อไปนะครับคำต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนเองเด็กๆสะกดให้ทีเชอร์นะเดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนให้นะครับมีตัวใดที่หายไปครับ
1: PEN
0: เก่งมากๆเลยนะครับคำนี้เป็นคำที่ง่ายมากๆเลยและเด็กๆได้ใช้ทุกคนเลยก็คือคำว่าอะไรครับ Pencil มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ด
0: ินสอ PENCIL ต่อไปคำไหนครับคำว่าPencil case very good คำไหนที่หายไปครับอักษรไหนเอ่ย C very good นักเรียนปลายทางช่วยกันตอบทีเชอร์ด้วยนะครับว่าคำไหนที่หายไปแล้วก็ตัวอักษรใดที่หายไปนะครับดูดังกว่านี้ครับ 3 2 1 E R
1: A S E R
0: Very good E R A S E R ต่อไปครับ next เป็นรูปอะไรครับ
1: Crayon
0: มีความหมายว่า
1: ส
0: ี
1: เทียน
0: ตัวอักษรใดที่หายไปครับ
1: Y
0: ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเขียนให้ Very good ถูกต้องครับสะกดพร้อมกัน 3 2 1 Very good ต่อไป and b o o k very good book ก็คือ book ก็คืออะไรครับมีความหมายว่าหนังสือนั่นเองครับและอันต่อไปเป็นสมุดนะครับสมุดในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร notebookและตัวที่หายไปก็คือ N และก็ double O หรือว่า O 2ตัวนั่นเองครับเด็กๆสะกดได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับไปดูกันต่อเลยครับ Very good คำแรกก็คือ table ตัวอักษรใดที่หายไปครับตัว T นั่นเองครับต่อไป Share Very good C H A I R Share และต่อไปตัว T เด็กๆครับออกเสียงทั้งหมดพร้อมกันเลยตั้งแต่คำว่า Table Share and Picture Very good หวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถสะกดได้เหมือนกับนักเรียนต้นทางนะครับเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันมาหลายรอบแล้วใช่ไหมครับเด็กๆครับละครับเรามาดูกันต่อเลยดูเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดภาพให้และเด็กออกเสียงพร้อมกันนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันได้เลยครับ 3 2 1Very very good ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับขอเสียงดังๆแบบนี้ตลอดคาบเลยเก่งมากๆเลยครับไปดูกันต่อเลยนับ1ถึง5 numbers ของเรานี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนลอง count 1 2 5ก่อนนะครับ3 2 1 1
1: 2 3 4 5
0: ต่อไปครับ next
1: 6 7
0: 8 Very good ทีเชอร์จะลองสุ่มบ้างนะครับแล้วนักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษนะ3 2 1 21 27 32 32 very good 33 40 4550 Very good เก่งมากๆเลยต่อไปเรายังทบทวนอยู่กับเรื่องที่เราจะใช้ประโยค

0: ในการตอบคำถามนะครับว่าถ้าเราเห็นสิ่งของนี้มีจำนวนเท่าไหร่เราจะตอบว่าอย่างไรและวิธีการนั่นก็คือเด็กๆจะใส่คำนามที่นับได้ในรูปเอกพจน์นะครับเด็กๆจะต้องใช้ A หรือ N ก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างได้เลยเอา A หรือ N ดีครับ N N เราต้องเลือกคำนามที่เป็นขึ้นต้นด้วย A E I O U เด็กๆ เลือก eraser ใช่ไหมครับได้เลยยกตัวอย่างเช่นเราใช้ and นะครับเด็กๆครับ in the table ยกตัวอย่างเช่นเป็น tableเด็กๆครับออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน There is an eraser in the table มียางลบอยู่ในโต๊ะเช่นโต๊ะนักเรียนของนักเรียนมีช่องใช่ไหมครับมันอยู่ด้านในนั่นเองครับถ้าทีเชอร์จะถามว่ามียางลบอยู่บนล่ะครับบน on ตรงนี้เราจะเปลี่ยน in เป็นอะไรครับon เปลี่ยนเป็น on โอเคเป็นบนนะครับต่อไปนะครับทีเชอร์จะให้นักเรียนลองแต่งประโยคที่2ดูครับโดยใช้ประโยคขึ้นต้นว่า there are อะไรดีไหนลองบอกหน่อยครับเอาเป็นอะไรดี there are อะไรดี
1: two pen
0: อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้ทีเชอร์นะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกว่าเด็กๆลองแต่งประโยคว่ามีปากกา2ด้ามอยู่ในห้องเรียนมีปากกา2ด้ามอยู่ในห้องเรียนเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไร There are two
2: pen TWO2 pen PEN
0: เติม S ไหมครับเติมเพราะว่าเป็นรูปโพสต์นั่นเอง In the classroom CLASSROOM ทีเชอร์ขอมาจุดตรงนี้แล้วกันเด็กๆครับออกเสียงประโยคที่2พร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองออกเสียงประโยคพร้อมๆกันดูนะครับ 3 2 1 There are two pens in the classroom Very good เก่งมากๆเลยเดี๋ยวทีเชอร์จะลองทดสอบอีก1ประโยคดีกว่าให้นักเรียนลองแต่งประโยคว่ามีดินสอ3แท่งในห้องเรียนเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรครับเวลก็ตบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับเก่งมากๆเลยครับวันนี้โอเคทีเชอร์ไว้ใจได้แล้วว่าผลการสอบครั้งนี้นักเรียนได้เต็มอย่างแน่นอนเลยไปดูกันนี่เด็กๆจะถึงคราวที่นักเรียนจะต้องแต่งประโยคแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในห้องเรียนนี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนดูทีเชอร์มีเตรียมมาให้คือ bookเด็กๆจะใช้ there is หรือ there are ครับลองดูจำนวนนะครับว่าเขามีเท่าไหร่ there is very good เรามาดูการที่เชิดแต่งประโยคไว้ว่าอย่างนี้ครับ เห็นไหมครับว่าที่เชิดขึ้นประโยคคำถามไว้จะเข้ากับชื่อเรื่องของเราเลยก็คือ how many books are there in this picturehow many books are there in this picture เด็กๆลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันหน่อยครับ 3 2 1 how many books are there in this picture very good มีความหมายว่าอย่างไรยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะลองตอบให้แล้วนักเรียนจะรู้เลยว่าคำถามที่ทีเชอร์ถามว่าอย่างไรThere is a book in the picture. There is a book in the picture. หรือสามารถตอบว่า there is a book in this picture ก็ได้นักเรียนครับคำถามนี้ถามว่าอย่างไรในเมื่อคำตอบเขาบอกว่ามีหนังสือ1เล่มอยู่ในรูปนี้นักเรียนคิดว่าคำถามที่ทีเชอร์ถามคือถามว่าอย่างไรในภาษาไทยครับในภาษาไทยว่าอย่างไรในภาพนี้ถูกต้องครับในภาพนี้มีหนังสือกี่เล่มนั่นเองครับและทีเชอร์ก็เตรียมคำตอบมาก็คือ there is a book in the picture ก็คือมีหนังสือ1เล่มในรูปนี้นั่นเองครับไปดูกันต่อทีเชอร์เตรียมอะไรบ้าง What do you see in this picture, students? Pencil case. How many pencil cases are there in this picture? ถาม are there ก็ต้องตอบ there are เพราะว่านักเรียนเห็นภาพใช่ไหมครับว่ามีกระเป๋าดินสออยู่กี่อันครับ3อันเราจะใช้ there is หรือ there are ครับไหนใครลองตอบทีเชอร์หน่อยใช้ไมค์ได้เลยครับฟังทีเชอร์ถามก่อนนะครับ How many pencil cases are there in this picture?
3: There are three pencil cases in the
0: picture ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกัน very good ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่า There are three pencil cases in thepicture very good ตบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยทีเชอร์ถามเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มสมมุติว่าในภาพนี้มีกระเป๋าดินสออยู่5อันเปลี่ยนคนมาลองดูครับฟังทีเชอร์ถามก่อนแล้วค่อยตอบนะครับ How many pencil cases are there in this pictureth
3: ere are 5 pencil cases in the picture
0: very good ตบมือให้เพื่อนเหมือนกันขอข้างหน้ามีใครไหมมีใครสามารถตอบได้เดี๋ยวที่จะตั้งคำถามให้แล้วนักเรียนตอบลองดูไหมโอเคแซนอัพพลีสแล้วฟังทีเชอร์นะครับสมมุติว่าในภาพนี้มีกระเป๋าดินสอ13อันเดี๋ยวฟังทีเชอร์ถามก่อนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว How many pencil cases are there in this picture?
3: There are 13 pencil cases in the picture.
0: Very good นั่งลงได้ครับถูกต้องไหมครับเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องโอเคไปต่อเลยในภาพนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาเด็กๆผู้หญิงมาหรือเปล่าวันนี้มาโอเคลองดูเดี๋ยวที่เชอร์จะตั้งคำถามและน้องๆ นับกันดูนะครับ How many erasers are there in this picture? How many erasers are there in this picture? ที่เชอร์จะขออาสาสมัครตั้งคำถามให้ที่เชอร์บ้างเป็นคนตั้งคำถามนี้เดี๋ยวที่เชอร์จะเป็นคนตอบเองลองตั้งคำถามให้หน่อยใครสามารถตั้งคำถามได้ยกมือและคว้าไมค์ได้เลยเดี๋ยวก่อน
3: How many erasers are there in this picture?
0: Very good ที่เชอร์จะตอบแล้วนะครับขออนุญาตนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ที่เชอร์ตอบไม่ได้เลยครับเด็กๆใครสามารถช่วยที่เชอร์ได้บ้างทีเชอร์ได้ยินคำถามที่นักเรียนถามมาแต่ทีเชอร์ตอบไม่ได้ใครสามารถช่วยทีเชอร์ได้บ้างครับคว้าไมค์ช่วยเลยยกมือเลย
3: There are 8 erasers in the picture
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับโอเค There are 8 erasers in the pictureขอบคุณนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทีเชอร์โอเคไปต่อเลยทีเชอร์เตรียมอะไรมานั้นเรามาดูกันดีกว่าและครั้งนี้ทีเชอร์จะขอให้กรุ๊ป1 ask กรุ๊ป2เตรียมตัวตอบนะจ๊ะกรุ๊ป1ถามและให้กรุ๊ป2ตอบกรุ๊ป1ตะโกนถามดังๆเลยครับ3 2 1

0: Again, please, one more time.
1: How many pencils are there in the picture?
0: Group 2, เตรียมคำตอบนับหรือยังครับว่ามีเท่าไหร่โอเคเตรียมคำตอบและตอบดังๆเลยนะครับ3, 2, 1 There are 6 pencils อีกรอบครับถูกต้องแล้ว 3, 2, 1 There are 6
1: pencils
0: in the picture. โอเคริเกอร์ต่อไปกรุ๊ป 3 เป็นคนถามกรุ๊ป 4เป็นผู้ตอบพร้อมหรือไม่ใช่จ้ะโอเคถ้ากรุ๊ป 3พร้อมแล้วตั้งคำถามเลยครับIn this picture. Group 4ตอบเลยครับ There are pencils in the picture. ถูกต้องแล้วแต่ว่าทีเชอร์ขออีกครั้งหนึ่งนะครับ3 2 1โอเค There are 6 pencils in the picture. There are 6 pencils in the picture.
1: There are 6
0: in the picture. Very good. เดี๋ยวต่อไปเป็นถึงคราวของนักเรียนปลายทางแล้วนะครับทีเชอร์จะตั้งคำถามให้แล้วนักเรียนปลายทางลองตอบทีเชอร์ดูนะครับลองดูว่าในภาพมีปากกามีดินสอกี่แท่งแล้วตอบทีเชอร์นะHow many pencils are there in this picture? Very, very good. ตบมือให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเด็กๆถูกต้องเลยเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้ยินว่านักเรียนปลายทางตอบว่า There are 6 pencils in the picture. Very good.เอาละครับมาดูที่ภาพนี้จะเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างยากขึ้นและมีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงแต่เชื่อว่านักเรียนจะตอบได้อย่างแน่นอนทีเชอร์อยากให้นักเรียนลองแต่งประโยคโดยที่เห็นจากภาพนี้และให้แต่งประโยคและอย่าลืมก่อนถึงจำนวนสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าอะไรครับ and ไหนใครสามารถตอบได้ยกมือครับโอเคทีเชอร์เห็นสกิดยกก่อนนะลองตอบคำถามดู 3 2 1
2: There are three pencil cases two rulers two pencils and five erasers in the classroom
0: very good เก่งมากๆเลยต่อไปใครอยากพูดอีกลองดู
2: There are three pencil cases, two rulers, two pencils, and five erasers in the classroom.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งคนครับต่อไปทีเชอร์จะมีภาพมาให้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบว่าThere are three pencils cases. Very good. Two rulers, two pencils, and five erasers in the classroom. เก่งมากๆเลยนะครับต่อไปมา challenge อีกหนึ่งโอเคไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่านักเรียนเห็นภาพอะไรในภาพนี้บ้าง 3, 2, 1 Okay, you stand up pleaseถ้าพร้อมแล้วเรามาลองเช็คคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ 3, 2, 1
2: There are two pens, five rulers, three books, two pencils, and crayons in the classroom.
0: ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันถูกต้องครับเด็กๆลองมาอ่านประโยคนี้พร้อมกันเลยนะครับ 3, 2, 1 There are two

0: pens. 5 rulers. 2 pencils and crayons in the classroom. Okay. Teacher เชื่อว่าถ้าไปเห็นภาพไหนมีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆสามารถเขียนและตอบได้อย่างแน่นอนเลยอ่ะไปดูกันว่าวันนี้ Teacher เตรียมอะไรมาในช่วง Let's Practice ของเราและแน่นอนจะต้องมีการฝึกสนทนาตอนนี้ Teacher ขออาสาสมัครหน่อยครับเรามาฝึกสนทนาบทที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะลองมาเลยอ่ะ Very good Come here pleaseMilin and Pin come here please ไหนมาลองดูฟังโจทย์จากทีเชอร์นะครับไหนใครจะเป็นคนถามก่อนมิลินถามนะครับมิลินเป็นคนถามและเลือกสิ่งของเพื่อที่จะให้ปิ่นตอบพร้อมไหมครับถ
1: ้
0: าพร้อมแล้วถามได้เลย
1: How many pencils are there in this picture? There are 5 pencils in this picture.
0: เมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคนถามและตอบถูกต้องแล้วแต่ทีเชอร์เห็นว่าลืมเติม S นิดหนึ่งช่วยเติม S ให้ทีเชอร์หน่อยนะทั้งคู่เลย 3, 2, 1
1: How many pencils are there in this picture?
0: Very good ปินตอบเลย
1: There are 5 pencils in this picture
0: Very good เก่งมากๆตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคเอาไมค์มาเดี๋ยวทีเชอร์จะถือไว้จะขออีกอาสาสมัครอีกสักหนึ่งคู่โอเคคัมเฮียพลีสกล้าแอนเซอร์กิตมาเร็วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกไปแล้วนะครับเพนซิลยูเลือกเลยว่าจะถามอะไรใครจะเป็นคนถามก่อนครับยกมือนะ3 2 1โอเคคนสกิดเป็นคนถามแล้วกัน
1: How many erasers are there in this picture
0: เติม S ให้ทีเชอร์หน่อยที่ eraser
1: How many erasers are there in this picture
0: Very good
1: There are 5 erasersin this picture
0: Very good ตบมือโอเคครับมาต่อไปมาคู่นี้เลย2คนใครจะเป็นคนถามครับได้เลยเลือกสิ่งของอย่างอื่นนะถ้าพร้อมแล้วเติม S ให้ teacher ด้วยนะครับ 3 2 1
1: How many crayons are there in this picture
0: Very good ตอบเลยครับ
1: There are 3 crayons
0: Crayons
1: In this picture.
0: Very good. Okay. ไปเลยครับเก่งมากๆเลยขอบคุณสำหรับการออกมาถามตอบกันนะครับและเด็กๆครับต่อไปทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้เรามาดูกันดูที่หน้าจอเลยครับใบงานที่5เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรครับ
2: How many
0: instructions count and write คำว่าเขาก็คือการนับนั่นเองครับนับแล้วก็เขียนอะไรเอ่ยเรามาดูกันนักเรียนทุกคนอ่านคำสั่งพร้อมกันครับข้อที่1แน่นอนเลยได้นับจำนวน2เดอาตามด้วยสิ่งของ in the picture ใช่จำนวนแล้วก็สิ่งของเด็กๆครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ Open page 63เปิดไปหน้า63นะครับแล้วเด็กๆจะเห็นมากมายเลยสิ่งของมากมายที่อยู่ในห้องเรียนนี้นักเรียนจะต้องนับดูไหนบนหน้าจอนี้มีสิ่งของกี่ชนิดที่นักเรียนต้องนับครับลองบอกทีเชอร์หน่อยมีอะไรบ้าง Pencil Bag PenSharpener, ruler, and books. อะไรอีก Crayon. มีทั้งหมด7ชนิดที่นักเรียนจะต้องนับและแยกและวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยที่นักเรียนจะนับสิ่งของหรือแยกสิ่งของนักเรียนสามารถเขียนตัวเลขไว้ที่สิ่งของนั้นๆเพื่อจะไม่ให้เป็นการซ้ำกันหรือวิธีใดก็ได้ที่นักเรียนคิดว่านักเรียนนับได้แล้วนับครบ

และวิธีการตอบนะครับนักเรียนเขียนเลยนักเรียนเขียนเลยครับเมื่อสักครู่นี้คำสั่งเขาบอกไว้ว่าอะไรครับให้เขียนด้วยรูปประโยค there are ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆ ดูที่รูปนี้ทีเชอร์จะถามว่า how many rulers are there in this picture เด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ rulers คืออะไรเอ่ยไม้บรรทัดเรามาลองนับกันดีกว่าว่ามีเท่าไหร่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีทั้งหมด10เด็กๆจะตอบว่าอย่างไรนะไปดูกันและวิธีการเขียนของเรานะครับก็คือโอเค number 1ไปเลยขึ้นต้นด้วยประโยคก็คือ there are เมื่อสักครู่นี้เรานับได้10ใช่ไหมครับก็คือ10 ruler เติม s ไหมครับเติม s ด้วย in thisโอเคและนี่คือวิธีการเขียนตอบนะครับเราก็จะตอบว่า there are 10 rulers in this picture และเด็กๆก็เขียนไปต่อเลยว่าข้อที่2นักเรียนจะนับอะไรก็ได้3 4 5 6และ7มีทั้งหมด7สิ่งของที่นักเรียนจะต้องนับและนักเรียนเขียนไปเลยครับตามนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับไม่พอเด็กๆครับถ้ามันไม่พอเด็กๆสามารถขีดเส้นเพิ่มอีก2เส้นได้ใช่เอานี้ดีกว่าเพิ่มเส้นเด็กๆว้าวเก่งจังเติม S ให้ทีเชอร์หน่อยทุกอันเลยครับไม่เอาเป็นข้อเพราะว่าทีเชอร์เตรียมเฉลยมาแบบนั้น

Everybody time is up หมดเวลาลงแล้วมีใครยังไม่เสร็จไหมครับโอ้โหโอเคครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะต้อง

0: ช้ระยะเวลาในการทำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับและนำมาส่งทีเชอร์ในวันถัดไปนะโอเคไหมครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสรุปบทเรียนในวันนี้แรปอัพของเราเราเรียนอะไรกันไปบ้างครับลองบอกหน่อย
1: คำศ
0: ั
1: พท
0: ์
1: ประโยค
0: คำถามใช่ไหมครับในการใช้ถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยว่ามีเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า how many นี้เราจะใช้ในการตั้งคำถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่โอเคเก่งมากๆเลยครับเอาละครับอย่างยกตัวอย่างเช่นทีเชอร์มีภาพนี้มาให้มีภาพอะไรเอ่ย books นะครับ books แล้วฟังคำถามทีเชอร์ให้ดี how many books are thereOn the table นักเรียนเห็นภาพนะครับว่ามีหนังสืออยู่บนโต๊ะทีเชอร์ถามว่ามีเท่าไหร่เด็กตอบเลยครับ There is a book on the table Very good ไปดูกันต่อเลย How many books are there on the table?
1: There are three books
0: On the table Very good There areThree books on the table. Very good. ขออีกหนึ่งครั้งดังๆเลย There are three books on the table. Very, very good. โอเควันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยครับแล้วมาดูกันนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปของเราคือเรื่องอะไรเอ่ย Get ready. เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเด็กๆจะต้องมาติดตามกันต่อเลยนะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาคืออะไรเอ่ยใบงานที่6เรื่อง word search ใบงานที่7เรื่อง how many แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบประเมินตนเองนั่นเองครับและวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later
2: Class ready

0: ช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่ง

0: ครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
1: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
4: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
2: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
4: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
5: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
1: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
5: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของอะไรลูกเรื่องเดิมที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วและสำเพ็งเรารู้แล้วหรือยังว่าทั้งสองชื่อนี้เป็นชื่อของอะไรลูกเป็นชื่อของคนเป็นชื่อของสถานที่แน่นอนวัดพระแก้วก็เป็นชื่อของสถานที่และสำเพ็งก็เป็นชื่อของสถานที่ตลาดคือสถานที่ใช่ไหมลูกนะเป็นย่านการค้าใช่ไหมและวันนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องนี้กันบ้างใครกลับไปอ่านมาบ้างไหมมีไม่เอ่ยเด็กปลายทางเยอะแยะแต่ต้นทางมีไหมก็มีอย่างน้อยต้องอ่านแล้วแหละ1รอบ2รอบจากการหาความหมายเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมถ้าใครหาความหมายเยอะใครอ่านเยอะก็อาจจะเขียนตามคำบอกที่คุณครูนำมาฝากได้เยอะอีกดังนั้นตอนนี้เตรียมหุ่นวิชาภาษาไทยเราจะเตรียมตัวเขียนตามคำบอกกันครับเปิดสมุดของเราขึ้นมาเด็กๆปลายทางและต้นทางเขียนวันที่แล้วก็แน่นอนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าอะไรลูกเขียนคำจำความหมายจ้าลงมือเขียนและเขียนข้อ1ถึง10นะ1ถึง10จะแบ่งครึ่งก็ได้ฝั่งละ5ก็ได้หรือจะเขียน1ถึง10ยาวลงมาเลยก็ได้นะครับเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันมาแล้วและเขียนข้อที่10เสร็จต้องทำอย่างไรด้วยขีดเส้นใต้เก่งมากให้เวลา2นาที

ึ่งอีเวนต์บรรทัดวันหนึ่งบรรทัดค่อยขีดบรรทัดนี้ไม่งั้นมันติดกันนะอีก30วินาทีสุดท้าย

15วินาทีใครเสร็จแล้วทำแฮปปี้ต้นทางเสร็จเยอะแล้วเด็กปลายทางลูกเสร็จไม่เอ่ยทำแฮปปี้ไว้ลูกหัวใจบนหัวของเราเรียบร้อยมือลงได้เด็กๆปลายทางพร้อมต้นทางพร้อมคำที่1วัดพระแก้ววัดพระแก้ววัดพระแก้ว

จ้าอย่าลืมหาอะไรขึ้นมาปิดด้วยนะหรือปิดบังไว้นิดนึงสวยงาม

ประดิษฐานคำที่5พระแก้วมรกตพระแก้วมรกตผ่านมาครึ่งทางแล้วคำที่5พระแก้วมรกตใครกลับไปอ่านมาก็จะได้ไอ้ลูกกำไรมากกว่าเพื่อนและอย่าลืมว่าเขียนตามคำบอกเต็มเมื่อไหร่ก็จะได้เลยด้วยต้นทางสแตมป์ใช่ไหมสแตมป์เพิ่มเป็น2ดวงในบัตรสะสมคะแนนจำได้ไหมนี่คือข้อดีของการกลับไปอ่านหนังสือนะห้าคำแล้วลูกพระแก้วมรกตเสร็จยังเสร็จแล้วเด็กๆปลายทางก็น่าจะเสร็จแล้วคำที่6สำเพ็งสำเพ็ง

เสร็จแล้วทำมินิฮาร์ดไว้บนศีรษะของเราใช่ไหมทำหัวใจจ้ะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปคำที่7ลูกปลายทางพร้อมต้นทางพร้อม3พยางค์คำนี้คือคำว่าย่านการค้าย่านการค้า

ย่านการค้าสำเพ็งเป็นย่านการค้าใช่ไหมที่ใกล้กับเยาวราชเลยต่อไปข้อที่8สำคัญสำคัญสำคัญสำคัญนะสำเพ็งเป็นย่านการค้าที่สำคัญสำคัญคำที่9มีสีพยางสถาปนาสถาปนาสถาปนาสถาปนาย ากไหม9ข้อแล้วยากนะคำค่อนข้างยากคำสุดท้ายคำที่10ชาวจีนชาวจีนชาวจีนเดี๋ยวระหว่างที่เด็กเขียนครูจะทวนคำให้อีกหนึ่งรอบใครเสร็จแล้วนะทบทวนคำที่1วัดพระแก้ว2สวยงาม3สง่า4ประดิษฐาน5พระแก้วมรกต6สำเพ็ง7ย่านการค้า8สำคัญ9สถาปนา10ชาวจีนถ้าเสร็จแล้วตรวจสอบเด็กๆกี่เส้นใต้แล้วก็รวบรวมส่งที่หัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มเนาะมาส่งครูการเด็กปลายทางรวบรวมส่งคุณครูปลายทางของหนูนะลูกหัวหน้ากลุ่มถ้าเสร็จแล้วเดินมาส่งได้เลย

0: กลุ่ม5มาแล้วเดินทางที่สะดวกกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2ส่วนที่เหลือหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเด็กปลายทางด้วยลูกวรรณคดีลำนำแล้วเปิดหน้าที่เท่าไหร่รอไว้100จ้าพร้อมไหมลูกเด็กปลายทางเตรียมตัวไปเลยวรรณคดีลำนำหน้าที่100จ้าทุกคนส่งเสร็จแล้วมาดูที่หน้ากระดานเด็กๆดูลูกคำที่1เอามาเฉลยกันหน่อยว่าใครเขียนถูกเต็ม10พร้อมไหมคำที่1คือคำว่าวัดพระแก้วนะรู้สึกว่าเย่เบากว่าครั้งที่แล้วนะเพราะว่าคำยากใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปคำที่2สวยงามหวังว่าจะถูกหมดนะทุกคนคำที่3สง่ามีคนบอกโหใช่ไหมคำที่4ประดิษฐานนะคำที่8พระแก้วมรกตนะครูเชื่อว่าผิดกันเยอะคำที่5พระแก้วมรกตคำที่6สำเพ็งคำที่7ย่านการค้าปลายทางเย่บ้างไหมเจอไหมลูกอ่ะคำที่8สำคัญ คำที่9สถาปนา และคำที่10ชาวจีน ปรบมือให้ตัวเองทุกคนใครคิดว่าจะได้10เต็มยกมือมียาย่ากับเซนิวคิดว่าจะได้10เต็มกับอายใช่ไหมไม่ใช่อันดากับซาเนลแล้วก็อายนะเด็กๆไปทางใครคิดว่าได้10เต็มเลยเดี๋ยวครูจะไปตรวจใครได้10มีรางวัลพิเศษเพราะว่าคำมันยากนะครับแน่นอนถ้าอ่านคำเหล่านี้ได้เขียนคำเหล่านี้ได้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเราในวันนี้ได้คือการอ่านออกเสียงโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ข้อที่1วันนี้เด็กๆจะต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงได้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าหลักคืออะไรใช่ไหมลูก2 อ่านเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งได้ 3 มีมารยาทในการอ่านและแน่นอนตอนนี้หากมีคนอ่านก็ต้องมีคนฟังและมารยาทของผู้ฟังมีหรือยังกล้าจะโอมีมารยาทในการฟังหรือยังยังไม่มีงั้นปรับปรุงและหันหน้ามาทางหน้ากระดานเด็กๆปลายทางด้วยถ้ามีมารยาทในการฟังแล้วและพร้อมที่จะมาอ่านเรื่องราวแล้วดังนั้นตอนนี้นั่งตัวตรงถ้าอยากจะอ่านในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่100ก็ได้หรือจะอ่านตามครูบนกระดานก็ได้นะครับเอาตามที่นักเรียนสะดวกถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวอ่านให้เสียงดังฟังชัดคำควบกล้ำรอเรือรอลิงออกเสียงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็นั่งหลังตรงด้วยไม่งอตัวเป็นกุ้งเดี๋ยวจะเจ็บหลังใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องเอาสายตาก้มลงไปเกือบชิดหนังสือนะครับเอาพอประมาณให้เรารู้สึกสบายโอเคถ้าพร้อมแล้วไปอ่านเรื่องราวของเรากันเลยจ้าเรื่องวัดพระแก้วและสำเพ็งนะวัดพระแก้วและสำเพ็งพร้อมไหมลูกพร้อมนะบทอ่านเรามีแค่นี้เองในบทอ่านเสริมเพิ่มความรู้เริ่มอ่านตามคุณครูกันก่อนพร้อมใครอ่านจากหนังสือเตรียมชี้ด้วยใช้นิ้วชี้ใครอ่านบนกระดานก็ดูให้ทันวัดพระแก้ววัดพระแก้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
1: วัดพระแก้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
0: วัดพระศรี
1: วัดพระศรี
0: รัตนะ
1: ศาสดาร
0: ามวัดพระศรีรัตนะศาสดารามเสียงรอเรือยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพระศรีรัตนศาสดารามนะอีกหนึ่งรอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: จ้าเป็นวัดที่มีความงดงาม
1: เป็น
0: เป็นสีสง่า
1: เป็นสีสง่า
0: คู่กรุงเทพมหานคร
1: คู่กรุงเทพมหานคร
0: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
1: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
0: ของพระบรม
1: ของพระบรม
0: มหาราชวัง
1: มหาราชวัง
0: พระบรมมหาราชวังอ่านให้ชัดนะต่อไปพระบาทสมเด็จ
1: พระบาทสมเด็จ
0: พระพุทธยอดฟ้า
1: พระพุทธยอดฟ้า
0: จุฬาโลก
1: จ
0: ุ
1: ฬาโลก
0: มหาราช
1: มหาราช
0: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
1: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมาดูที่หน้ากระดานกระดานนิดหนึ่งทบทวนความรู้เด็กๆจำเครื่องหมายนี้ได้ไหมลูกเรามีชื่อเรียกว่าอะไรลูก
2: ไปยานน
0: ้อยใช่ไหมก็คือไว้ละข้อความแต่เวลาที่เราอ่านคำนี้อ่านแค่โปรดเกล้าได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามีเครื่องหมายไปยานน้อยก็ต้องอ่านเต็มคำว่าอะไรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช่ไหมเหมือนกับคำว่ากรุงเทพถ้าไม่มีคำว่ามหานครครูใช้เครื่องหมายไปยันน้อยตรงนี้ต่อจากกรุงเทพเวลาที่เราอ่านเราก็ต้องอ่านว่าคู่กรุงเทพมหานครนะครับเครื่องหมายไปยันน้อยอ่ะคำนี้ใหม่พร้อมกันต้นทางและปลายทางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
1: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
0: ให้
1: สร
0: ้
1: างข
0: ึ้
1: น
0: เมื่อพุทธศักราช2325จ้าพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง
1: พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง
0: อ่านเองเก่งจังคำที่ขีดเส้นใต้ไว้สีชมพู1 2 3
1: พระบรมมหาราชวัง
0: เก่งมากต้นทางและปลายทางต่อไปและกรุงรัตนโกสินทร
1: ์
0: วัดพระแก้ว
1: วัดพระแก้ว
0: เป็นที่ประดิษฐาน
1: เป็นที่ประดิษฐาน
0: ประดิษฐาน
1: ประดิษฐาน
0: สังเกตตัวเขียนด้วยนะเห็นไหมประดิษฐ์นะครับประดิษฐานต่อไปพระแก้วมรกต
1: พระแก้วมรกต
0: หรือพระพุทธ
1: พระพ
0: ุ
1: ทธ
0: มหามณี
1: ร
0: ั
1: ตนะ
0: ปฏิมากรพระแก้วมรกตก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรอ่านเอง1 2 3พระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรอ่านเองเก่งจังตัวที่ขีดเส้นใต้สีชมพูพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะ1 2 3
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
0: หรือเราเรียกว่าพระแก้วมรกตนั่นเองเดี๋ยวเราดูว่าจะมีรูปแบบใดนะครับนะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวครูมีรูปมาฝากอ่านต่อต้นทางและปลายทางดูที่หน้ากระดานหรือที่หนังสือของหนูบริเวณผนังด้านในพระระเบียงวัด
1: พระระเบียงวัด
0: พระศรีรัตนะ
1: พระศรีรัตนะ
0: ศาสดาราม
1: ศาสดาราม
0: อ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: พระศรีรัตนะศาสดาราม
0: เก่งมากมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ
1: ์มีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ
0: ์สวยงามมากมีภาพมาฝากนี่คือภาพของวัดอะไรลูกอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3
1: วัดพระแก้ว
0: ออกเสียงคำว่าพระคำควบกล้ำให้ชัดลูก1

0: เอาซ้ำ
1: วัดพระ
0: แก้วหรืออีกชื่อหนึ่งคือชื่อว่าเก่งมากเลยนี่คือรูปร่างใครเคยไปเที่ยวบ้างลูกต้นทางและปลายทางยกมือให้ดูหน่อยว่าผู้จิบเคยไปเที่ยวไปกับใครคะใช้ไหมตอบหน่อยค่ะเราจะมาแบ่งปันกันไปเที่ยวกับใครคะลูก
2: ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะ
0: กับครอบครัวค่ะแล้วหนูได้เข้าไปด้านในวัดไหม
2: เข้าไปค่ะ
0: มีภาพมาฝากไหมอยากดูภาพนานยังลูก
2: มีค่ะ
0: มีเหรอเดี๋ยวเอามาฝากคุณครูด้วยนะส่งมาในไลน์ก็ได้โอเคใครเคยไปเที่ยวอีกมีไหมข้าวหอมเคยไปเที่ยวที่ไหนลูกข้าวหอมข้าวหอมวัดพระแก้วเคยไปเที่ยวส่วนไหนในวัดพระแก้วไปดูอะไรบ้างไปดูอะไรบ้างตอนที่หนูไปดูลูกนานยังนานหรือยัง
3: นานแล้ว
0: สมัยตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ
2: 2-3 ขวบ
0: โอ้โหจำจะเราจำได้ไม่ได้ไหมว่าเราไปดูอะไร2-3 ขวบนี่ความจำก็มีแล้วแต่ว่ายังคงจะเลือนลางแล้วใช่ไหมแต่รู้แต่ว่าหนูรู้ใช่ไหมว่าหนูเคยไปเที่ยวแล้วแล้วหนูคิดว่าสวยไหมตอนเด็กๆ2-3 ขวบ
2: สวยดีค่ะ
0: สวยดีค่ะนั่งลงได้จ้า2-3 ขวบโอ้โหเกิดมา2-3 ปีได้เที่ยวแล้วนะโอเคเดี๋ยวต้องไปสักครั้งนะเพราะว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกเก่งมากรัชกาลที่1จ้าต่อไปภาพทางด้านขวาก็คือพระแก้วมรกตหรือเราเรียกว่าพระอะไรลูกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะพระแก้วมรกตนั่นเองต่อไปเรื่องสำเพ็งบ้างพร้อมเตรียมตัวอ่านพร้อมไหมลูกพร้อมนะสำเพ็ง
1: สำเพ
0: ็งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งยังเป็นย่านการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตก่อนการสถาปนาก
1: ร
0: ุ
1: งร
0: ั
1: ตนโกส
0: ิน
1: ทร
0: ์สำเพ็งยังเป็นป่าหญ้า
1: เปล
0: ี่
1: ยวรก
0: ป่าหญ้าเปลี่
1: ยวรก
0: อยู่นอกกำแพงพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอ่านเองเก่งจังพระบาทสมเด็จ
1: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
0: หรือรัชกาลที่เท่าไหร่นะลูกรัชกาลที่1นะครับคํานี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3เก่งมากเพราะมีเครื่องหมายอะไรไปยาน้อยจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
1: เป
0: ็
1: นราชธาน
0: ีราชธานีคืออะไรใครหาความหมายของคำนี้ชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมแปลว่าอะไรลูกราชธานีมีคนหาความหมายของคำนี้ราชธานีแปลว่าเมืองอะไรเมืองหลวงเก่งมากจากไข่มุกเมืองหลวงนะจ๊ะต่อไปจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
1: ให้พระยาราชาเศรษฐ
0: ี
1: กับพ
0: รร
1: คพวกชาวจ
0: ี
1: น
0: ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ณบริเวณที่มีพระราชประสงค์

0: พระราชประสงค์พระราชประสงค์ก็คือความต้องการนั่นนะความต้องการที่จะต่อไปจะทำอะไรจะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายไปอยู่ที่สำเพ็งตั้งแต่นั้นปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าเรียบร้อยคำศัพท์ยากแต่ก็ครูพยายามอ่านช้าๆแล้วให้อ่านตามหลายๆรอบก็อ่านได้นะครับไปดูภาพสำเพ็งนี่คือตลาดสำเพ็งใครเคยไปเที่ยวบ้างไข่มุกใช่ไหมไข่มุกเคยไปเที่ยวกับใครใช่ไหมตอบหน่อยลูกจ้าแบ่งปันเพื่อนๆทางที่อยู่ที่โรงเรียนอื่นด้วยเคยไปเที่ยวนานหรือยังลูก
1: นานแล้วค่ะ
0: นานแล้วค่ะแล้วไปเที่ยวกับใคร
1: ไปเที่ยวกับน้าค่ะ
0: กับน้าค่ะแล้วหนูไปซื้ออะไรมาบ้างที่ตลาดสำเพ็ง
1: ไปซื้อปืนฉีดน้ำวันสงกรานต์แล้วก็กระเป๋าค่ะ
0: โอเคปรบมือให้ไข่มุกหน่อยจ้าปืนฉีดน้ำวันสงกรานต์เพราะว่าของที่ทำไมลูกราคาถูกเราไปเที่ยวดูนะราคาถูกมากแล้วมีของให้เลือกเยอะมากๆเลยที่สำเพ็งตลาดสำเพ็งนั่นเองอ่ะมาอ่านเองเก่งจังคิดว่าอ่านได้ไหมได้อ่านเองไปทางด้านต้นทางอ่านเองตามที่คุณครูชี้มองมาที่หน้ากระดานพร้อมไหมทดสอบกันดีกว่าคำศัพท์ยากๆวันนี้ลองท้าทายตัวเองลูกอ่านให้ถูกหมดทุกคำถ้าพร้อมแล้วช่วยกัน1 2 3

พุทธศักราชหน้าแรกนี้ให้คะแนนเต็ม10ทุกคนต่อไปอย่าเพิ่งดีใจยังมีอีกพร้อม1 2 3

หน้านี้ให้ 9.5 เต็ม10มีกระท่อนกระแท่นนิดหนึ่งตรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนกับประดิษฐานแถวๆนี้นะอ่ะลบไป 0.5 อ่ะสร้างคะแนนใหม่ในหน้านี้เรื่องสำเพ็ง 1 2 3

0: 9.5 เพราะว่าตรงไหนลูกไปตะกุกตะกักตรงแถวๆไหนตรงไหนลูกนี่ก่อนการคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: สถาป
0: นาอ่ะไม่เป็นไรมาดูซิปลายทางพร้อมๆกันลูก1 2 3

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าต้นทางและปลายทางยอดเยี่ยมมากอ่านได้คล่องดีมากนะครับคะแนนรวมแล้วเต็ม40เอาไปเลย41คะแนนเพราะว่าอะไรเก่งเกินใช่ไหมยอดเยี่ยมมากปลายทางก็เก่งเช่นกันดังนั้นแสดงว่าเด็กๆคงจะพร้อมที่จะอ่านออกเสียงกับคุณครูเป็นรายบุคคลแล้วใช่ไหมแน่นอนอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ออกมาอ่านเป็นกลุ่มบ้างเพราะว่ารายบุคคลก็เคยฟังมาแล้วดังนั้นขอเปลี่ยนเป็นกลุ่มบ้างเด็กๆปลายทางแล้วแต่คุณครูของหนูจะไปอ่านตัวต่อตัวก็ได้หรือจะไปเป็นคู่ไปเป็นกลุ่มก็แล้วแต่หนูนะครับอ่านลงมืออ่านออกเสียงได้เลยนะครับลงมือได้คนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอ่านในกลุ่มของตัวเองก่อนนะกลุ่มที่จะมาก่อนครูเลือกกลุ่มที่1จ้ามาอ่ะยืนเลยตรงนี้4คนถือหนังสือลูกถือต้องฝึกถือหนังสือนี่ฝั่งนี้ได้เนี่ยอีก2คนขยับมาให้เพื่อนอยู่ข้างบนอ่ะดูว่าอ่ะจับหนังสือแบบไหนจับหนังสือแบบนี้แบบนี้อืมหรือจะไปข้างล่างแบบนี้ก็ได้แล้วแต่หนูเอออ่ะพร้อมอย่าไว้บังที่หน้าสิไว้ข้างหน้าอ่ะ1 2เริ่มนี่อ่ะหัวข้อด้วยเอาหัวข้อด้วยเอาใหม่อ้าว1ยืนดีๆอ้าว1 2เริ่ม
1: วัดพระแก้ววัดพระแก้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระศรีรัตนาศาสนาเป็นวัดที่มีความงดงามเป็นศรีสง่าที่ภูมิแห่งมหาสมบัติ
0: เอาถึงไหนแล้วประดิษฐานเด็กปลายทางตอนนี้หยุดฝึกอ่านก่อนน่าจะได้สักรอบหนึ่งแล้วนะครับมาฟังเพื่อนๆของเราและเด็กปลายทางก็อ่านพร้อมๆกับเพื่อนของเราก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเอาเรื่องวัดพระแก้วก่อนนะ1 2เริ่ม

0: ชวังและกรุงรัตนโกสินทร์วัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรบริเวณผนังด้านในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์สวยงามมาก
1: บริยัติผู้ฟังทำอย่างไรโอเคกลุ่มนี้ผ่านมีสแตมป์เป็นอยู่คนหนึ่งนะอ่านชื่อเต็มของพระแก้วมรกตได้ใช่ไหมโอเคใช้ได้รู้จักเดอะแบกไหมเดอะแบกคืออะไรลูกสับวัยรุ่นแบกทีมใช่ไหมโอเคบางคนยังดำน้ำเบลมเบลมเบลมเบลมอยู่แต่สแตมป์ก็อ่านได้โอเคปรบมือเพื่อนอีกหนึ่งครั้งจ้าแล้วก็คนต่อไปกลุ่มที่สองเชิญเดี๋ยวเพื่อนมารับไมค์ต่อแล้วหนูก็ไปนั่งที่ได้นะรับไมค์ต่อใครก็ได้เร็วจ้าไม่มึงก็ไม่มีไมค์ก็ใช้กับเพื่อนลูกจับหนังสือให้ดีกลุ่มนี้จะอ่านเรื่องสำเพ็งนะลูกเรื่องสำเพ็งจ้ามารยาทผู้ฟังพร้อมไหมแต่เมื่อสักครู่นี้มารยาทผู้ฟังของในห้องหายจริงๆด้วยนะโมใช่ไหมหายไปกลุ่มที่อ่านแล้วก็ต้องให้เกียรติด้วยเพราะเพื่อนก็ให้เกียรติเราในการฟังเราก็ถึงตาที่ต้องฟังเพื่อนแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเรื่องสำเพ็งเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนได้เลยนะ1 2เริ่ม
2: 3

ิตก่อนการสถาปนากรุงเทพฯพระโกศิลป์สำเพ็งยังเป็นป่ายะเปี่ยวโลก

0: ทำไงไปแล้วผู้ฟังเรียบร้อยให้ผ่านไหม
1: ผ่านน
0: ิ
1: ดๆ
0: แม้ผ่านนิดๆฉันจะรอดูกลุ่มเธอจ้าอ่ะหนูถอย ก้าวมาข้างหน้าคนละครึ่งก้าวจ้าให้ผ่านไหมผ่านแน่นอนเสียงดังฟังชัดคะแนนเต็มเท่ากลุ่ม1จ้ากลุ่มที่3เชิญเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งไปลูกเดี๋ยวให้เพื่อนมารับไม้ต่ออามาขอนโม1ไม้ด้วยเพราะว่านโมบอกว่าให้กลุ่มนี้ผ่านนิดๆครูจะฟังนโมนะจ๊ะมาเชิญไม่ต้องพูดเล่นครูพูดจริงจ้าให้นโมยืนตรงกลางด้วยเวลาผิดจะได้จับผิดง่ายๆอย่าให้หนังสือบังหน้านะเรื่องวัดพระแก้วนะลูกตั้งสติใจเย็นๆเด็กๆปลายทางรอบที่3รอบที่4แล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางพร้อมๆเพื่อนๆเลยนะ1 2เริ่ม

0: รัตนศาสดารามมีภาพเขียนรามเกียรติ์สวยงามมาก
1: มีการอ่านตกนิดนึงหายคำว่าเรื่องไปใช่ไหมแล้วก็มีคนเลือกรักรู้จักคำว่าเลือกรักไหมใครนะอ่านผิดปุ๊บรู้ตัวใช่ไหมโอเคแต่ให้ผ่านไหมผ่านแน่นอนนะนโมก็เก่งสมคำล่ำลือจ้าอ่ะนั่งทีได้ต่อไปกลุ่มที่4มารับไมค์เรื่องสำเพ็งแล้วก็นั่งทีเรียบร้อยกลุ่ม1กลุ่ม2คะแนนมารยาทในการฟังให้เต็มอยู่นะตอนนี้ยอดเยี่ยมตั้งใจฟังดีมากหนูขยับห่างจากจอคนละครึ่งก้าวลูกขยับไปฝั่งนู้นอีกลูกขยับไปทางขวาอายุโอเคพร้อมแล้วเรื่องสำเพ็งมารยาทกลุ่ม3พร้อมฟังไหมลูกปลายทางเรื่องสำเพ็งรอบที่4รอบที่5แล้วเนาะพร้อม1 2เริ่ม
0: สำเพ็ง
2: สำเพ็ง

0: อดีต
1: ก่อน
0: สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สำเพ็งยังเป็นป่าหญ้า
1: เปลี่ยวรก
0: อยู่นอกกำแพงมหานคร
2: นอกกำแพงพระนคร

0: มหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชาเศรษฐี
1: พระยาราชาเศรษฐี
0: พระยา

0: ประสงค์จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายไปอยู่ที่สำเพ็งตั้งแต่นั้น
1: เรียนผู้ฟังจ้าแน่นอนอ่ะยอดเยี่ยมก็ให้ผ่านเหมือนกันเหมือนจะจมน้ำบุ่มบุ่มบุ่มบุ่มแต่ก็ว่ายขึ้นมาได้นะไปต่อได้ยอดเยี่ยมนะอ่ะตั้งสติให้ดีกว่านี้ในการอ่านครั้งหน้ากลุ่มที่5เชิญมารับไมค์ต่อเรื่องวัดพระแก้วคะแนนมารยาทของผู้ฟังกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ให้เต็มอยู่ตอนนี้เราดูกลุ่ม4นะเด็กๆปลายทางได้ฟังเพื่อนไม่เอ่ยก้าวมาข้างหน้าครึ่งก้าวถ้าพร้อมแล้วเรื่องวัดพระแก้วจ้า1 2เริ่ม
2: วัดพระแก้ว

ิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2325

0: ศิลวัดพระแก้วเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหา
1: พระพุทธมหา
0: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรบริเวณผนังด้านในพระระเบียง

0: สวยงามมาก
1: จ้าเรียบร้อยกลับไปนั่งที่พร้อมกับเอาไมค์ไปด้วยจ้ายอดเยี่ยมมากๆอ่ะทุกคนตอนนี้ต้นทางและปลายทางปรบมือกับตัวเองหน่อยครับเก่งมากอ่านได้เสียงดังฟังชัดโดยเฉพาะต้นทางถือว่ามีทักษะในการอ่านออกเสียงที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆหวังว่าปลายทางก็จะเป็นเช่นกันนะครับดังนั้นเรื่องราวของเราวันนี้จบแล้วจบตามจุดประสงค์ก็คือในการอ่านออกเสียงเรื่องพระวัดพระแก้วและสำเพ็งเรียบร้อยแล้วก็ขอให้กลับไปพัฒนาทักษะการอ่านเรื่อยๆอ่านนิทานก็ได้อ่านหนังสืออะไรที่บ้านก็ได้นะครับเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของเราต่อไปอีกแน่นอนชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็คือใบความรู้ที่1เรื่องการเขียนบรรยายสถานที่ใบงานที่1เรื่องการเขียนบรรยายสถานที่เพราะเราจะเปลี่ยนจากเรื่องการเขียนบรรยายที่ต่างๆมีอะไรบ้างนะที่เราเขียนบรรยายไปนะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นการเขียนบรรยายสถานที่บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรกลับไปทบทวนความรู้แล้วมาพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูการและนักเรียนต้นทางก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ1วันครับเพื่อให้คนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสามาบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ลูกๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับวันพ่อแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์สมณสุดเพื่อให้ลูกๆระลึกถึงพระคุณและตระหนักถึงบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมจึงถือเอาวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันพ่อแห่งชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้นับต่อเนื่องมาได้32ปีแล้วนะครับวันที่พ่อรู้ว่าลูกกำลังจะเกิดมาดูโลกพ่อทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อลูกแต่ว่าลูกอาจจะจำไม่ได้ครับ
1: อยู่ในท้องพ่อมองไม่เห็นลูก

0: อยู่เฝ้าดูแล
1: แม้ว่าพ่อจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ไม่มีน้ำนมอุ่นจากเต้าให้ลูกดื่มแต่พ่อก็สามารถแสดงความรักความห่วงใยต่อลูกผ่านการสัมผัสเช่นการที่พ่อนวดให้กับแม่ก็เป็นวิธีนึงที่พ่อสามารถช่วยแม่ให้เกิดความผ่อนคลายและเป็นการสร้างสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อแม่ลูกได้เป็นอย่างดีครับ
0: ลูกพ่อเอ๋ยพ่อนี้ไม่มีนมเฝ้าดูเจ้าตาคมดูดนมแม่อิ่มเอมในอ้อมอกอุ่นใจแท้พ่อดูดจวบเสียงงอแงก็เงียบพลันเพื่อลูกพ่อเลิกบุหรี่ได้เลิกสุนเมรัยใจมุ่งมั่นสายใยรักพ่อแม่ลูกโยงผูกพันปลูกความฝันหว่านความหวังสร้างครอบครัว
1: พ่อนั้นสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อลูกโดยไม่มีข้อแม้นอกเหนือจากการดูแลแม่ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วพ่อก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยเพื่อสุขภาพของพ่อและเพื่อครอบครัว

0: ทินไปทั่วเท้าน้อยๆจะพลาดพังระวังตัวไม่ใช่กลัวแต่เป็นห่วงเจ้าดวงใจเมื่อพ่ออุ้มชูลูกลูกหัวเราะกางแขนขาถ้าเหินเหาะดั่งบินได้ความฝันพ่อก็โผผินบินไปไกลเห็นลูกพ่อเติบใหญ่ปลื้มใจจัง
1: วันนี้หรือวันไหนพ่อก็ยังคงทำหน้าที่พ่อที่รักและห่วงใยลูกไม่ใช่แค่ช่วงในท้องแบบเบาะหรือต่อแตะพ่อทำสิ่งดีๆให้ลูกมากมายแม้ลูกไม่ได้ร้องขอแต่พ่อก็ยินดีทำให้เสมอแต่ถ้าลูกอยากตอบแทนสิ่งที่พ่อทำให้เพื่อตอบแทนพ่อบ้างเชื่อว่าพ่อขอไม่มากขอไม่ยากและเชื่อว่าลูกทุกคนทำให้พ่อได้ครับ
2: พ่อขอเพียงลูกอ่านได้อ่านดี
3: ขอเพียงลูกมีฟันสีขาว
4: ขอเพียงแววตาลูกสุขสกาวนะ
5: ขอเพียงดาวในใจลูกเปล่งประกาย
6: ขอตะวันส่องสว่างกลางใจลูก
7: ขอเพียงเจ้าท้องไม่ผูก

0: ย่างขับกาย
1: พ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะ
2: ขอเพียงลูกกินอิ่มหลับสบาย
3: ขอให้ลูกหายใจโล่งปลอดโปร่งดี
4: ขอลูกเล่นอูคูเลเล่ได
5: ้ขอลูกมีพลังใจไม่กลัวผี
6: ขอให้ลูกรู้วิชาปัญญามีตั้งใจเรียนนะลูก
7: ให้ลูกขี่จักรยานได้ไม่ล้มเอ่ย
8: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-10 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนคุณครูขอสอบถามความพร้อมของเด็กๆก่อนเด็กๆคะเมื่อเช้าเด็กๆรับประทานอาหารเช้ามาหรือไม่มีสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะจะมีทั้งเด็กที่รับประทานอาหารเช้ามานะคะแล้วก็มีบางคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาเด็กๆคะอาหารเช้ามีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์นะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยโดยเฉพาะในวัยของเด็กๆนะคะที่เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเช้านะคะร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงมีพละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังเกี่ยวกับการพัฒนาสมองแล้วก็ความจำด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสมาธิในการเรียนรู้ในแต่ละวันด้วยเด็กๆคนไหนตอนนี้ที่ยังไม่มีสมาธินะแสดงว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาแน่เลยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะสอนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามดังนั้นคุณครูจะใช้สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์แรกในการสอบถามเด็กๆเลยเมื่อเช้านี้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าหรือไม่เดี๋ยวคุณครูจะสอบถามเด็กๆนะคะให้เด็กๆยกนะใครรับประทานอาหารเช้าก็ให้ยกมือใครไม่ได้รับประทานอาหารเช้าคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก็ยกมือแล้วคุณครูนะคะจะบันทึกข้อมูลลงในจอของคุณครูแบบนี้คุณครูขอตัวแทน1คนบันทึกให้คุณครูหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มเลขที่แรกเลขที่27สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเป็นเลขที่27สำหรับนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าในห้องเรามีนักเรียนไม่ถึง27คนนะคะอาจจะใช้วิธีการนับวนซ้ำก็ได้นะคะหรือว่าปรึกษากันว่าใครอาสาออกมาเขียนบันทึกข้อมูลใครเอ่ยเลขที่27ออกมาเลยค่ะลูกเดี๋ยวออกมาข้างหน้านี้นะแตงกวาได้รับประทานอาหารเช้ามาไหมรับประทานอาหารเช้ามาดังนั้นคำถามแรกของคุณครูก็คือนักเรียนคนใดบ้างที่รับประทานอาหารเช้ามานะคะให้ยกมือนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางใครที่รับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นค่ะแตงกวานับจำนวนเพื่อนสิคะว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลูก14คนอ่ะแตงกวาเขียนบันทึกเลย14คนเมธานกับเมใช่ไหมต่อไปแตงกวาอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวแตงกวาคอยนับนะคะนักเรียนคนใดที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นแตงกวานับเลยค่ะได้เท่าไหร่ลูกมีใครยังไม่ได้ยกมือไหมคะลูกเอาใหม่นะคะใครที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามายกมือขึ้นแตงกวานับใหม่อีกครั้งลูก5เท่าไหร่ลูก11คนแตงกวาบันทึกข้อมูลเลยค่ะนะคะทุกคนปรบมือให้กับแตงกวาหน่อยค่ะซึ่งในการสอบถามของคุณครูนี้นะคะแล้วก็การจดบันทึกข้อมูลนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนักเรียนต้นทางคะยังไม่ต้องตกใจกับข้อมูลของเราบางคนอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วเกิดความสงสัยใช่ไหมคะลูกว่าจำนวนนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเพราะอะไรนะคะ ถึงนับรับประทานอาหารเช้าได้14คนและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าได้11คนเด็กๆคะเด็กๆลองนำจำนวนนักเรียนที่รับประทานอาหารเช้าและจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาสิคะรวมแล้วได้กี่คนลูก
1: 25
0: รวมแล้วได้25คนนะคะรวมแล้วได้25คนวันนี้นักเรียนต้นทางมาโรงเรียนกี่คน
1: 3
0: เอ๊ะเท่ากันไหมคะ
1: ไม่
0: เท่ากันนะคะเมื่อจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันแบบนี้

0: นะคะแสดงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราจำนวนข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้กับจำนวนนักเรียนไม่เท่ากันแปลว่าอะไรคะลูก
1: มีคนไม่เยอะ

0: ไม่ได้ยกมือเอ๊ะใครนะไม่ได้ยกมือหรืออาจจะเกิดจากอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้ลูกแตงกวาอาจจะนับไม่ครบไม่เป็นไรนะแตงกวาหรืออาจจะเกิดอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือแตงกวานะคะอาจจะนับไม่ครบซึ่งสถานการณ์ทั้งสองนี้เป็นสถานการณ์อะไรนั่นก็คือความคลาดเคลื่อนความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราเก็บข้อมูลได้ถูกต้องจำนวนนักเรียนกับจำนวนข้อมูลจะต้องเป็นยังไงกันคะลูกจะต้องเท่ากันนะคะถ้าหากว่าจำนวนข้อมูลเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้แสดงว่านักเรียนนะคะให้ข้อมูลคนละ1ครั้งนะคะถ้าจำนวนข้อมูลนะคะมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มาเรียนวันนี้แสดงว่ามีนักเรียนให้ข้อมูลมากกว่า1ครั้งแล้วสถานการณ์ของห้องเรานะคะก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่3ตรงนี้ก็คือถ้าจำนวนนักเรียนน้อยกว่าจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้แสดงว่ามีนักเรียนบางคนไม่ให้ข้อมูลหรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการนับไม่เป็นไรนะคะแตงกวาซึ่งการให้ข้อมูลนะคะเด็กๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้ที่ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลด้วยการตอบคำถามได้เพียง1ครั้งในแต่ละคำถามเด็กๆอยากรู้ไหมว่าเด็กๆอยากรู้ไหมว่ารับประทานอาหารเช้าหรือไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามากกว่ากันถ้าอย่างนั้นคุณครูขอตัวแทนอีกหนึ่งคนออกมานับอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขที่15เลขที่15ออกมาเลยเดี๋ยวสอบถามข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะเมทันนับให้ดีนะคะรอบนี้เมทันยืนอยู่ตรงนี้ลูกนักเรียนคนใดรับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียนยกมือค่ะเด็กๆยกมือสูงๆลูกเดี๋ยวเมทันนับผิดอีกนะยกสูงๆเลยได้เท่าไหร่คะลูก
1: 17ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเมทันยกใหม่นับใหม่ลูกทุกคนนับใหม่แล้วชูตรงๆเลย1 2 3เริ่ม8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เมทันรับประทานอาหารเช้ามามั้ยเป็น19คนเอ๊ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรับประทานอาหารเช้านะคะเป็น19นะเดี๋ยวเมทันลบเลย1919คนเรียบร้อยอีกหนึ่งคำถามเด็กๆที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามีกี่คนไหนยกมือซ้ำอีกครั้งหนึ่งสิคะจะได้เท่าเดิมไหมนะเมทันนับเลยค่ะออโต้ยกไหม1 2 3 4 5 6 78 9 10 11ที่กล้าใช่ไหมคะเป็น10เลยลูก
1: ปัดรวมปัดด้วยมั้ยค
0: ะเดี๋ยวนับใหม่นับใหม่เด็กๆยกมือใหม่ลูกใครที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ายกมือ1 2 3 4 5 6
1: 7 8 9 10 11 12
0: ตรงนั้นได้5เหรอลูกนับใหม่1 2 3 4กล้าที่5 6 7 8 9 10 11นับได้กี่คนคะ11คนเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะปรบมือให้กับเมทันหน่อยค่ะลูกเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองมาหาผลรวมกัน19บวก11เท่ากับ
2: 30
0: มั้ยคะ30แสดงว่าทุกคนให้ข้อมูลเพียงคนละ1ครั้งเหมือนกันมั้ยคะลูกใช่มั้ยคะทุกคนให้ข้อมูลแค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแบบนี้จึงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเด็กๆคะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามแล้วให้นักเรียนยกมือเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดการคลาดเคลื่อนได้ไหมลูกอาจจะเกิดได้นะคะจากการนับจำนวนไม่ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้ที่เมทันออกมานับเป็นยังไง เราต้องนับหลายรอบเลยใช่ไหมคะจึงจะถูกต้อง

0: คะการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามเราใช้วิธีการรวบรวมได้หลายวิธีในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์ต่อไปที่คุณครูจะเก็บรวบรวมข้อมูลกันเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานเด็กๆปั่นจักรยานได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะอ่ะประโยชน์ของการปั่นจักรยานมีอะไรบ้างลูกการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมคะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองไหนใครปั่นจักรยานเป็นบ้างไหนใครปั่นจักรยานไม่เป็นซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะก็จะมีทั้งนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นและปั่นจักรยานไม่เป็นถ้าเราใช้วิธีการให้นักเรียนยกมือแล้วก็นับแบบเมื่อสักครู่คิดว่าจะเกิดการนับผิดพลาดอีกไหมลูกก็อาจจะเกิดการนับผิดพลาดได้ดังนั้นคุณครูใช้วิธีใหม่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามเหมือนกันแต่ว่านักเรียนต้นทางแต่ว่าจะให้พวกเรานะคะมาให้ข้อมูลของคุณครูด้วยการสร้างรอยขีดเช่นถ้าหากว่านักเรียนคนไหนที่ปั่นจักรยานเป็นนักเรียนออกมาสร้างรอยขีดให้นักเรียนนะคะขีด1ขีดแบบนี้เข้าใจไหมลูกคนต่อไปถ้าปั่นเป็นก็ขีดเพิ่มอีกหนึ่งถ้าปั่นไม่เป็นก็มาขีดที่ช่องปั่นไม่เป็นถ้าหากว่ารอยขีดนะคะมีอยู่แล้ว4แล้วเราเป็นคนที่5เราจะต้องทำยังไงลูกขีดทับแบบนี้เพื่ออะไรเราจะได้นับง่ายขึ้นใช่ไหมโดยการนับทีละ5นั่นเองนักเรียนเข้าใจวิธีการสร้างรอยขีดไหมคะถ้าเข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1เรียงแถวออกมาสร้างรอยขีดเลยค่ะเด็กๆกลุ่มอื่นๆอยู่ในความสงบก่อนนะคะนักเรียนปลายทางออกมาสร้างรอยขีดที่กระดานของตนเองได้เลยนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1เชฟขีดเลยต่อไปเดี๋ยวครูช่วย

0: เด็กๆมาช่วยกันนวนกันเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันนับจำนวนนับทีละ5นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันนับนะคะนักเรียนปลายทางขีดเสร็จหรือยังน่าจะเสร็จก่อนเพื่อนๆต้นทางของเรานะคะมาช่วยกันนับลูก5 10 15
1: 26
0: เพิ่มมาอีก1เป็น26ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเขียน26นะ26นะคะต่อไปนักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นนับ1 2 3 4มีกี่คนลูก4คนเด็กๆสังเกตจำนวนนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นกับจำนวนนักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นนะคะมีนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นกี่คนคะ
1: 26
0: คนมีนักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นกี่คนคะมีอยู่4คนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะที่โรงเรียนปลายทางมีจำนวนนักเรียนที่ปั่นจักรยานเป็นและจำนวนที่นักเรียนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นอย่างละกี่คนเด็กๆคะลองหาผลรวมสิคะ26บวกด้วย4เท่ากับเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ไหม
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: เท่ากันเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรคะจำนวนข้อมูลที่เราได้กับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้เท่ากันเลยแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่านักเรียนแต่ละคนให้ข้อมูลคนละกี่ครั้งคนละ1ครั้งแล้วการนับจำนวนของเราถูกต้องไหมคะกลุ่มที่4น้ำหนาวกับนาวาการนับจำนวนของเราถูกต้องไหมลูกถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆคะการสอบถามโดยที่ให้นักเรียนออกมาเขียนรอยขีดแบบนี้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยกว่าการนับเมื่อสักครู่ไหมลูกน้อยกว่าการนับเมื่อสักครู่นะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามก็สามารถเก็บรวบรวมได้หลายวิธีเหมือนกันกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวต่อไปเรานะคะมาดูสถานการณ์ต่อไปสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆช่วยคุณครูนะคะคิดแบบสอบถามคิดคำถามแล้วก็ตัวเลือกในการตอบซึ่งสถานการณ์ของคุณครูนะคะมีอยู่ว่าคุณครูต้องการซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มนะคะแจกนักเรียนชั้นป.3 ทับ1ในวันปิดภาคเรียนใกล้จะปิดภาคเรียนแล้วใช่ไหมลูกคุณครูนะคะอยากจะซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มมาแจกให้กับเด็กๆแล้วสิ่งที่คุณครูอยากทราบก็คือจะต้องซื้อไอศกรีมและเครื่องดื่มอย่างละเท่าไหร่โดยร้านค้ามีไอศกรีมให้เลือก3รสได้แก่รสอะไรบ้าง
1: รสกะท
0: ิรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่เด็กๆชอบไอศกรีมรสชาติไหนกันโอเคโอเคค่ะเด็กๆเด็กๆเด็กๆแต่ละคนนะคะก็จะมีไอศกรีมรสชาติที่ตนเองชื่นชอบแตกต่างกันออกไปแล้วนอกจากจะเป็นไอศกรีมก็จะมีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มมีอยู่2ชนิดคือกับน้ำส้มกับน้ำมะนาวคุณครูควรทำอย่างไรถึงจะทราบข้อมูลว่าเด็กๆในห้องเราชอบไอศกรีมรสชาติอะไรแล้วก็เครื่องดื่มรสชาติอะไรเป็นมีแนวคิดในการหาคำตอบแล้วใช่ไหมคะลูกใช้วิธีการอะไรลูกเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการสอบถามนั่นเองแล้วเวลาคุณครูจะถามเด็กๆเวลาคุณครูจะถามเด็กๆคุณครูควรจะถามอย่างไรแล้วก็กำหนดตัวเลือกในการสอบถามอย่างไรบ้างทำอย่างไรดีคะคำถามแรกที่คุณครูควรจะถามคือคำถามว่าอะไรอีคิวมีคำถามแหละอีคิวตอบเลยค่ะคำถามแรกควรถามว่าอะไรคะลูก
2: นักเรียนชอบไอศกรีมรสใดมากที่สุด
0: นักเรียนชอบไอศกรีมรสใดมากที่สุดถูกต้องไหมคะอ่ะถ้าเราถามแบบ EQ คำตอบที่ได้ก็จะเป็นไอศกรีมรสชาติต่างๆใช่ไหมคะลูกดังนั้นเราจะต้องกำหนดตัวเลือกด้วยตัวเลือกควรจะมีอะไรบ้าง
1: รสกะท
0: ิแล้วก็แล้วก็ดังนั้นในการถามของคุณครูคุณครูควรกำหนดตัวเลือกอะไรบ้างคะเด็กๆก็มีกะทิช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่ใช่ไหมคะแล้วต่อไปถ้าคุณครูอยากทราบเครื่องดื่มล่ะคุณครูควรตั้งคำถามว่าอย่างไรก็อาจจะเป็นคำถามคล้ายๆกับคำถามข้างบนใช่ไหมคะก็คือนักเรียนชอบเครื่องดื่มรสชาติใดมากที่สุดนั่นเองใช่ไหมคะแล้วตัวเลือกมีอะไรบ้างคะลูกจำได้ไหม
1: น
0: ้ำส้มกับน้ำมะนาวนั่นเองทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าถ้าหากว่าคุณครูนะคะจะเก็บแล้วก็บันทึกข้อมูลคุณครูจะเก็บและบันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานไอศกรีมและเครื่องดื่มรสชาติที่ตัวเองชอบสมมุติว่าคุณครูเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่2ใช่มั้ยคะลูกคุณครูเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่2มีอยู่6คนพบว่าชอบไอศกรีมรสชาติกะทิ2คนชอบไอศกรีมรสชาติช็อกโกแลต4คนคุณครูจะทราบได้อย่างไรว่าใครบ้างที่ชอบกะทิใครบ้างที่ชอบรสช็อกโกแลตคุณครูใช้วิธีการสอบถามนี่เราก็ใช้วิธีการสอบถามอยู่แต่แบบสอบถามเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอีกเพื่อที่จะทราบว่าใครชอบไอศกรีมรสชาตินี้ต้องเพิ่มชื่อใช่ไหมคะชื่อผู้ให้ข้อมูลนั่นเองเราก็จะรู้ว่าใครชอบไอศกรีมรสชาติอะไรใครชอบเครื่องดื่มรสชาติอะไรนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะก็เตรียมแบบสอบถามมาไว้แล้วนะคะซึ่งแบบสอบถามเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมารับนะแบบสอบถามของคุณครูก็จะเหมือนแบบนี้เลยมีคำถามอยู่2คำถามแล้วก็มีตัวเลือกให้กับเด็กๆนะคะตอนนี้ปรึกษากันหรือยังกลุ่มไหนกำลังปรึกษากันอยู่ตอนนี้ยังไม่ปรึกษานะคะเดี๋ยวได้แบบสอบถามไปเด็กๆก็กรอกข้อมูลของตนเองต้องปรึกษากับเพื่อนไหมไม่เพราะว่าเป็นข้อมูลของใครข้อมูลของเราเองเราชอบไอศกรีมรสชาติอะไรให้เด็กๆ เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าไอศกรีมรสชาติที่เราชื่นชอบเข้าใจไหมคะเขียนเครื่องหมายอะไรคะลูกเครื่องหมายถูกนะไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทนะคะเข้าใจไหมลูกซึ่งขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะก็มีดังนี้เลยก็คือให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มรับแบบสอบถามเพื่อแจกให้เพื่อนๆในกลุ่มตอบคำถามในแบบสอบถามตัวแทน1คนออกมา

รับแต่ตอนนี้ยังนะคะ2แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลก็คือแต่ละคนก็ติ๊กลงไปในแบบสอบถามของเราเขียนชื่อผู้ให้ข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็รวบรวมไว้ที่คนใดคนหนึ่งของห้องเข้าใจไหมคะจากนั้น3ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาเขียนบนกระดานนะคะและ4ร่วมกันสรุปข้อมูลของแต่ละรายการตอนนี้นะคะรายการข้อที่3และข้อที่4เรายังไม่ทำเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะเราจะทำข้อที่1กับข้อที่2ก่อนตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารับแบบสอบถามเพื่อแจกให้เพื่อนๆค่ะกลุ่มที่1ออกมาเลยเชฟออกมารับเลยลูกกลุ่มที่2ยาย่ากลุ่มที่3สเนลกลุ่มที่4ออโต้และกลุ่มที่5เซอร์กิตค่ะเมื่อแจกให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆให้ข้อมูลลงไปในแบบสอบถามเลยค่ะตอบคำถามลงไปในแบบสอบถามได้เลยกลุ่มไหนใครทำเสร็จก่อนนะคะส่งไว้ให้กับตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มรวบรวมไว้เลยนักเรียนปลายทางนะคะแจกแบบสอบถามให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะกลุ่มที่4นาวาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใครกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะส่งให้กับตัวแทนกลุ่ม1คนรวบรวมไว้ได้เลย

ตอนนี้นักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะให้ทำในขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3คือให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเขียนข้อมูลบนกระดานเริ่มจากกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตัวแทนออกมาเลยค่ะลูกแล้วก็วิธีการเขียนข้อ

0: คะกลุ่มอื่นฟังกลุ่มที่4วิธีการเขียนข้อมูลนะคะก็คือคนในกลุ่ม1คนยืนขึ้นแล้วก็อ่านข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนที่ให้มาเช่นกลุ่มที่1ยกตัวอย่างใครเป็นคนให้ข้อมูลใครเป็นคนบอกลูกเดี๋ยวให้เป็นเชฟแล้วกันเพราะว่าเชฟอยู่ทางนี้เนาะปิ่นเดี๋ยวเอาข้อมูลของเพื่อนให้กับเชฟค่ะเชฟยืนขึ้นเลยแล้วก็จับไมค์เลยคนที่1ของกลุ่มชอบไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุดคะรสสตรอเบอรี่ไข่มุกขีดรสสตรอเบอรี่1ขีดแล้วเครื่องดื่มล่ะลูกคนที่1ชอบเครื่องดื่มอะไร
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวขีด1ขีดแผ่นที่1คนที่1เชฟเอาออกแล้วดูของคนที่2กลุ่มอื่นๆฟังนะคะออกมาทำให้ถูกนะลูกคนที่2ชอบไอศกรีมรสชาติอะไร
1: น้ำไอกะทิครับ
0: รสกะทิแล้วเครื่องดื่มรสชาติอะไรคะ
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่3ไอศกรีมรสชาติ
1: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตเครื่องดื่ม
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่4
1: กะทิครับ
0: รสกะทิเครื่องดื่ม
1: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มต่อไปคนที่5
1: รสช็อกโกแลตครับ
0: รสช็อกโกแลต
1: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มคนที่6คนสุดท้าย
1: กะทิครับ
0: กะทิ
1: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวเรียบร้อยไข่มุกกลับไปนั่งที่ได้เด็กๆกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรานะคะออกมาสร้างรอยขีดแบบนี้นะลูกทำเหมือนกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2เริ่มเลยค่ะคนแรกไอศกรีมรสชาติ
2: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตครับเครื่องดื่ม
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครับคนที่2
2: กะทิครับ
0: กะทิครับเครื่องดื่ม
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครับคนที่3
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตครับ
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครบ5หรือยังบีมใช้สัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ต่อไป
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตต่อไป
2: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวคนต่อไป
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตต่อไป
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มต่อไป
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลตเครื่องดื่มค่ะ
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มครบหรือยังคะ
2: ครบแล้วครับ
0: ครบแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่3เด็กๆคะนักเรียนต้นทางถ้ากลุ่มอื่นเสียงดังมิลินจะได้ยินไหมลูกมิลินไม่ได้ยินกรอกข้อมูลถูกต้องไหมคะไม่ถูกเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นต้องทำยังไงเงียบกลุ่มที่3ไอศกรีม
1: ช็อกโกแลตค่ะ
0: ช็อกโกแลตค่ะเครื่องดื่ม
1: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไป
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่คนที่2
1: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่3
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวคนที่4
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี
1: ่น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่5
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี
1: ่น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวคนที่6คนสุดท้าย
1: ช็อกโกแลตค่ะ
0: ช็อกโกแลต
1: น้ำส้มค่ะ
0: น้ำส้มหมดแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่3เรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4

0: กลุ่มที่4เอ๊ะกลุ่มไหนเสียงดังนะถ้าทำให้เพื่อนรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องจะหักคะแนนกลุ่มนั้นนะคะที่เสียงดังคนที่1ไอศกรีมรสชาติอะไรคะลูก
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่น้ำ
1: มะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่2
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่3
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี
1: ่น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่4
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่น้ำ
1: มะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวต่อไปคนที่5
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี
1: ่น้ำมะนาวค่ะ
0: น้ำมะนาวเรียบร้อยคนที่6คนสุดท้ายหรือยังอะต่อไปคนที่6
1: กะทิค่ะ
0: กะทิครบ5
1: น้ำมะนาว
0: ครบ5แล้วก็
1: น้ำมะนาว
0: ต่อไปกลุ่มที่5ใครออกมาเอ่ยอายพร้อมไหมถ้าพร้อมกลุ่มอื่นๆต้องทำยังไงนักเรียนปลายทางเก็บข้อมูลเรื่อยๆเลยนะคะออกมาสร้างรอยขีดตามกลุ่มเลยเริ่มค่ะกลุ่มที่5คนที่1รสอะไรคะ
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลต1น้ำมะนาว
2: ครับ
0: น้ำมะนาวเชฟคนที่2
2: กะทิครับ
0: น้ำส้ม
2: ครับ
0: น้ำส้มคนที่3
2: ช็อกโกแลตครับ
0: ช็อกโกแลต
2: น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวคนที่4
2: ช็อกโกแลตครับน้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวคนที่5
2: ช็อกโกแลตครับน้ำส้มครับ
0: คนที่6
2: สตรอเบอรี่ครับ
0: สตรอเบอรี
2: ่น้ำมะนาวครับ
0: น้ำมะนาวครบหรือยังครบแล้วนะคะทุกคนปรบมือให้ตนเอง1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานับแล้วก็เขียนจำนวนเริ่มจากกลุ่มที่1ลูกปัดออกมานับจำนวนกะทิแล้วก็เขียนจำนวนค่ะเด็กๆคะจำนวนนักเรียนห้องนี้ที่ชอบไอศกรีมรสชาติกะทิมากที่สุดมีกี่คนมีกี่คนลูก6คนลูกปัดเขียน6ตรงนี้ค่ะต่อไปชอบรสช็อกโกแลตกี่คนลูก
3: 13
0: มี5อยู่2ใช่ไหมคะ5 10 11 12 13 13คนเขียนเลยค่ะต่อไปไอศกรีมรสชาติสตรอเบอรี่มีกี่คนคะ11คนเขียนตรงนี้เลยลูกให้ตรงกันเลย11ต่อไปน้ำส้มกี่คน10คนน้ำมะนาวกี่คน
4: 20คน
0: กี่คนลูก
4: 25คน
0: 20คนเรียบร้อยทุกคนปรบมือให้กับลูกปัดหน่อยค่ะแล้วทุกคนมาช่วยคุณครูตอบคำถามลูกทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามกันว่าคุณครูจะต้องซื้อไอศกรีมรสชาติกะทิกี่แท่ง6แท่งจะต้องซื้อไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่แท่ง
3: 13
0: แท่งจะต้องซื้อไอศกรีมรสสตรอเบอรี่กี่แท่ง11แท่งจะต้องซื้อน้ำส้มกี่กล่อง
3: 10
0: กล่องซื้อน้ำมะนาวกี่
3: กล
0: ่
3: อง
0: 20กล่องต่อไป

0: คุณครูจะต้องซื้อไอศกรีมรสชาติใดมากที่สุด
1: รสช็อกโกแลต
0: รสช็อกโกแลตมากที่สุดแล้วคุณครูจะต้องซื้อเครื่องดื่มอะไรมากที่สุดซื้อน้ำมะนาวมากที่สุดเด็กๆตรวจสอบข้อมูลเรารวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยไอศกรีมรสชาติต่างๆค่ะลูกผลรวมเท่ากับเท่าไหร่6บวกด้วย13เท่ากับ6บวกด้วย13เท่ากับ19 19บวกด้วย11เท่ากับ3 10ใช่มั้ยคะแสดงว่าไอศกรีมรสชาติต่างๆเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องนะคะจำนวนนักเรียนครบทุกคนต่อไปน้ำส้มกับน้ำมะนาว10บวกด้วย20เท่ากับ30พอดีกับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนวันนี้ไหมคะพอดีแสดงว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องเลยทีนี้ถ้าคุณครูอยากรู้ว่าใครชอบกินไอศกรีมรสชาติไหนและใครชอบดื่มน้ำเครื่องดื่มรสชาติอะไรคุณครูจะต้องไปดูจากตรงไหนคะต้องไปดูจากแบบสอบถามใช่ไหมลูกเพราะว่ามีชื่อของผู้ให้ข้อมูลอยู่ด้วยนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูใบกิจกรรม 6.2 เด็กๆยังไม่ต้องนำขึ้นมานะคะคุณครูปลายทางอาจแจกให้กับนักเรียนปลายทางตอนนี้เลยก็ได้นะคะใบกิจกรรม 6.2 ให้นักเรียนนำแบบสอบถามนี้กลับไปสอบถามสมาชิกในครอบครัวของนักเรียน 1-2 คนเกี่ยวกับรสชาติของไอศกรีมและเครื่องดื่มที่ชอบแล้วบันทึกข้อมูลกิจกรรมนี้เด็กๆทำที่โรงเรียนได้ไหมคะเด็กๆจะต้องนำกลับไปทำที่ไหนที่บ้านสอบถามสมาชิกในครอบครัวสอบถามใครได้บ้าง
2: พ
0: ่
2: อแม
0: ่น้องก็ได้พี่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเด็กๆนำใบกิจกรรมนี้กลับไปสอบถามผู้ปกครองเข้าใจไหมคะทุกคนนั่งตัวตรงกลุ่มที่หนึ่งกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรานำกลับไปสอบถามผู้ปกครองที่บ้านของเรานะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เด็กๆนำกลับมาส่งคุณครูด้วยนะเดี๋ยวเราจะรวบรวมข้อมูลกันแบบที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้ซึ่งก็จะมีแบบสอบถามอยู่2ใบด้วยกันนะคะถามคนที่1ก็ให้กรอกในสีเหลืองถามคนที่2ก็ให้กรอกในสีเขียวนั่นเองถาม1คนกรอกทั้ง2เลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะว่าเด็กๆจะต้องเขียนชื่อผู้ให้ข้อมูลด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้ในวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไร
3: การสอบถาม
0: การสอบถามใช่ไหมคะซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็มีอยู่รอบๆตัวเราเลยเด็กๆก็ไปถามจากผู้ที่รู้หรือผู้ที่เราต้องการให้ข้อมูลนั่นเองนะคะข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมแล้วการที่เด็กๆสอบถามนะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่งที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามจากสิ่งที่เราอยากรู้นะคะหรือว่าที่เราสงสัยแล้วเราก็นำไปสอบถามจากผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรงคุณครูอยากรู้ว่าเด็กๆชอบดื่มเครื่องดื่มชนิดใดชอบกินไอศกรีมรสชาติใดคุณครูก็ไปถามที่เด็กๆนะคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่ใบกิจกรรมที่คุณครูให้เด็กๆกลับไปสอบถามผู้ปกครองก็เพราะว่าคุณครูอยากรู้ว่าผู้ปกครองของนักเรียนนะคะชอบไอศกรีมรสชาติใดแล้วก็เครื่องดื่มชนิดใดก็เลยต้องไปสอบถามที่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงนั่นเองพร้อมกับจดบันทึกและนำข้อมูลมาจำแนกซึ่งการที่ตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนออกมาสร้างรอยขีดเมื่อสักครู่นี้เป็นการอะไรลูกจำแนกข้อมูลนั่นเองนะคะไอศกรีมรสชาติอะไรเครื่องดื่มรสชาติใดนะคะซึ่งเรานะคะก็ต้องมีสิ่งที่เราอยากรู้แล้วก็ข้อสงสัยก่อนจากนั้นตั้งคำถามใช่ไหมลูกแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการสอบถามนั่นเองซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราจำแนกข้อมูลแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะ ทำให้เราสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้คุณครูสะดวกต่อการไปเลือกซื้อไอศกรีมเลือกซื้อเครื่องดื่มไหมลูกใช่ไหมคะก็การสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้นั่นเองต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัด 6.3 ซึ่งแบบฝึกหัด 6.3 นี้คุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้จะมีข้อมูลที่เขารวบรวมมาให้แล้วอยู่ในขั้นจำแนกข้อมูลข้อ1ย่อยตรงนี้จะให้เด็กๆจำแนกข้อมูลว่าชนิดปลาแล้วก็จำนวนนักเรียนที่นักเรียนต้องการเลี้ยงปลานะคะได้จากการสอบถามเนี่ยมีอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างเด็กๆก็ไปดูนะมีปลาทองปลานีออนปลาสายลุงปลาการ์ตูนแล้วก็ปลาม้าลายเราก็นำมาจดบันทึกข้อมูลแล้วก็จดบันทึกจำนวนคนให้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2และข้อที่3ก็จะเป็นการทำแบบสอบถามใหม่เด็กๆอ่านคำสั่งให้เข้าใจแล้วทำด้วยตนเองนะคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่คุณครูได้เลยในข้อที่2ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะจะมีข้อมูลมาให้แล้วก็แบบสอบถามนะคะเด็กๆสามารถตอบแบบสอบถามนี้ได้เลยแล้วก็มาเขียนรสชาติของโยเกิร์ตและจำนวนนักเรียนที่ชอบโยเกิร์ตที่ได้จากการสอบถามอันนี้เด็กๆจะต้องมาทำร่วมกันทั้งห้องนะคะเด็กๆสามารถใช้เวลาว่างหรือว่าชั่วโมงที่เด็กๆว่างนะคะมาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกันทั้งห้องแบบนี้ได้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 6.3 และแบบฝึกหัด 6.4 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดมารอ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 เวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่สุกรู้ไหมครับพวกผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
0: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
1: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
0: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
1: ใช่ครับอ้าวนั่งในมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
1: นะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้าเนี้ยผมมีแผลไปโรงเรียนแน
0: ่แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอสกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอสเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
1: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่น
0: ไม่สวมหมวกก
1: ันไปเลยครับพี่แว่นแว่น
0: ทุกท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะครับพอดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนล้อเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอดคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีคร
0: ับ
1: แล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอดทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็จะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นใจเย็นครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รถเมล์คร
0: ับ อ๋อครับครับ
1: เอาหน้าในรถเมล์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมล์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมล์
1: ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมย์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมย์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมย์นะครับพอดครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: จะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอด
1: โอ้
0: โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้น ติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับ
2: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิต

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
4: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
4: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
4: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
4: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ
4: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
7: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
4: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
4: ภัยพิบัติก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไร

0: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับไฟไหม้ห้องสมุดวัดพนัญเชิงสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารย่านรัชดาสูง25ชั้นพนักงานหนีตายอลหม่านคาดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วคำว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรครับวิตามินข่าวมีคำตอบครับ
1: ผมคือกระแสไฟฟ้าผมสำคัญมากสำหรับทุกคนทุกคนใช้ผมทุกวันเลยครับ
2: ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างหนูพัดลมก็เปิดไม่ได้วิทยุก็เปิดไม่ได้ทั้งร้อนทั้งเหงาตายเลยค่ะ
0: วิธีการทำงานก็คือว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กครับกดปุ่มหรือเปิดรีโมทกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟครับมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เราสามารถใช้งานได้ครับพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานลมถ้าเราเปิดพัดลมพลังงานเสียงถ้าเราเปิดวิทยุพลังงานแสงสว่างถ้าหากว่าเราเปิดไฟครับ
1: กระแสไฟฟ้าอย่างผมจะวิ่งไปตามลวดตัวนำสองสายส่วนใหญ่ทำจากทองแดงแล้วผมก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ
2: เราจะวิ่งแบบนี้ไปตามวงจรไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะ
0: เพื่อทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ซุปจำลองสายไฟขนาดใหญ่มาให้ดูนะครับภายในสายไฟก็จะมีฉนวนกั้นลวดทองแดง2เส้นไม่ให้มาเจอกันครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟฟ้าเส้นนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรไฟฟ้าครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฉนวนตรงนี้เสียหายนะครับลูกทองแดง2เส้นนี้มาเจอกันณจุดที่ชนกันจุดนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: โอ้ยลมเลยลมเลยลิตติจะชนแล้วจะชนแล้ว
0: จุดนี้นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมากจะมีความร้อนสูงแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟตามมาในที่สุดครับแล้วทำไมฉนวนซึ่งห่อหุ้มลวดทองแดง2เส้นนี้จึงชำรุดเสียหาย 1. เก่ามากแล้วครับเสื่อมสภาพแล้วครับและ 2. มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดครับ
2: ถ้าเห็นมีเต้าไหลเต้าก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกเต้านะคะ
0: ถูกต้องครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับสังเกตดูที่เต้าเสียบหรือว่าสายไฟเนี่ยเขาจะมีการเขียนตัวเลขกำกับว่าสามารถรับปริมาณไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเต้าเสียบนี้รับได้เท่าไหร่ครับ
2: รับได้ 1,000 วัตต์ค่ะ
0: 1,000 วัตต์ถูกต้องครับแล้วพัดลมนี่แหละครับคุณแทนครับ
1: พัดลม1ตัวใช้พลังงานไฟฟ้า300วัตต์ดังนั้นถ้า3ตัวก็900วัตต์ใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับถ้าเราเสียบไปอีก1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น 1,200 วัตต์เกินกำลังที่เต้าเสียบจะรับไหวนะครับตรงนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ
1: เราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็เต้าเสียบของเราหรือปลั๊กพ่วงสามารถรับปริมาณไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ครับ
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดความร้อนมากครับที่สายไฟจนเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนั้นนะครับมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษเสื้อผ้าไม้หรือพลาสติกก็จะทำให้เกิดเพลิงไหม้จากจุดที่1ลามไปที่จุดที่2ลามไปที่จุดที่3ยากได้แล้วก็ยากแก่การควบคุมครับ
1: เพียงแค่ประกายไฟนิดเดียวจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้บ้านปูนทั้งหลังไฟไหม้ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีครับ
2: เมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะมีควันไฟซึ่งทำให้คนเสียชีวิตสูงสุดถึง 80% เชียวนะคะ
0: ควันไฟนะครับมีความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสความร้อนนี้จะทำลายปอดของเราสูดเข้าไปมากๆเราก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในเวลาน้องครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดและ ครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายขาดชำรุดนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิตามินข่าวตอนหน้าเราจะบอกวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดถ้าพวกเราทุกคนติดอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทา
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอ่ะดีแล้ว
2: งั้นพี่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
2: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
2: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอนล้านประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: มาดูประเด็นใหญ่ในช่วงนี้นะครับเรื่องของ Data Center ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นัดแรกครับโดยเนื้อหาการประชุมวันนี้จะมีการจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ใหม่พร้อมกับกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนควบคู่กับการดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งล่าสุดนั้นการประชุมเสร็จลงแล้วนะครับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็แถลงข่าวครับเบื้องต้นจะมีการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center ระดับประเทศซึ่งก็มีเป้าหมายนอกจากจะพัฒนาประเทศแล้วคือความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นโยบายชัดเจนนะคือวันนี้เนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่เคยมียุทธศาสตร์ที่จัดการกับเรื่องนี้ทุกคนไปขอตามกฎกติกาต่างๆวันนี้เราจะทำใช้ชุดนี้เป็นคนกรอบกำหนดกรอบนโยบายใหญ่นะครับที่มาจัดระเบียบแล้วก็วางยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์เอา Data Center มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลของประเทศนะครับหัวใจสำคัญแรกที่ท่านนายกมอบนโยบายไว้ก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ต้องการส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนนะครับแต่จะปรับเปลี่ยนจากการรับอนุมัติเป็นหลายหน่วยงานนะครับไปทำเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งวันนี้เราจะกรอบกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในการพิจารณาอนุมัติ
0: สำหรับยุทธศาสตร์ศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมีการขออนุมัติในการจัดตั้งต้องไปขอจากหลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำผังข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าหากมีการขอตั้งศูนย์ Data Center มีหน่วยงานไหนบ้างเกี่ยวข้องมีการจัดทำระเบียบการกำหนดขั้นต่ำดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าบุคคลใดที่มาเปิด Data Center จะต้องมีมาตรฐานอย่างไรโดยจะนำมาใช้กับทุกโครงการที่มีทั้งออกใบอนุญาตไปแล้วและกำลังขอใบอนุญาตและโครงการในอนาคตมีการยกระดับเชิงยุทธศาสตร์จะดูว่ายุทธศาสตร์ของประเทศมีความเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้างเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดหรือด้าน AI ที่ต้องการให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆและคนไทยทุกคนต้องได้ประโยชน์ใครจะมาเปิดและประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นต้องทำตามขั้นตอนในการขออนุญาตเปิดศูนย์ข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยสูงสุด
2: พอเรากำหนดยุทธศาสตร์ได้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องมาใช้ลักษณะการแข่งขันพิชชิ่งกันซึ่งเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะออกแบบนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะต้องมาเสนอข้อเสนอว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศไทยให้สูงที่สุดอันนี้คือรูปแบบการประชุมวันแรก
3: เป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data Center ข้อมูลสายไฟข้อมูลผังเมืองประกอบเข้าด้วยกันให้เราสามารถเห็นภาพรวมของทุกอย่างชัดขึ้นก็วันนี้ก็ได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากทุกหน่วยงานแล้วก็ขอรายละเอียดในเชิงของกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆทุกอย่างจะถูกนำมารวมศูนย์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าใจแล้วก็ติดตามสถานะของ Data Center ทั้งสิ่งที่กำลังจะสร้างอยู่หรือประกอบการอยู่ได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์จากนี้เป็นต้นไป
4: ก็เกณฑ์ไฟสะอาดนะครับเรากำลังเดินหน้าไปสู่ Net Zero ซึ่งสำหรับกลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับต้องมีเกณฑ์ในส่วนของไฟสะอาดนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทำให้เป็นไม่เป็นตัวถ่วงของประเทศในการเดินหน้าไปสู่ Net Zero แผนในแผนผลิตพลังงานมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องมีไฟสะอาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแผนใหม่ก็ในที่สุดไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้น Data Center ต้องเดินไปไม่ช้าไปกว่าแผนผลิตพลังงานในส่วนของ Data Center เนี่ยจะต้องมีทั้งเรื่องการแบ็กอัพสำรองข้อมูลแล้วก็แบ็กอัพสำรองไฟนะครับซึ่งมาตรฐานการสำรองไฟเนี่ยจะเป็นการใช้แบตเตอรี่หรือว่า ปัจจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในสำหรับการสำรองไฟเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าที่จะมีการแถลงประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้นโยบายบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันการเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับความท้าทายสำคัญในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำและสาธารณูปโภคจำนวนมากรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะ Data Center ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนกิจการดังกล่าวจากศักยภาพที่เรามีอยู่และมีความพร้อมในด้านต่างๆ
5: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีนะคะก็ฝากให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ค่ะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดย

0: เฉพาะการกำหนดนิยามแล้วก็สถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้เกิดความชัดเจนการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวก่อนการประชุมบอร์ด Data Center ว่าในการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นกรมธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบที่พระราม9แล้วจากที่ได้มีการเช็คข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันแต่เพิ่งจะมีการร้องเรียนเมื่อไม่นานมานี้จึงขอรอฟังข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงกรมควบคุมมลพิษที่เข้าไปตรวจสอบคราบน้ำมันก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจะดูเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขอใบอนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบด้วยซึ่งพบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดโดยที่ขออนุญาตมานั้นเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปที่บอกว่ามี40กว่าแห่งนั้นน่าจะรวมกับสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัท
2: ผมไปเช็คข้อมูลย้อนหลังเราไม่ได้มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะเท่าที่ฟังดูแล้วก็คงเขาอาจจะมีช่วงไม่กี่วันที่ไปร้องเรียนนะวันที่ผ่านมาในอดีตเราก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ตอบถามทางเขตห้วยขวางก็ประชาชนอาจจะไม่ร้องเรียนมาที่กทมโดยตรงแม้เราไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้ตัวเรื่องการตรวจสอบทางไอ้เรื่องน้ำมันก็เป็นกรมธุรกิจพลังงานเข้าไปดูแล้วก็คงเป็นดูตามข้อกำหนดต่างก็คงต้องฟังทางกรมธุรกิจพลังงานต่อไปส่วนเรื่องมีคราบน้ำมันออกมาเมื่อวานที่คอพอเข้าไปดูคงมาดูให้คงเดี๋ยวคงดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วมาจากตรงไหนมาจากเหตุอะไรอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็มีทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล้วเมื่อวานนี้ครับกทมก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตยังมันต้องมีอีกใบหนึ่งคืออ .6 ซึ่งนี่มันยังไม่ให้การเปิดใช้อาคารนะการเปิดได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบเช่นเรื่องกรมธุรกิจพลังงานต่างๆแล้วก็พวกความเดือดร้อนรำคาญระหว่างการก่อสร้างนี่ก็ต้องดูให้ครบถ้วนตามกฎหมายครับ
3: เบื้องต้นในกรุงเทพมหานครมีกี่จุดคร
2: ับ กี่จุดคือที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้ว3จุดเลย3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center แต่ Data Center อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมานานพอสมควรแล้วเพราะมันคือรูปแบบของไอ้พวกคลาวด์พวกอะไรที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอยู่มันที่บอกว่ามี40กว่าแห่งเนี่ยเข้าใจว่ามันจะรวมสิ่งที่อยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทด้วย3แห่งไหนครับอ๋อที่เปิดไปแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดดูเขาก็ได้ใบอนุญาตไอ้เรื่องเก็บน้ำมันอะไรตามเพราะถ้าเกิดไม่ได้ใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ใช้อาคารได้ที่ร้องเรียนก็อาจจะมีตอนมีเสียงบ้างตอนทดลองทดสอบเจนคือเจนที่มันผลิตไฟเนี่ยมีเจ้าหนึ่งไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเจนแต่ถามแต่งนี้ไม่ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
0: ปรับเปลี่ยนนะคะไปดูบรรยากาศภายในเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นนะคะที่มาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทหารสหรัฐบางส่วนก็มีการนำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วก็คณะขึ้นไปเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงทางทะเลระหว่างไทยและสหรัฐค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐใจกล้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เข้าเยี่ยมชมเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากที่มาจอดเทียบท่าณท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสภายในด้านในของเรือ USSอับราฮัมลินคอล์นโดยมีทหารสหรัฐคอยให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็พาไปชมจุดต่างๆภายในเรือค่ะทั้งนี้เรือดังกล่าวนั้นขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์ปรมาณู2เครื่องทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า20ปีโดยที่ไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงตัวเรือเนี่ยยาวกว่า333เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยก็คือยาวกว่าสนามฟุตบอล3สนามต่อกันค่ะแล้วก็สูงเนี่ยเทียบเท่าถึงตึก20ชั้นสามารถรองรับลูกเรือและก็เจ้าหน้าที่ประจำการรวมกันมากกว่า 5,000 นายสามารถบรรทุกอากาศยานได้มากกว่า80ลำรวมถึงเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศด้วย

0: ยการเดินทางมาเยือนของเรือยักษ์แห่งใหญ่ของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงทางทะเลเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีด้วย
1: ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาก็คึกคักนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐจำนวนกว่า 5,000 นายเดินทางเข้าพักแล้วก็ใช้บริการในพื้นที่เมืองพัทยาในช่วงวันที่ 2-6 กันยายนนี้ครับส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเห็นอย่างได้ชัดเจนครับขณะเดียวกันก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องพันตำรวจโทปราบดาสุขสุนทรีนะครับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวที่1ได้สั่งตำรวจท่องเที่ยวให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้เฝ้าระวังบริเวณชายหาดพัทยาถนน Walking Street แล้วก็ท่าเรือแหลมบาลีไฮพร้อมระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจเดินเท้าบริเวณ Walking Street พัทยาใต้และเพิ่มความถี่ในการตรวจตราพร้อมประทานให้กับผู้ประกอบการและพนักงานหากพบเหตุผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทันที
0: นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วนะคะกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐก็เลือกที่จะไปเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพัทยาค่ะอย่างเช่นปราสาทสัจธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงนะคะก็มีทั้งการเดินทางมาเป็นกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่เดินชมสถาปัตยกรรมแล้วก็งานไม้แกะสลักภายในปราสาทพร้อมกับมีการรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็คติในการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วฐานเรือสหรัฐก็ยังทำกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ค่ะอย่างเช่นขี่ช้างให้อาหารช้างนะคะนั่งรถม้าขี่ม้าเรือแจวรวมถึงเช่าชุดไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะทางเมืองพัทยายังได้สร้างบรรยากาศต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่มาเยือนด้วยการเปิดไฟที่บริเวณป้ายพัทยาซิตี้คือประดับธงชาติไทยแล้วก็ของสหรัฐนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กำลังพลและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะค่ะนี่ที่ Walking Street พัทยาใต้เนี่ยสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนก็คึกคักไปด้วยทหารเรือสหรัฐที่ต่างออกมาเดินเที่ยวแต่ก็มีบางส่วนค่ะเลือกที่จะพักผ่อนอยู่ภายในโรงแรมแล้วก็จัดพื้นที่สังสรรค์แบบส่วนตัวภาพรวมเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าเรื่องของการใช้จ่ายไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะย่านสถานบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ากระจายไปยังร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจบริการอื่นๆที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงของโลซีซันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้แม้จะเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายครั้งล่าสุดนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อกลางดึกอีกแล้วครับคราวนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นร้านรับซื้อพลาสติกรีไซเคิลไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันนะครับใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้จุดเกิดเหตุเป็นลานรับซื้อแล้วก็จัดเก็บของเก่าจำพวกพลาสติกรีไซเคิลพื้นที่ประมาณไร่ครึ่งครับภายในโกดังรับซื้อของเก่าในตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินซึ่งภายในเต็มไปด้วยกองพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลุ่มควันดำเนี้ยพวยพุ่งเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องประสานนำรถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ10คันเข้าระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงและทำแนวป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงผู้ดูแลโกดังก็เล่าว่าขณะเกิดเหตุไม่มีคนงานปฏิบัติงานอยู่ในโกดังส่วนตนเองพักอยู่อีกที่หนึ่งตอนเกิดเหตุคนงานซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียงสังเกตเห็นเปลวไฟจึงได้โทรแจ้งและเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณลานเก็บพลาสติกซึ่งก็ไม่ทราบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและหลังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังจุดที่ยังคงมีความร้อนและกล่องพลาสติกที่อาจเกิดการปะทุซ้ำโดยนายชวนินทร์วงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้
0: ส่วนเช้าวันนี้ค่ะนายพานุพงศ์สิริในอำเภอบางปะอินก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงและไม่มีเพลิงปะทุซ้ำอีกทั้งยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะรวมถึงบ้านเรือและชุมชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้อย่างไรก็ตามนะคะได้

0: จ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุหรือว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำอีกส่วนบริเวณโดยรอบก็พบว่าด้านหลังร้านรับซื้อของเก่าค่ะเปิดเป็นอู่ซ่อมรถสีนะก็ได้รับความเสียหายบางส่วนโดยเป็นห้องพักคนงานแล้วก็อุปกรณ์รวมถึงรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายไป1คันณขณะนี้ยังไม่ประเมินมูลค่าความเสียหายได
1: ้ทราบว่าบริเวณตรงนี้ก็คือลักษณะคล้ายๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนึงนะฮะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็เดี๋ยวต้องให้พิสูจน์หลักฐานมาดำเนินการแต่ในเบื้องต้นเนี่ยโดยรอบเนี่ยชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่อยู่ที่บริเวณแถวกลางทุ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบ้านเรือนประชาชนแต่ทั้งนี้ผมก็เดี๋ยวเช้าเนี่ยให้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่รฟสตนะครับไปสำรวจบริเวณโดยรอบอาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบตรงนี้ว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบทางเดินหายใจหรือไม่นะในส่วนของพุ่งกับสฟบางอินผมก็ประสานให้ท่านได้ประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามานะครับซึ่งก็ในชั้นนี้เนี่ยเพลิงสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปะทุแต่ทางนี้ก็จัดเจ้าหน้าที่ไว้ตลอดในทั้งวันนี้นะครับเผื่ออาจจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ไม่พบ
2: นายอำเภอบางปะอินยังบอกอีกนะครับว่าจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเดิมที่เคยเปิดร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อำเภอวังน้อยเมื่อ13ปีก่อนและเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะย้ายมาเปิดกิจการที่นี่แต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นอีกหลังจากนี้ตั้งใจจะหยุดดำเนินกิจการแล้วก็กลับไปอยู่บ้านทางนี้ก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการประกอบกิจการค้าของเก่าอย่างถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีพร้อมให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารและเข้าตรวจสอบว่ามีการต่อเติมอาคารต่างๆได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
0: และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ห้วยขวางค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นคืนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะก็มีการสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุมเข้มในเรื่องของเวลาแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดรวมทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาเจ้าหน้าที่ค่ะก็เข้าไปตรวจสอบภายในสถานบริการแต่ละแห่งเน้นตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการตรวจสอบเวลาเปิดปิดสถานบริการรวมถึงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายสุ่มตรวจปัสสาวะนักเที่ยวแล้วก็พนักงานเพื่อหาสารเสพติดหากพบปัสสาวะเป็นสีม่วงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการลักลอบการกระทำผิดที่ร้ายแรงซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของตำรวจห้วยขวางในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว
2: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายก็ขยายผลจับเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมผีไปยังสปป.ลาวโดยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดกล่องพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีม้าบัตร ATM ซิมโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือของกลางได้เป็นจำนวนมากการจับกุมครั้งนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายขยายผลการจับกุมเครือข่ายส่งบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์มือถือให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในสปป.ลาวได้เมื่อวันที่20สิงหาคมโดยสามารถจับกุมนายมูเซงชาวลาวทำหน้าที่รับพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ก่อนนำไปส่งต่อให้กับแก๊งเครือข่ายในสปป.ลาวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ประกอบการขนส่งให้เฝ้าระวังพัสดุต้องสงสัยจนเมื่อวันที่2กันยายนก็ตามตรวจยึดพัสดุซุกซ่อนสมุดบัญชีธนาคารได้4เล่มบัตร ATM 5ใบซิมโทรศัพท์5ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องพบข้อมูลที่ส่งที่อยู่ส่งที่ปลายทางที่ตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนครับเจ้าหน้าที่ก็ตามตรวจยึดพัสดุได้อีก13ชิ้นถูกส่งมายังจากที่อยู่ที่เดียวกันจึงรวมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับเป็นการร่วมมือกันเพื่อเปิดกล่องตรวจสอบข้างในก็พบว่ามีสมุดบัญชีธนาคาร7เล่ม ATM อีก18ใบซิมโทรศัพท์7ซิมและโทรศัพท์มือถืออีก24เครื่องเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคายตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองคายเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2 คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอก

0: ครับเฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
1: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
2: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
1: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนไปทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเราต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสืบค้นหรือการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เด็กๆจะได้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันด้วยนะครับในช่วงของการเข้าสู่ใบงานนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเป็นชั่วโมงที่1มีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนเช่นเคยนะครับถามว่า

0: นักเรียนเคยรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือไม่นักเรียนเคยรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือไม่ถามก่อนครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางเราอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
1: ประจวบค
0: ี
1: ร
0: ี
1: ข
0: ัน
1: ธ์
0: ประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้เด็กๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเรื่องราวว่าเด็กๆเนี่ยทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดปลายทางที่ตัวเองอยู่หรือไม่นะครับอ่ะใครทราบบ้างยกมือมีใครทราบบ้างไหมครับประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับมีไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราจะมีการหาประวัติความเป็นมาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับนั่นคือคำถามต่อไปที่จะถามนะแต่ให้เด็กๆตอบตัวนี้ก่อนถ้าหากรู้หากทราบหรือเคยรู้เนี่ยเด็กๆคิดว่าจังหวัดของนักเรียนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างอันนี้ทราบไหมโอ้ทราบใช่ไหมเด็กๆช่วยกันตอบเลยครับมีอะไรบ้างครับอ๋อมีทะเลมีชายหาดหัวหินมีอะไรอีกสวนหลวงราชินี19ไร่
2: สวนเก่งอาจารย์สะพานปลา
0: สะพานปลาหัวหิน
2: เขื
0: ่อนแก่งอาจารย์แก่งอาจารย์อยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับมีตรงไหนไหมครับอุทยานอะไรดีอุทยานราชพักใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตามวัดต่างๆใช่ไหมครับศูนย์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็อยู่ในจังหวัดประจวบของเรานะครับซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาได้หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวเลยยอดเยี่ยมมากนะครับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะตอบสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตนเองออกมาได้เลยนะครับแนวคำตอบของครูนะครับอาจจะเคยหรือไม่เคยคุณครูสมมุติว่าเคยแล้วกันนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบของเราเนี่ยยาวนานมากนะครับถ้าเด็กๆได้ทราบนะครับน่าสนใจมากนะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหาดหัวหินตลาดโต้รุ่งหัวหินเห็นไหมครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของอุทยานราชพักที่คุณครูได้แนะนำไปนะครับหรือตามวัดต่างๆใช่ไหมครับก็เยอะแยะมากมายนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับหากนักเรียนไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ล่ะนักเรียนจะสามารถหาคำตอบที่ได้จากไหนบ้างใครอยากตอบจับไมค์หน่อยตรงนี้จับไมค์หน่อยครับหากนักเรียนไม่ทราบข้อมูลที่คุณครูถามไปเมื่อข้อที่แล้วเด็กๆจะสามารถหาคำตอบได้จากที่ไหนบ้างหนึ่ง
3: อินเทอร์เน็ตครับ
0: อินเทอร์เน็ตเก่งมากปมือยอดเยี่ยมนอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วมีตรงไหนอีกอ่ะด้านนี้ก่อนด้านนี้ลุกขึ้นยืน
3: Google ครับ
0: Google ก็คืออินเทอร์เน็ตเหมือนกันปมือก่อนอ่ะคนหนึ่งด้านหน้าเลยครับ
3: ผู้รู้ครับ
0: ผู้รู้หรือว่า
3: ผู้ที่รู้ครับ
0: ผู้ที่รู้เก่งมากปมือตรงไหนได้อีกหาข้อมูลจากที่ไหนได้อีกอ่ะด้านหลังน้องเหนือจากอินเทอร์เน็ตผู้ที่รู้ประวัติใครครับ
4: YouTube ครับ
0: YouTube ก็คืออินเทอร์เน็ตเหมือนกันเก่งมากปะมือมีใครนอกเหนือจาก Google YouTube ผู้รู้ขอเพิ่มเติมคำตอบ
3: หนังสือครับ
0: หนังสือยอดเยี่ยมปะมือโอ้โหเก่งมากนะครับรวมๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือผู้ที่รู้ประวัติความเป็นมาหรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมครับคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเราเขาอาจจะทราบประวัติความเป็นมานะครับรวมถึงถ้าไม่ทราบก็อาจจะไปถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไปที่ไหนครับในห้องสมุดต่างๆนะครับเก่งมากเลยคำตอบที่เด็กๆตอบถูกต้องเลยห้องสมุดอินเทอร์เน็ตสอบถามคุณครูหรือผู้ที่ทราบเรื่องราวเหล่านั้นนั่นเองนะครับเอาละครับคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันบ้างดีกว่าเป็นหน่วยที่4ครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวันนี้มีอยู่ด้วยกัน3

จุดประสงค์3ข้อครับ1นักเรียนจะต้องบอกวิธีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ได้เอาใครรู้จักเว็บเบราว์เซอร์บ้างเดี๋ยวถ้าไม่ทราบไม่รู้จักครูจะไปแนะนำด้วยนะครับ2ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ระบุได้นะครับครูจะมีเว็บไซต์ให้สืบค้นด้วยและ3ครับใช้งานเทค

0: เรื่องแรกและใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่สนใจและใช้งานเทคโนโลยีตามข้อตกลงได้นั่นเองนะครับนี่คือสมรรถนะที่ต้องเกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับไปดูกันต่อครับคุณครูมีใบความรู้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นมาแนะนำให้กับนักเรียนเอาละครับเด็กๆตั้งใจฟังนะครับเด็กๆจะได้ปฏิบัติกันได้เข้าใจถึงเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตกันด้วยครับไปดูกันอินเทอร์เน็ตคืออะไรอ้าวหลายๆคนก็ทราบใช่ไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรก็อยากจะมาแนะนำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจในเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกและเรานั้นสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้อาจจะเป็นในส่วนของภาพเสียงข้อความต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของเราอยู่กันคนละโลกไม่ใช่คนละโลกขออภัยอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละมุมโลกก็สามารถที่จะเป็นไงพูดคุยติดต่อสื่อสารรวมถึงส่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือข้อความหรืออาจจะเป็นในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เป็นในส่วนของความหมายของอินเทอร์เน็ตนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราสื่อสารกันได้ไม่กี่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นจดหมายใช่ไหมจดหมายเราก็ส่งได้แค่อะไรครับข้อความตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพและเป็นไงรวดเร็วด้วยนะครับจดหมายเนี่ยเมื่อก่อนหรือสมัยก่อนเนี่ย3วัน7วันกว่าจะถึงปัจจุบันนี้คลิกเข้าไปปั๊บแค่อาจจะ1ไม่เกิน1หรือ2วินาทีเนี่ยสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้เด็กๆก็เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วนั่นเองนะครับก็อย่าลืมใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับอ่ะนี่คือความหมายของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นนะครับทีนี้ครูถามว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างอ้าวใครอยากจะตอบบ้างครับก่อนที่ครูจะไปแนะนำอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรจับไมค์ตอบนิดนึงครับลุกขึ้นยืนเลยจะได้เห็นหน้ากันชัดๆประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตข้อที่1มา
1: ช่วยหาสิ่งที่เราไม่รู้ได้ครับ
0: ช่วยในการสืบหาข้อมูลสิ่งที่เราอยากรู้หรือที่เราไม่รู้เก่งมากปรบมือก่อนมีใครอยากตอบอีกด้านนี้ขออีกสักหนึ่งข้อประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
1: ใช้ในการสื่อสารได้ครับ
0: ใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันยอดเยี่ยมปอมือมีใครมีแนวคำตอบอื่นบ้างไหมครับอ่านด้านหลังเพื่อนบอกว่าใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนบอกว่าใช้ในการสื่อสาร
2: มันสะดวกสบายครับ
0: สะดวกสบายในการอาจจะเป็นในการซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้าเราไม่ต้องเดินทางไปเองสั่งออนไลน์ได้เลยใช่ไหมเอาล่ะยอดเยี่ยมป้ามือเก่งมากเลยนะครับที่เพื่อนๆของเราตอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลที่เราอยากรู้หรือที่เราไม่ทราบหรืออาจจะเป็นในส่วนของการติดต่อสื่อสารหรืออาจจะเป็นในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับมาคุณครูนำประโยชน์มาให้เด็กๆได้ดู1ใช้ค้นหาข้อมูล2ติดต่อสื่อสารนะตรงกับที่นักเรียนตอบเลยนะ3ให้ความบันเทิงมีใครบอกไหมยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะเรื่องของความบันเทิงเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเห็นไหมเรื่องของความบันเทิง4ซื้อขายสินค้าออนไลน์เพื่อนเราได้ตอบออกมาแล้วนะครับตอบ3คนเนี่ยตรงประเด็นทั้ง3คนเลย3ข้อเลยครูก็เพิ่มเติมไปเรื่องของความบันเทิงนั่นเองนะครับเอามีข้อควรระวังครับครูจะไม่ถามมาแนะนำกันเลยครับในส่วนของข้อควรระวังในการใช้งานอินเทอร์เน็ต1ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่จริงนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือจากคุณครูด้วยนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตนะ2ผู้ใช้งานอาจถูกหลอกจากผู้ไม่หวังดีผู้ไม่หวังดีคือใคร เราไม่มิจฉาชีพ

0: นะครับหรือคนที่เราไม่รู้จักนั่นคือผู้ที่อาจจะไม่หวังดีนะครับอย่างที่บอกไปต้องระมัดระวังเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งนะ 3. การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
1: สายตาเส
0: ียสายตาเสียสายตาสั้นเนี่ยเสียสายตาเจ็บตาแสบตาถ้าเราจ้องคอมพิวเตอร์นานๆจ้องจอโทรศัพท์นานๆแท็บเล็ตนานๆใช่ไหมครับหรือถ้าเราเล่นเป็นเวลานานแล้วเราไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยเราจะเป็นยังไงอาจจะอ้วนได้ใช่ไหมอาจจะเกิดโรคภัยต่างๆเข้ามาหาตัวเองได้จากนั้นเราต้องมีการแบ่งเวลาให้ดีด้วยนะครับ4ข้อมูลในบางเว็บไซต์อาจไม่เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้งานนะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนของเว็บที่เกี่ยวข้องกับการพนันสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับฉะนั้นต้องเตือนไว้เลยว่าเวลาที่เด็กๆใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของใครครับ
1: ผ
0: ู้ปกครองนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตกับเด็กๆนะครับเอาละครับ4ข้อฝากไว้นะเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตทั้งประโยชน์และข้อควรระวังหรือโทษนั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของเว็บเบราว์เซอร์กันบ้างเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรในสไลด์ที่ครูบอกไว้เบื้องต้นว่าเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจเว็บเบราว์เซอร์เด็กๆรู้จักบ้างไหม
1: ไม่รู้จ
0: ัก
1: ไม่ร
0: ู้
1: จ
0: ัก ทำไมไม่รู้จักเลยแต่ว่าเราใช้ได้ไหมเราใช้เป็นไหมเราใช้เป็นแต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่ทราบไม่รู้จักมาคุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆได้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ยกตัวอย่างเช่นอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยครับ Google ChromeGoogle Chrome ไม่ใช่เว็บไซต์ Google นะครับไม่ใช่เว็บไซต์ Google นะแต่เป็นเบราว์เซอร์หรือเป็นในส่วนของโปรแกรมที่เข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่เป็นเว็บไซต์นะครับต้องเข้าใจให้ถูกต้อง2 อะไรครับ Microsoft Edge นะครับเป็นโปรแกรมหรือเป็นเว็บเบราว์เซอร์ในการเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งตัวหรืออีกหนึ่งโปรแกรมก็คือ Mozilla Firefox นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ตรงไหนเนี่ยเราจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนครับ Google Chrome ใช่ไหมครับ Google Chrome นะครับนะครับในส่วนของ Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox เนี่ยเราอาจจะเคยได้ใช้งานหรืออาจจะเคยได้เห็นมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ที่ Google Chrome เป็นหลักนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมใช้สำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจนะครับเอาล่ะทีนี้ครูจะมาแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมค้นหาข้อมูลบนเว็บเพจหรือที่เรียกกันว่าเว็บเซิร์ชเอนจินนะครับเว็บเซิร์ชเอนจินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ผู้ใช้งานต้องกรอกคำค้นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคีย์เวิร์ดเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์อะไรครับ
1: Google
0: นะครับใช้ในการสืบค้นข้อมูลอ่ะตรงนี้เป็นเว็บไซต์แล้วนะไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ google.com หรือ google.co.th นะก็แล้วแต่นะครับต่อไปเป็นอะไร Duck Go นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันอาจจะนิยมในต่างประเทศนะครับรวมถึงอะไรครับ Bing นะครับ Bing ก็เป็นเว็บไซต์ที่ก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่หรือส่วนมากนะครับเด็กๆก็จะใช้เว็บไซต์อะไรครับ
1: Google
0: นั่นเองยอดเยี่ยมมากเอาละครับหลังจากที่คุณครูแนะนำไปแล้วหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความหมายของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับรวมถึงประโยชน์รวมถึงในส่วนของข้อควรระวังหรือโทษและในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงเว็บไซต์ต่อไปเรามาทำข้อตกลงหรือมาดูข้อตกลงในการใช้เทคโนโลยีกันคุณครูจะหมายถึงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะครับ ข้อ1ครับข้อ1ว่าอย่างไรไม่ส่งเสียงดังขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ตอนนี้เรากำลังส่งเสียงดังอยู่ไหมครับไม่เสียงดังใช่ไหมไปทางเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยไม่ดังใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะข้อตกลงข้อแรกนะไม่ส่งเสียงดังขณะใช้งานคอมพิวเตอร์เพราะอะไรเพราะอาจจะไปรบกวนคนอื่นข้างๆได้เขาอาจจะไม่มีสมาธิเขาอาจจะเสียสมาธิในการทำงานหรือสืบค้นข้อมูลได้2ไม่คลิกลิงก์ที่เชิญชวนเล่นเกมหรือลิงก์โฆษณาต่างๆเพราะอาจจะทำให้เกิดไวรัสในคอมพิวเตอร์นะครับลิงก์ต่างๆที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นลิงก์ที่เป็นลิงก์ที่เป็นไงเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเราอยากรู้เราต้องทำอย่างไรครับถามคุณครูครับไม่ใช่ไปคลิกเข้าไปนะถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับและ3ครับถ้าพบรูปภาพข้อความที่ทำให้รู้สึกไม่ดีให้เราทำอย่างไรปิดไปเลยครับหรือแจ้งคุณครูนั่นเองปิดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอยากรู้นะครับเอาละนี่คือ3ข้อนะครับที่คุณครูนำมาฝากในเรื่องของข้อตกลงนะครับมาถึงใบงานกันแล้วใบงานของเราเป็นใบงานที่1เรื่องอะไรครับเรื่องท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์คืออะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เว็บเบราว์เซอร์คือโปรแกรมที่ใช้เข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ไม่ใช่เว็บไซต์นะครับไม่ใช่เว็บไซต์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้อยู่บ่อยๆคืออะไรเด็กๆ Google Chrome นะครับ Google Chrome อ่ะมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางนักเรียนจับคู่กันทำใบงานนะครับซึ่งสำหรับเด็กๆโรงเรียนวากังวลนั่งเป็นคู่อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนไม่มาก็ทำใบงานคนเดียวไปก่อนแต่ว่าเราสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ปรึกษากันปลายทางก็เช่นเดียวกันปรึกษากันถ้าเรามีคอมพิวเตอร์เพียงพอเราก็ใช้งานเครื่องของใครเครื่องของคนนั้นได้เลยนะครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่กันทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์พร้อมกับชี้แจงการทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแต่ละคู่ทำใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์วันนี้เราจะทำใบงานอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยครับใบงานเราแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการตอบคำถามและตอนที่2เราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างไรก่อนอื่นมาดูคำที่แจ้งในตอนที่1กันก่อนเด็กๆตั้งใจฟังนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำที่แจ้งให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ตอนที่1ให้นักเรียนพิจารณาภาพเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออาจจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนด้านล่างนะครับเห็นไหมครับมีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC แบบตั้งโต๊ะก็ได้นะคล้ายกันนะครับและเว็บเบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะครับให้เด็กๆพิจารณาแล้วตอบคำถามแล้วตอบคำถามอะไรบ้างให้เด็กๆดูเว็บเบราว์เซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจะเป็น PC ที่เราใช้งานอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันคล้ายกันนะครับมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับเด็กๆจะต้องไปบอกว่าตัวเลขเหล่านั้นตรงกับข้ออะไรกันบ้างและเว็บเบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่เช่นเดียวกันครับไปดูกัน 1. จากเว็บเบราว์เซอร์จากเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่เว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่คือหมายเลขอะไรครับเด็กๆตอบไปเด็กๆต้องดูนะว่าคือหมายเลขอะไรนะครับ2ถ้าต้องการอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลขอะไรต้องไปตอบคำถามลงไปในใบงานนะครับปรึกษากันเป็นคู่นะทำงานเป็นคู่วันนี้3ถ้าต้องการโหลดหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่อีกครั้งจะต้องไปที่ หมายเลขอะไรนะต่อไป4ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ต้องไปที่หมายเลขใด5ครับถ้าต้องการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลขใด5ข้อแล้ว6เว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือ PC เนี่ยนะครับเป็นคนละชนิดกันนะแต่ว่าคล้ายกันรวมถึงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมีองค์ประกอบเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะเด็กๆก็ต้องตอบคำถามและอธิบายไปว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนและอธิบายไปด้วยว่าที่ไม่เหมือนหรือเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรหรืออย่างไรตอบคำถามลงไปด้วยนะครับนี่คือในส่วนของตอนที่1ไปดูตอนที่2ครับตอนที่2เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์กันครับเดี๋ยวเราจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตกันด้วยสำหรับใบงานนี้ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ที่กำหนดแล้วหาข้อตอบคำถามต่อไปนี้ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์1ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนอะไรครับGoogle Chrome Google Chrome เนี่ยอยู่ที่หน้าจอ Desktop ของเราอยู่แล้วนะครับ2พิมพ์เว็บไซต์ที่ต้องการลงในช่องที่อยู่เว็บไซต์แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์นะครับพิมพ์ลงไปเลยไหมครับตรงนี้ครับในช่องที่อยู่ของเว็บไซต์ที่มีลูกศรชี้อยู่เว็บไซต์ที่เราต้องการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลและตอบคำถามลงไปในใบงานมีอะไรบ้างครับ1เว็บไซต์ของ dltv.ac.th เด็กๆก็พิมพ์ลงไปเลยในช่องเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเด็กๆตอบคำถาม1เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานอะไร2รายการที่เรียนชอบดูย้อนหลังคือรายการอะไรเอ๊ะจะเป็นรายการวิชาเทคโนโลยีหรือเปล่าใช่หรือเปล่า3จากข้อมูลในเว็บไซต์วันปฐมฤกษ์ที่เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมคือวันแรกเลยครับที่มีการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเด็กทราบหรือเปล่าเด็กๆเป็นนักเรียนต้นทางเนี่ยต้องทราบนะวันนี้จะต้องทราบและตอบคำถามด้วยเว็บไซต์ที่2ครับเป็นเว็บไซต์ museumsyam.org เหมือนเดิมครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานอะไรตอบลงไปในข้อที่1ข้อที่2นิทรรศการที่นักเรียนชื่นชอบในนั้นจะมีนิทรรศการครับเด็กๆต้องเลือกมา1นิทรรศการที่เด็กๆชอบแล้วเขียนตอบและ3วันเวลาเปิดให้บริการของสถานที่นี้คือตอบลงไปและ4ที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนที่ใดนะครับ3เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับเด็กๆไปพิมพ์นะไปพิมพ์ให้ครบให้ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไม่ได้นะเป็นเว็บไซต์ของอะไรที่เกี่ยวกับอะไรเอ๊ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับ2สถานที่ท่องเที่ยวนี้อยู่ในจังหวัดใดเกาะอะไรเนี่ยเกาะอะไรเกาะกูดอยู่จังหวัดอะไรครับและ3การเดินทางไปสถานที่แห่งนี้เดินทางโดยเป็นเกาะเอ๊ะเป็นเกาะไงเป็นเกาะต้องเดินไปเดินทางไปอย่างไรและ4ชื่อน้ำตกที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คือน้ำตกที่มีชื่อว่าอะไรเอาละครับเด็กๆก็ตอบลงไปในใบงานของเรานะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูจะพาเด็กๆเนี่ยทำตอนที่2กันก่อนนะครับคุณครูจะพาเด็กๆทำงานตอนที่2กันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เว็บไซต์และอย่าลืมหลังจากเด็กๆทำตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กลับไปทำใบงานในตอนที่1ด้วยคุณครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกปฏิบัติหรือไปทำใบงานตามคุณครูก่อนในตอนที่2ไปกันเลยครับตอนนี้ให้เด็กเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยใช่ครับเด็กสามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยครับเพื่อนเล่นกับเพื่อนจีบเพื่อนไปใช้ของกันแล้ว เอาล่ะเด็กๆเข้าไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยครับเปิดใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับเราจะทำหรือเราจะปฏิบัติตามใบงานนะครับถูกต้องเราจะสืบค้นจากใบงานเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไปเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเข้าสู่หน้าจอเดสก์ท็อปเอาล่ะตอนนี้เด็กๆเจอหรือยังครับ Google Chrome นี่เจอหรือยังเอ่ยเปิดได้หรือยังเปิดได้แล้วเดี๋ยวเพิ่นคลิกขึ้นมาครับเดี๋ยวเพิ่นคลิกขึ้นมาได้เลยครับได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะใครที่ปฏิบัติไม่ทันนะครับไปที่เว็บไซต์ขออภัยไปที่เว็บเบราว์เซอร์นี้ครับ Google Chrome นะครับ Google Chrome ดับเบิลคลิกเข้าไปหลังจากนั้นเราจะไปพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตรงนี้ครับตรงช่องนี้เลยนะครับเขาเรียกกันว่าช่องที่อยู่เว็บไซต์เว็บไซต์แรกที่เราจะสืบค้นคือถูกต้อง www.dltv.ac.th พิมพ์ครับ www.dltv.ac.th จากนั้นกดอะไรครับ Enter ครับปุ๊บไปเรียบร้อยเข้าได้หรือยังเข้าได้ไหมเครื่องใครที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้หรือไม่ทำงานให้ดูกับเพื่อนข้างๆครับหรือถ้ามีเครื่องไหนที่ยังว่างอยู่เด็กๆไปนั่งได้เลยครับเด็กๆไปนั่งเครื่องที่ว่างอยู่ได้เลยลูกสิ่งที่จะตอบคำถามข้อที่หนึ่งเอาละเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของอะไรเว็บไซต์ของอะไรครับนี่ตอบลงไปเลยครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เขียนตอบเลยในตอนที่2ข้อที่1เขียนตอบครับข้อ1พาธรรมข้อ1พาธรรมเลยนะครับเขียนตอบเลยครับเด็กๆพิมพ์เสร็จเรียบร้อยยัง dltv.ac.th ตรงช่องนี้เลยนะครับช่องนี้เลยจากนั้นเด็กๆไปเลยครับใส่ไปตอบคำถามลงใครที่มีใบงานนะคะเปิดใบงานไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่66นะครับตอนที่2เปิดหน้าที่66นี่นะครับ

เครื่องของใครที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะคะให้เด็กตอบคำถามลงไปดูของคุณครูก็ได้นะครับดูของคุณครูก็ได้เห็นไหมครับในข้อ1เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับและข้อสับรายการที่นักเรียนชอบดูย้อนหลังเด็กๆก็เข้าไปคลิกที่ชมย้อนหลังแล้วก็เข้าไปดูเลยครับเราชอบรายการของใครนะครับคุณครูก็หวังว่าจะเป็นวิชาเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับข้อ3จากข้อมูลในเว็บไซต์วันปฐมฤกษ์ที่เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมคือเด็กต้องเข้าไปตรงไหนนะครับเด็กต้องเข้าไปที่ไหมครับเกี่ยวกับองค์กรนี่แล้วเด็กๆก็เข้าไปดูเลยนะครับนี่ครับวันแรกวันที่เท่าไหร่นี่ปฐมฤกษ์ในวันที่5ธันวาคม2538เห็นไหมครับวันปฐมฤกษ์ในการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเห็นไหมครับวันที่5ธันวาคม2538ไหมในส่วนของเว็บไซต์ที่2เว็บไซต์ที่3ให้เด็กๆลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเดินไปดูแล้วก็ไปแนะนำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเด็กๆนะครับ

เอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลายๆคนนะครับได้เว็บไซต์หรือข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เด็กๆต้องการหรือเปล่านะครับ3เว็บไซต์หากใครที่ยังไม่เรียบร้อยดีในส่วนของใบงานนี้คุณครูฝากไว้เป็นการบ้านนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ในส่วนของแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการหาข้อมูลในเว็บไซต์ตามใบงานได้นะครับและสามารถใช้ในการตอบคำถามในตอนที่1ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันก่อนนะครับแนวคำตอบของคุณครูคำชี้แจงตอนที่1ครับในตอนที่1นะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ตอนที่1ให้นักเรียนพิจารณาภาพเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจะเป็น PC ก็ได้นะครับและบนสมาร์ทโฟนทางด้านล่างแล้วตอบคำถามคำถามถามว่า1อ่ะเด็กๆดูซิมีใครตอบได้หรือเปล่าเนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่เว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่คือเว็บไซต์อะไรเยี่ยมมากครับเป็นเว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับได้ยินแว่วๆมานะครับ2ถ้าต้องการอ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลขใด4และ7ตอบถูกหรือเปล่าตอบถูกหรือเปล่า4และ7 3ถ้าต้องการโหลดหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่อีกครั้งต้องไปที่หมายเลขใดครับอะไรนะ3 2และ8นะครับ2และ8นะครับเด็กๆต้องพิจารณาทั้งเว็บเบราว์เซอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับเว็บเบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟนพิจารณาไปทั้ง2อุปกรณ์นะครับแล้วก็ตอบคำถามเห็นไหมครับ2นั่นและ8ดีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับลูกศรเห็นไหมครับเป็นปุ่มเป็นปุ่มลูกศรหรือที่เขาเรียกกันว่าปุ่มรีเฟรชนั่นเองนะครับ4ถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ต้องไปที่หมายเลข1กับ6นะ1บนโน้ตบุ๊ก2ขออภัย6บนสมาร์ทโฟน5ถ้าต้องการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ต้องไปที่หมายเลข33โน้ตบุ๊กและ5สมาร์ทโฟนนะครับพิมพ์ลงไปตามแนวคำตอบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับและข้อที่6ครับเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมีองค์ประกอบเหมือนกันหรือไม่เด็กๆคิดว่าเหมือนกันหรือไม่ครับหรือต่างกันครับเหมือนหรือต่างครับมีแว่วๆมาไหมยังไม่แว่วๆมาไม่เป็นไรมาดูแนวคำตอบครับเหมือนกันหรือ

ือนกันเหมือนกันครับแต่อาจจะวางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับวางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันเรียบร้อยแล้วในตอนที่1ไปที่ตอนที่2กันครับคุณครูให้เด็กๆเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แรกคือเว็บไซต์อะไรก่อนอื่นเด็กๆจะต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอน Google Chrome ก่อนหลังจากนั้นเด็กๆพิมพ์เว็บไซต์ที่ต้องการลงในช่องที่อยู่เว็บไซต์ก็คือช่องนี้ครับที่ลูกศรชี้อยู่เว็บไซต์แรกคือdltv.ac.th เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ที่มีชื่อว่ามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองรายการที่เรียนชอบดูย้อนหลังคืออะไรครับอาจจะไม่ตรงกับคุณครูก็ได้นะครับคุณครูก็ใส่ไปแนวคำตอบว่าเช่นรายการวิชาเทคโนโลยีป.33. จากข้อมูลในเว็บไซต์วันปฐมฤกษ์ที่เริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมคือ5 ธันวาคม 2538นะครับเป็นวันแรกเลยครับเว็บไซต์ที่2เป็นเว็บไซต์ของมิวเซียมสยามและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติครับนิทรรศการที่นักเรียนชื่นชอบตัวนี้เป็นแนวคำตอบนะครับคือถอดรหัสไทย3วันเวลาเปิดให้บริการของสถานที่แห่งนี้คือเวลา10 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาส่วนวันให้เด็กๆไปหาเพิ่มเติมครับคุณครูใส่ให้เป็นแนวคำตอบว่าเป็นเวลา10 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะครับวันให้ไปหาคำตอบเพิ่มเติมนะครับและ4ครับที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้คือเลขที่4ถนนสนามชัยพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครอย่าลืมนะไปใส่คำตอบให้ครบด้วยนะครับตรงนี้เป็นแค่แนวคำตอบเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการสืบค้นข้อมูลด้วยนะครับวันเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานั้นๆ นะครับ3ครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหมู่เกาะอะไรครับเกาะกูดนั่นเองข้อ2สถานที่อย่างนี้อยู่ในจังหวัดใดครับใครตอบได้มีใครหาข้อมูลได้ไหมใครตอบได้ครับจังหวัดอะไรจังหวัดตราดครับการเดินทางแน่นอนหมู่เกาะต้องเดินทางโดยเรือถูกต้องเรือโดยสารและชื่อน้ำตกที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้คืออะไรที่เกาะกูดเนี่ยมีน้ำตกอยู่1ที่มีชื่อเรียกว่าน้ำตกคลองเจ้านะครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะสำหรับนักเรียนที่ไม่เรียบร้อยหรือยังไม่เสร็จเรียบร้อยทำไม่ทันในชั่วโมงอย่าลืมกลับไปหาคำตอบเพิ่มเติมด้วยคุณครูจะยังไม่เก็บแบบฝึกกลับมาตรวจนะครับให้กลับไปทำเป็นการบ้านด้วยสรุปกันบ้างครับไปที่กิจกรรมของปลายทางครับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3ด้วยคำถามนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ครับเรียนรู้อะไรบ้างครับช่วยกันตอบได้เรียนรู้อะไรบ้างครับการอะไรการสืบค้นข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแนวคำตอบของครูครับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตความหมายของเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงโปรแกรมค้นหาข้อควรระวังในการใช้และประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนั่นเองรวมถึงข้อตกลงด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับนำไปทำอะไรได้บ้างนำไปใช้ในการทำงานละนั่นคือคำตอบที่ดีมากเลยแนวคำตอบของคุณครูครับใช้ค้นหาความรู้ที่ต้องการบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองเด็กๆตอบ
ออกมาแววว่าใช้ในการทำงานเก่งมากอีกหนึ่งคำถามนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ปฏิบัติไหมปฏิบัติแน่นอนนะครับการปฏิบัติตามข้อตกลงมีข้อดีอย่างไรครับมีข้อดีอย่างไรครับช่วยให้เราเป็นไงช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีถูกต้องนะครับนั่นคือคำตอบส่วนหนึ่งของคำตอบนะครับเก่งมากแนวคำตอบของครูครับปฏิบัติตามข้อตกลงแน่นอนยกตัวอย่างเช่นปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ลดความเสี่ยงในการเผชิญกับภัยคุกคามนะครับรวมถึงเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นการโจรกรรมของข้อมูลรวมถึงเราจะหากเราปฏิบัติตามข้อตกลงเนี่ยก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยใช้งานได้ดีไม่เสียหายนั่นเองนะครับสำหรับแบบประเมินตนเองอย่าลืมนะครับข้อที่1และข้อที่3ไปประเมินตนเองด้วยในสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหรือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในชั่วโมงที่2นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียม1เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต2โปรแกรมอินเทอร์เน็ต3ไปงาน2เรื่องข้อมูลหาข้อมูลด้วยคำค้น4ใบงาน3เรื่องผลการค้นหานะครับเอาล่ะครับฝากคุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่ปลายทางนะครับเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการทำกิจกรรมในชั่วโมงต่อไปด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เด็กๆก็คงจะได้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีความสุขในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างที่ครูได้แนะนำไปนะครับใครที่ยังไม่เรียบร้อยในใบงานกลับไปทำที่บ้านนะครับถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้แท็บเล็ตในการค้นหาคำตอบในใบงานก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ่ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
1: คุณครูสอนว่า

0: การอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
1: ่และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
0: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบค
8: ุ
7: ณค
8: ่
7: ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: งั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name's Kunatrai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทุนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้นะครับเด็กๆครับดูที่หน้าจอครับเห็นไหมครับว่าทีเชอร์ขึ้นคำว่าอะไรไว
1: ้ How many?
2: How many? Very good อ่ะทีเชอร์จะถามต่อว่าคำว่า How many เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าเท่าไหร่เดี๋ยวทีเชอร์จะลองบอกความหมายไปก่อนนะว่าเท่าไหร่แล้วทีเชอร์จะถามนักเรียนต่อครับว่าเด็กๆจะใช้คำถามว่าเท่าไหร่กับเหตุการณ์ใดได้บ้างครับลองใช้ไมค์ได้เลยครับพูดได้ทุกคนเลยพูดได้เลยลูกเราจะเจอสถานการณ์ไหนครับที่ใช้คำถามว่าเท่าไหร่ใช่ครับลองพูดภาษาไทยก่อนก็ได้เอ่ยใช้ไมค์ได้เลยครับสถานการณ์ไหนบ้างครับ
0: How many sharpener
2: ถามเกี่ยวกับจำนวนใช่ไหมครับมีจำนวนอะไรบ้าง Very good โอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบอะไรได้บ้างเชฟไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเมื่อเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้เกี่ยวกับอะไร
3: คำศ
2: ั
3: พท์
2: ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกเราสามารถพูดประโยคได้ถามประโยคได้ครับและก็ตอบได้ครับว่าจำนวนนั้นมีจำนวนเท่าไหร่สิ่งนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เรามาดูกันครับเด็กๆสามารถออกเสียงคำศัพท์ตั้งแต่1ถึง50ได้ 1 to 50 และเด็กๆสามารถบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับจำนวนได้นะครับเด็กๆสามารถพูดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้ครับและข้อต่อไปครับเด็กสามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเลยครับแล้ววันนี้นะครับทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้สนุกสนานกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูที่รูปนี้ What do you see in this picture
1: pen
2: มันคืออะไรครับ
1: ปากกา
2: ปากกาใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะลองถามว่าคำว่าเพนสะกดอย่างไรเรามาดูกันทีเชอร์มีตัว P มาให้ P แล้วก็อะไรครับ P ตัวไหนที่หายไปครับเด็กๆ E very good next ไปดูต่อเลยเป็นคำศัพท์คำว่า ruler very good ruler ไหนเขาลองสะกดได้ไหมมีใครสะกดได้บ้าง3 2 1ตัวไหนที่หายไปครับ
1: L
2: very good L ต่อไปเดี๋ยวที่เชื่อจะให้เด็กออกมาเขียนนะครับไปดูกันต่อเลยคำว่า
1: back
2: และก็มีคำว่า sharpener ที่ช่วยขออาสาสมัคร2คนลองออกมา2คนเลยใครจะเขียนข้อว่า back ครับback ก็ได้แวบหนึ่งครับเริ่มเลยต่อไปเพื่อนๆดูครับว่าเพื่อนของเราออกมาเขียนถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับ BAG เด็กๆสะกดพร้อมกันครับคำว่า back
1: BAG
2: back ต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยที่หายไป
1: sharpener
2: มีตัวอะไรที่หายไปครับ
1: S
2: สะกดพร้อมกันครับVery good ถูกต้องเลยต่อไปนะครับ คำต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนเองเด็กๆสะกดให้ทีเชอร์นะเดี๋ยวทีเชอร์จะเขียนให้นะครับมีตัวใดที่หายไปครับ
1: PENCIL
2: เก่งมากๆเลยนะครับคำนี้เป็นคำที่ง่ายมากๆเลยและเด็กๆได้ใช้ทุกคนเลยก็คือคำว่าอะไรครับ Pencil มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: ด
2: ินสอ PENCIL ต่อไปคำไหนครับคำว่าPencil case very good
1: PENCIL
2: คำไหนที่หายไปครับอักษรไหนเอ่ย C very good นักเรียนปลายทางช่วยกันตอบทีเชอร์ด้วยนะครับว่าคำไหนที่หายไปแล้วก็ตัวอักษรใดที่หายไปนะครับดูดังกว่านี้ครับ 3, 2, 1
1: E-R-A-S-E-R
2: Very good E-R-A-S-E-R ต่อไปครับ Next เป็นรูปอะไรครับ
1: Crayon
2: Crayon มีความหมายว่า
1: ส
2: ี
1: เทียน
2: ตัวอักษรใดที่หายไปครับ
1: Y
2: ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเขียนให้ Very good ถูกต้องครับสะกดพร้อมกัน 3, 2, 1
1: C-R-A-S-E-R
2: Very good ต่อไป
1: B O O K K
2: and
1: N O T E O K
2: B O O K very good book ก็คือ book ก็คืออะไรครับมีความหมายว่าหนังสือนั่นเองครับและอันต่อไปเป็นสมุดนะครับสมุดในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร notebookและตัวที่หายไปก็คือ N และก็ double O หรือว่า O 2ตัวนั่นเองครับเด็กๆสะกดได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับไปดูกันต่อเลยครับ
1: TABLE
2: Very good คำแรกก็คือ table ตัวอักษรใดที่หายไปครับตัว T นั่นเองครับต่อไป Share

0: Very good. C H A I R share และต่อไปตัว T เด็กๆครับออกเสียงทั้งหมดพร้อมกันเลยตั้งแต่คำว่า table
1: share
0: and picture very good

0: เลยดูเดี๋ยวที่ฉันจะเปิดภาพให้และเด็กออกเสียงพร้อมกันนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันได้เลยครับ3 2 1Very very good ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับขอเสียงดังๆแบบนี้ตลอดคาบเลยเก่งมากๆเลยครับไปดูกันต่อเลยนับ1ถึง5 numbers ของเรานี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนลอง count 1 2 5ก่อนนะครับ3 2 1 1
1: 2 3 4
0: 5ต่อไปครับ next
1: 6
0: 7 8 9 10 very good ทีเชอร์จะลองสุ่มบ้างนะครับแล้วนักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษนะ3 2 1 21
1: 21
0: 27
1: 32
0: 32 32 very good 33 40 45ห้าสิบ very good เก่งมากๆเลยต่อไปเรายังทบทวนอยู่กับเรื่องที่เราจะใช้ประโยคในการตอบคำถามนะครับว่าถ้าเราเห็นสิ่งของนี้มีจำนวนเท่าไหร่เราจะตอบว่าอย่างไรและวิธีการนั่นก็คือเด็กๆจะใส่คำนามที่นับได้ในรูปเอกพจน์นะครับเด็กๆจะต้องใช้ A หรือ N ก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างได้เลยเอา A หรือ N ดีครับAnd เราต้องเลือกคำนามที่เป็นขึ้นต้นด้วย A E I O U เด็กๆเลือก eraser ใช่ไหมครับได้เลยยกตัวอย่างเช่นเราใช้ and นะครับเด็กๆครับ in the table ยกตัวอย่างเช่นเป็น table เด็กๆครับออกเสียงประโยคนี้พร้อมกัน There is an eraser in the table มีอย่างลบอยู่ในโต๊ะอยู่ในโต๊ะเช่นโต๊ะนักเรียนของนักเรียนมีช่องใช่ไหมครับมันอยู่ด้านในนั่นเองครับถ้าทีเชอร์จะถามว่ามีอย่างลบอยู่บนละครับบนon ตรงนี้เราจะเปลี่ยน in เป็นอะไรครับ
1: on
0: เปลี่ยนเป็น on on โอเคเป็นบนนะครับต่อไปนะครับทีเชอร์จะให้นักเรียนลองแต่งประโยคที่2ดูครับโดยใช้ประโยคขึ้นต้นว่า there are อะไรดีไหนลองบอกหน่อยครับเอาเป็นอะไรดี there are อะไรดี
1: two pen
0: อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้ทีเชอร์นะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกว่าเด็กๆลองแต่งประโยคว่ามีปากกา2ด้ามอยู่ในห้องเรียนมีปากกา2ด้ามอยู่ในห้องเรียนเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไร There are two
1: pen
0: TWO2 pen PEN เติม S ไหมครับ
1: เติม
0: เพราะว่าเป็นรูปพหูพจน์นั่นเอง In the classroom CLASSROOM ทีเชอร์ขอมาจุดตรงนี้แล้วกัน
2: เด็กๆครับออกเสียงประโยคที่2พร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยครับลองออกเสียงประโยคพร้อมๆกันดูนะครับ3 2 1 There are two pens in the classroom
0: Very good เก่งมากๆเลยเดี๋ยวทีเชอร์จะลองทดสอบอีก1ประโยคดีกว่าให้นักเรียนลองแต่งประโยคว่ามี
2: ดินสอ3แท่งในห้องเรียนเราจะแต่งประโยคว่าอย่างไรครับ
1: There are

0: เวรคือตบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับเก่งมากๆเลยครับวันนี้โอเคทีเซอร์ไว้ใจได้แล้วว่าผลการสอบครั้งนี้นักเรียนได้เต็มอย่างแน่นอนเลยไปดูกันนี่เด็กๆจะถึงคราวที่นักเรียนจะต้องแต่งประโยคแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในห้องเรียนนี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนดูทีเซอร์มีเตรียมมาให้คือ book book เด็กๆจะใช้ there is หรือ there are ครับลองดูจำนวนนะครับว่าเขามีเท่าไหร่There is very good เรามาดูการที่เชิญแต่งประโยคไว้ว่าอย่างนี้ครับ เห็นไหมครับว่าที่เชิญขึ้นประโยคคำถามไว้จะเข้ากับชื่อเรื่องของเราเลยก็คือ How many books are there in this picture? How many books are there in this picture? เด็กๆลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันหน่อยครับ 3, 2, 1How many books are there in this picture? Very good. มีความหมายว่าอย่างไรยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะลองตอบให้แล้วนักเรียนจะรู้เลยว่าคำถามที่ทีเชอร์ถามว่าอย่างไร There is a book in the picture. There is a book in the picture.หรือสามารถตอบว่า there is a book in this picture ก็ได้นักเรียนครับคำถามนี้ถามว่าอย่างไรในเมื่อคำตอบเขาบอกว่ามีหนังสือ1เล่มอยู่ในรูปนี้นักเรียนคิดว่าคำถามที่ทีเชอร์ถามคือถามว่าอย่างไรในภาษาไทยครับในภาษาไทยว่าอย่างไรในภาพนี้ถูกต้องครับในภาพนี้มีหนังสือกี่เล่มนั่นเองครับและทีเชอร์ก็เตรียมคำตอบมาก็คือThere is a book in the picture ก็คือมีหนังสือ1เล่มในรูปนี้นั่นเองครับไปดูกันต่อทีเชอร์เตรียมอะไรบ้าง What do you see in this picture students Pencil case How many pencil cases are there in this picture ถาม are there ก็ต้องตอบ There are เพราะว่านักเรียนเห็นภาพใช่ไหมครับว่ามีกระเป๋าดินสออยู่กี่อันครับ3อันเราจะใช้ there is หรือ there are ครับ there are ไหนใครลองตอบทีเชอร์หน่อยใช้ไมค์ได้เลยครับฟังทีเชอร์ถามก่อนนะครับ How many pencil cases are there in this picture
1: There are 3 pencil cases in the
0: picture ถูกต้องหรือไม่เรามาดูกันvery good ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่า there are 3 pencil cases in the picture very good ตบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยทีเชอร์ถามต่อเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มสมมุติว่าในภาพนี้มีกระเป๋าดินสออยู่5อันเปลี่ยนคนมาลองดูครับฟังทีเชอร์ถามก่อนแล้วค่อยตอบนะครับ How many pencil cases are there in this picture?
1: There are 5 pencil cases in the picture.
0: Very good ตบมือให้เพื่อนเหมือนกันขอข้างหน้ามีใครไหมมีใครสามารถตอบได้เดี๋ยวทีเชอร์จะตั้งคำถามให้แล้วนักเรียนตอบลองดูไหมโอเคแซนอัพลีแล้วฟังทีเชอร์นะครับสมมุติว่าในภาพนี้มีกระเป๋าดินสอ13อันเดี๋ยวฟังทีเชอร์ถามก่อนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ว How many pencil cases are there in this picture
1: There are 13 pencil cases in the picture
0: Very good นั่งลงได้ครับถูกต้องไหมครับเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องโอเคไปต่อเลยในภาพนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาเด็กๆผู้หญิงมาหรือเปล่าวันนี้มาโอเคลองดูเดี๋ยวทีเชอร์จะตั้งคำถามและน้องๆ นับกันดูนะครับ How many erasers are there in this picture How many erasers are there in this picture ทีเชอร์จะขออาสาสมัครตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างเป็นคนตั้งคำถามนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นคนตอบเอง ่ะลองตั้งคำถามให้หน่อยใครสามารถตั้งคำถามได้ยกมือแล้วคว้าไมค์ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อน
1: How many erasers are there in this picture?
0: Very good อ่าทีเชอร์จะตอบแล้วนะครับขออนุญาตนับก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8ทีเชอร์ตอบไม่ได้เลยครับเด็กๆใครสามารถช่วยทีเชอร์ได้บ้างทีเชอร์ได้ยินคำถามที่นักเรียนถามมาแต่ทีเชอร์ตอบไม่ได้ใครสามารถช่วยทีเชอร์ได้บ้างครับอ่ะคว้าไมค์ช่วยเลยยกมือเลย
1: There are eight erasers in the picture
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับโอเค There are eight erasers in the picture ขอบคุณนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทีเชอร์โอเคไปต่อเลยทีเชอร์เตรียมอะไรมานั้นเรามาดูกันดีกว่าและครั้งนี้ทีเชอร์จะขอให้กรุ๊ป1 ask กรุ๊ป2เตรียมตัวตอบนะจ๊ะกรุ๊ป1ถามและให้กรุ๊ป2ตอบกรุ๊ป1ตะโกนถามดังๆเลยครับ3 2 1
2: How many erasers are there in the picture?
0: Again please one more time
2: How many erasers are there in the picture?
0: กรุ๊ป2เตรียมคำตอบนับหรือยังครับว่ามีเท่าไหร่โอเคเตรียมคำตอบและตอบดังๆเลยนะครับ3 2 1 There are 6 pencils อีกรอบครับถูกต้องแล้ว3 2 1 There are 6 โอเค very good ต่อไปกรุ๊ป3เป็นคนถามกรุ๊ป4เป็นผู้ตอบพร้อมหรือไม่ใช่จ้ะโอเคถ้ากรุ๊ป3พร้อมแล้วตั้งคำถามเลยครับ
2: How many pencils are there
0: in this picture กรุ๊ป4ตอบเลยครับ There arePencils in the picture ถูกต้องแล้วแต่ว่าทีเชอร์ขออีกครั้งหนึ่งนะครับ 3, 2, 1
2: There are six pencils in the picture
0: โอเค There are six pencils in the picturethere are six pencils in the picture in the picture very good เดี๋ยวต่อไปเป็นถึงคราวของนักเรียนปลายทางแล้วนะครับทีเชอร์จะตั้งคำถามให้แล้วนักเรียนปลายทางลองตอบทีเชอร์ดูนะครับลองดูว่าในภาพมีปากกาอ๋อ sorry มีดินสอกี่แท่งแล้วตอบทีเชอร์นะ how many pencils are there in this pictureVery, very good ตบมือให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเด็กๆถูกต้องเลยเมื่อสักครู่นี้ทีเชอร์ได้ยินว่านักเรียนปลายทางตอบว่า There are six pencils in the picture Very good เอาละครับมาดูที่ภาพนี้จะเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างยากขึ้นและมีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงแต่เชื่อว่านักเรียนจะตอบได้อย่างแน่นอนทีเชอร์อยากให้นักเรียนลองแต่งประโยคโดยที่เห็นจากภาพนี้และให้แต่งประโยคและอย่าลืมก่อนถึงจำนวนสุดท้ายเราต้องเติมคำว่าอะไรครับ and ไหนใครสามารถตอบได้ยกมือครับโอเคทีเชอร์เห็นสกิดยกก่อนนะลองตอบคำถามดู3 2 1
1: There are three pencil cases two rulers

0: two pencils and five erasers in the classroom.
1: Very good. อ่ะเก่งมากๆเลยอ่ะต่อไปใครอยากพูดอีกอ่ะลองดู
2: There are three pencil cases, two rulers, two pencils, and five erasers in the classroom.
1: Very good. ตบมือให้เพื่อนอีกหนึ่งคนครับอ่ะต่อไปทีเซอร์จะมีภาพมาให้เมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบว่า there are three pencils cases very good two rulers two pencils and five erasers in the classroom เก่งมากๆเลยนะครับต่อไปมา challenge อีกหนึ่งโอเคไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่านักเรียนเห็นภาพอะไรในภาพนี้บ้าง three two one โอเค you stand up pleaseถ้าพร้อมแล้วเรามาลองเช็คคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ3 2 1
2: There are two pens five rulers three books two pencils and five crayons in the classroom
1: ถูกต้องหรือไม่ครับมันถูกต้องครับเด็กๆลองมาอ่านประโยคนี้พร้อมกันเลยนะครับ3 2 1 There areTwo pens, five rulers, two pencils, and crayons in the classroom. Okay. Teacher เชื่อว่าถ้าไปเห็นภาพไหนมีจำนวนเท่าไหร่เด็กๆสามารถเขียนและตอบได้อย่างแน่นอนเลยอ่ะไปดูกันว่าวันนี้ทีเชอร์เตรียมอะไรมาในช่วง Let's Practice ของเราและแน่นอนจะต้องมีการฝึกสนทนาตอนนี้ทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยครับเรามาฝึกสนทนาบทที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะลองมาเลยอ่ะ Very good Come here please Milin and Pin Come here please ไหนมาลองดูอ่ะฟังโจทย์จากทีเชอร์นะครับไหนใครจะเป็นคนถามก่อนมิลินถามนะครับมิลินเป็นคนถามและเลือกสิ่งของเพื่อจะให้ปิ่นตอบพร้อมไหมครับถ
2: ้
1: าพร้อมแล้วถามได้เลย
2: How many pencils are there in this picture? There are five pencils in this picture.
1: เมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคนถามและตอบถูกต้องแล้วแต่ทีเชอร์เห็นว่าลืมเติม S นิดหนึ่งช่วยเติม S ให้ทีเชอร์หน่อยนะทั้งคู่เลย3 2 1
2: How many pencils are there in this picture
1: Very good อ่ะปินตอบเลย
2: There are five pencils in this picture
1: Very good เก่งมากๆตบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคเอาไมค์มาเดี๋ยวทีเชอร์จะถือไว้จะขออีกอาสาสมัครอีกสักหนึ่งคู่โอเคคัมเฮียพลีสกล้าแอนเซอร์กิตมาเร็วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกไปแล้วนะครับเพนซิลยูเลือกเลยว่าจะถามอะไรอ่ะใครจะเป็นคนถามก่อนครับ ยกมือนะ3 2 1โอเคคนเซอร์กิตเป็นคนถามแล้วกัน
2: How many erasers are there in this picture?
1: เติม S ให้ทีเชอร์หน่อยที่ eraser.
2: How many erasers are there in this picture?
1: Very good.
2: There are five erasers in this picture.
1: Very good. ตบมือโอเคครับมาต่อไปมาคู่นี้เลยสองคนใครจะเป็นคนถามครับได้เลยเลือกสิ่งของอย่างอื่นนะถ้าพร้อมแล้วเติม S ให้ทีเชอร์ด้วยนะครับ3 2 1
2: How many crayons are there in this picture
1: Very good ตอบเลยครับ
2: There are three crayons in this picture
1: Very good โอเคไปเลยครับเก่งมากๆเลยขอบคุณสำหรับการออกมาถามตอบกันนะครับและเด็กๆครับต่อไปทีเชอร์เตรียมอะไรมาให้เรามาดูกันดูที่หน้าจอเลยครับใบงานที่5เรื่องอะไรเอ่ย

0: ยเรื่องอะไรครับ
1: How many?
0: How many instructions count and write คำว่าเขาก็คือการนับนั่นเองครับนับแล้วก็เขียนอะไรเอ่ยเรามาดูกันนักเรียนทุกคนอ่านคำสั่งพร้อมกันครับข้อที่หนึ่งแน่นอนเลยได้นับจำนวน2
1: เขียนได้ลงบรรยายคิดของโดยใช้คงบ้าง
0: ตามด้วยสิ่งของ in the picture ใช่จำนวนแล้วก็สิ่งของเด็กๆครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ Open page 63เปิดไปหน้า63นะครับแล้วเด็กๆจะเห็นมากมายเลยสิ่งของมากมายที่อยู่ในห้องเรียนนี้นักเรียนจะต้องนับดูไหนบนหน้าจอนี้มีสิ่งของกี่ชนิดที่นักเรียนต้องนับครับลองบอกทีเชอร์หน่อยมีอะไรบ้าง Pencil Bag Pen Sharpener Ruler and Books อะไรอีก Crayonมีทั้งหมด7ชนิดที่นักเรียนจะต้องนับและแยกและวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยที่นักเรียนจะนับสิ่งของหรือแยกสิ่งของนักเรียนสามารถเขียนตัวเลขไว้ที่สิ่งของนั้นๆเพื่อจะไม่ให้เป็นการซ้ำกันหรือวิธีใดก็ได้ที่นักเรียนคิดว่านักเรียนนับได้แล้วนับครบและวิธีการตอบนะครับนักเรียนเขียนเลยนักเรียนเขียนเลยครับเมื่อสักครู่นี้คำสั่งเขาบอกไว้ว่าอะไรครับให้เขียนด้วยรูปประโยค there are ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆดูที่รูปนี้ทีเชอร์จะถามว่า how many rulers are there in this picture เด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ rulers คืออะไรเอ่ยไม้บรรทัดเรามาลองนับกันดีกว่าว่ามีเท่าไหร่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีทั้งหมด10เด็กๆจะตอบว่าอย่างไรนะไปดูกันและวิธีการเขียนของเรานะครับก็คือโอเค number 1ไปเลยขึ้นต้นด้วยประโยคก็คือ there are เมื่อสักครู่นี้เรานับได้10ใช่ไหมครับก็คือ10 ruler เติม s ไหมครับเติม s ด้วย in thisโอเคและนี่คือวิธีการเขียนตอบนะครับเราก็จะตอบว่า there are 10 rulers in this picture และเด็กๆก็เขียนไปต่อเลยว่าข้อที่2นักเรียนจะนับอะไรก็ได้3 4 5 6และ7มีทั้งหมด7สิ่งของที่นักเรียนจะต้องนับและนักเรียนเขียนไปเลยครับตามนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับไม่พอเด็กๆครับถ้ามันไม่พอเด็กๆสามารถขีดเส้นเพิ่มอีก2เส้นได้ใช่เอานี้ดีกว่าเพิ่มเส้นเด็กๆว้าวเก่งจังเติม S ให้ทีเชอร์หน่อยทุกอันเลยครับไม่เอาเป็นข้อเพราะว่าทีเชอร์เตรียมเฉลยมาแบบนะ

0: Everybody time is up หมดเวลาลงแล้วมีใครยังไม่เสร็จไหมครับโอ้โหโอเคครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีเชอร์จะให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับและนำมาส่งทีเชอร์ในวันถัดไปนะโอเคไหมเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสรุปบทเรียนในวันนี้แรปอัพของเราเรียนอะไรกันไปบ้างครับลองบอกหน่อย
1: คำศ
0: ั
1: พท
0: ์ประโยคคำถามใช่ไหมครับในการใช้ถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยว่ามีเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า how many นี้เราจะใช้ในการตั้งคำถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่โอเคเก่งมากๆเลยครับเอาละครับอย่างยกตัวอย่างเช่นทีเชอร์มีภาพนี้มาให้มีภาพอะไรเอ่ย books นะครับ books แล้วฟังคำถามทีเชอร์ให้ดี how many books are thereOn the table นักเรียนเห็นภาพนะครับว่ามีหนังสืออยู่บนโต๊ะทีเชอร์ถามว่ามีเท่าไหร่เด็กตอบเลยครับ There is a book on the table Very good ไปดูกันต่อเลย How many books are there on the table
1: There are many books
0: on the
1: table
0: Very good There areThree books on the table. Very good. ขออีกหนึ่งครั้งดังๆเลย
1: There are three
0: books on the table. Very, very good. โอเควันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยครับแล้วมาดูกันนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปของเราคือเรื่องอะไรเอ่ย Get ready เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเด็กๆจะต้องมาติดตามกันต่อเลยนะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาคืออะไรเอ่ยใบงานที่6เรื่อง word search ใบงานที่7เรื่อง how many แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบประเมินตนเองนั่นเองครับและวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge See you later
2: Class ready

0: วัสดีครับข่าวฝนตกหนักน้ำท่วมไปทั่วในหลายพื้นที่ดูข่าวอ่านข่าวเราก็จะเห็น2คำที่มาคู่กันกับข่าวประเภทนี้เสมอนั่นก็คือคำว่าพายุแล้วก็ฝนนะครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจว่าการเกิดฝนและพายุนั้นไม่ได้มีด้านร้ายเพียงด้านเดียวเสมอไปครับจากตอนที่แล้วนะครับพี่ซุปได้ผ่าตัดพายุให้ทุกคนได้ดูกันแล้วว่าภายในพายุนั้นประกอบขึ้นจาก3ส่วนหลักๆนั่นก็คือตาพายุส่วนที่2ก็คือกำแพงตาพายุและส่วนที่3ก็คือแถบฝนครับซึ่งเจ้าแถบฝนที่ทำให้ทุกครั้งที่เกิดพายุจะมีฝนตามมาด้วยทุกครั้งครับ
1: เมื่อเกิดการก่อตัวของพายุขึ้นเจ้าพายุก็จะดึงเอาความชื้นและน้ำเข้ามาครับ
0: และเมื่อไหร่ก็ตามที่เมฆฝนหลายหลายลูกมารวมตัวกัน
1: ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: และนี่คือเหตุผลที่ฝนตกหนักจะมาทุกครั้งเมื่อเกิดพายุครับ
1: คนเรื่องมากตากฝนยังบนน้ำเพื่อที่ซักตากที่แล้วต้องเปียกฝน
0: ฝนไม่มาน้ำไม่มีเนื้อสุดทนเสื้อสกปรกหมองบนเหม็นเนื้อใคร
1: ฝนจ๋าทำมาหน่อย
0: ใน1วันนะครับมนุษย์เราทุกคนใช้น้ำอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ100ลิตรต่อคนต่อวันนะครับถ้าไม่มีฝนตกลงมาน้ำก็จะไม่พอใช้ไม่พอที่จะนำมาใช้ซักเสื้อผ้าให้สะอาดดีไม่ดีนะครับในอนาคตเมื่อไม่มีน้ำพี่ก็อาจจะต้องไม่มีน้ำกินอดอยากมากๆอ้อคอแห้งทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ
1: กินน้ำจากกระเจงเปียก
0: เฮ้ยมันสกปรก
1: ฝนจ๋ามาหน่อยฝนตกรถติดนานพาหิวกินอิ่มแล้วรู้สึกหนาวบ้าใหม่นั่น
0: ฝนไม่ตกรถไม่ติดวิกฤตพลันขาดฝนนั้นก็ขาดข้าวจากชาวนาคราวนี้แหละซูบเลยฝนตกอาจจะทำให้น้องๆหลายคนรถติดจนต้องกินข้าวในรถนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้โลกของเราไม่มีฝนรถก็อาจจะไม่ติดอีกต่อไปแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการไม่มีข้าวไว้รับประทานนะครับเนื่องจากว่าน้ำฝนเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เราทำนาปลูกข้าวได้ไม่มีฝนก็ไม่มีข้าวแล้วพีมจะกินอะไรครับ
1: กินไก่ไงครับ
0: ไก่ก็กินข้าวเปลือกครับไม่มีข้าวเปลือกก็ไม่มีไก่ครับพีมคงกินได้แต่เนี่ยครับ
1: อะไรครับ
0: เปิดดูเลยครับ
1: เอ้าวกองเปล่า
0: ไม่มีข้าวกินแล้วครับไม่มีฝน
1: ฝนจ๋ากลับมาหน่อยฝนตกทีไรใครบ้างคิดไฟดับๆติดๆหมดผิดไหม
0: พีมครับฝนไม่ตกไม่มีน้ำให้ไฟจะดับตลอดไปให้ระอาอ้าวนี่ดับเลยฝนตกหนักๆอาจทำให้หลายคนเบื่อในกรณีที่เกิดไฟตกไฟดับเป็นช่วงๆนะครับเวลาดูหนังอยู่ฟังเพลงอยู่อาจจะขัดอารมณ์พลอยทำให้ทุกคนไม่ชอบเวลาที่ฝนตกหนักครับแต่ถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีฝนแล้วไฟฟ้าอาจจะไม่ใช่แค่ดับแต่ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะดับแล้วก็มืดสนิทถาวรไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าฝนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญที่นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำตกหรือว่าเขื่อนถ้าโลกนี้ไม่มีไฟฟ้าโลกนี้ก็ต้องมืดสนิทยามค่ำคืน
1: ไป
0: แบบกลัวความมืด
1: กลัวความมืดฝนตกดีหรือไม่อยู่ที่จิต
0: ที่รู้สึกนึกคิดเห็นปัญหา
1: ฝนตกหรือไม่ตกเรื่องของฟ้า
0: เห็นไม่เห็นคุณค่าเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นพายุหรือว่าฝนล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งครับการเตรียมตัวและมีสติในการรับมือทั้งโรคระบาดน้ำท่วมหรือการป้องกันตัวเองจากฝนและพายุนั้น

ย่อมเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้อยู่กับ2สิ่งนี้ได้อย่างสนุกและรับมือได้อย่างดีครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเราลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็copy 2 อันก็คือกดคลิกวัตถุอันนึงแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันนึงนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตรงนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาแล้วเรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตก

แล้วก็ไปที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ total effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้2อันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกก๊อปรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กด Ctrl C ไปที่หน้าที่เราเรียงกด Ctrl V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่อาจจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าของเครื่องเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะก๊อปง่ายหน่อยหรือไม่ก็กด Ctrl A ก็ได้ครับ Ctrl A ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกด Ctrl C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กด Ctrl V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีแต่เราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกด Ctrl A ครับ Copy Ctrl C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่า
อันนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกัน

ลองดูก่อนอ๋อนี่มันอาจจะไม่กลับเราก็ต้องตั้งใหม่

อันนี้ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ 7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดู

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะแล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10กำลังดีลองเล่นดู

หายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนนะครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอนุนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วก็จัดเรียงใหม่แล้วก็จัดเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นแล้วก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะครับอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นจนสิ้นสุดสไลด์นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะถ้าต้องเป็น1มาจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นแล้วแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟคเข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟคตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันนี่ก็ปรับเป็น0

อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นที่สุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับแล้วก็ตีไปสัก10อันนะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่อันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับเพราะมันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

แล้วก็วางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่ย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะฮะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันจะใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงจะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C เหมือนเดิมก็ว่าอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล C บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ฮะขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พออ่ะแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูฮะกดพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์รถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะฮะเราจะย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิม
นิดนึงเพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วฮะแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรล A Copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาไปที่วางนะฮะกดคอนโทรล A ให้กดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

ก็กดไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

ันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าแต่ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็คอนน A copy เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะอันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็จะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะฮะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับนะนี่ก็จะล็อกไว้นะครับปิดตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะฮะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่ถ้ามันตัดไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันนะคลิกแล้วนำและหน้าสุดนะแล้วนี่ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนอตรงนี้ต้องละเลยขอบมาจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ก็ลองเล่นดูเราก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยโดยการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่เป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะเงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้กดที่วงกลมครับแล้วก็ลาก

ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้ดับคลิกที่อันนี้ไม่ต้องดับคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกกับตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้ครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขอตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงแล้วตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยทางฝั่งของเรือครับนี่อันนี้อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างเนี่ยเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี้จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับพิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกฟะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกะ PowerPoint เลยนะครับเราลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับจากนั้นแล้วกดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูดสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยเลยครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลติเนตและใช้ลูกกิ้งเมาส์ออกนะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีครับผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดราฟมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโค้งข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดคอนโทรลชิปเบอร์ไม้แล้วก็ลอลลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธง นะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคเป็นการดูดสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่รำคาญตาตอนนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมาชิปโดยไม้โรลลิงเดิมนะครับต่อไปแล้วก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นน่ะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่แท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับอ่ะทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งเต่าแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคมันก็จะได้สีตามที่เราเลือกไว้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กดคอนจีนะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับเราก็จะสามารถเลือกเป็นชิ้นๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นๆลงๆของที่นั่งนะผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมโอเคครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมมันเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัว K ครับดูสีเลยเราสามารถกดตัว alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะครับคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ copy นะครับกด control แล้วลากนะครับอุ้ยขออภัยครับกด alternate และลากออกมานะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็มากด group 1 ทีนะครับ กดตัว G เป็น Assassin นะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดนึงนะให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอัน

นะครับผมเดี๋ยวผมลากอันนี้มาไว้อีกนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น PNG นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด export นะครับผมแล้วก็ไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกด save และกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็ no ถ้าเราไม่ save เรากด no ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่ Z แล้วก็มันหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกด Z เข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของแต่ละเครื่องกันเลยนะครับผม

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ็ดพะโล้กันค่ะเป็นร้านที่เขาขายเป็ดพะโล้มานานหลาย10ปีแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะมีเมนูเป็ดให้เลือกกินหลากหลายมากนะคะร้านนี้เลยเฮียเล็กเป็ดพะโล้ค่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ต่ายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดพะโล้แต่ว่ามีพวกข้าวขาหมูมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ขายแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังขนาดน
1: ี้ไม่ได้ขายครับจริงๆแล้วแต่ก่อนขายเป็ดพะโล้อย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพตามตลาดนัดตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการต่างๆ
0: แล้วทำไมถึงมาเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดอะไรแบบนี
1: ้ด้วยเหตุการณ์โควิดเลยทำให้เราต้องมามีร้านของเราเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดเขาจะปิดหมด
0: พอมาเปิดร้านอย่างนี้แน่นอนยังมีเป็ดพะโล้ขายอยู
1: ่มีก็เน้นอยู่แล้ว
0: มีขายแบบเป็นตัวครึ่งตัวแต่ว่ามีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรสำหรับคนที่มากินเป็นแบบเป็นมื้อเป็นอะไรอย่างนั้นได
1: ้อ๋อได้ครับได้ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูกะเพราเป็ด
0: ค่ะคือมานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเน้นเลยก็คือเป็ดพะโล้นี่แหละเดนูสั่งเป็นเป็ดจานมากินดีกว่ามีพวกอะไหล่ด้วยใช่ไหมเห็น
1: มี
0: แบบมีไส้มีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาชิมกันค่ะ

วนนะคะของร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนนะคะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยอยากจะเน้นแต่เป็ดพะโล้ให้คุณผู้ชมได้เห็นจานแรกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินเนื้อล้วนๆเนาะก็จะเป็นเป็ดสับนะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นอะไหล่เป็ดแล้วก็จานนี้จะเป็นเครื่องในก็จะรวมมาเหมือนกันนะคะจานต่อมาก็จะเป็นเกาเหลานะคะอีกจานจะเป็นสำหรับจานเดียวที่เราสั่งมาจะเป็นกระเพราเป็ดนะคะเนื้อมาแบบแน่นมากนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้กันก่อนนะคะมาเป็นเนื้อแบบหั่นคือไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินด้วยนะคะอันนี้เราจะยังไม่จิ้มนะคะชิมรสชาติของเป็ดพะโล้ก่อนเนื้อเป็ดนุ่มกำลังดีเนาะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มมั่งน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มในส่วนของที่เป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวชิมแบบน้ำส้มก่อนนะคะจิ้มแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าเดิมตัวน้ำจิ้มน้ำส้มนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันมีความหวานปลายๆนิดนึงอร่อยดีค่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมแบบหอมแบบเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันเลยพอมันกินเข้ามามันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งปกติถ้าเรากินเราก็จะกินกับพวกแบบข้าวมันไก่เนาะแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความไม่เหมือนข้าวมันไก่ซะทีเดียวแค่ได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวหอมๆแล้วก็เข้ากันมากกับเป็ดพะโล้อันนี้อร่อยเลยน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเนาะอันนี้เป็นเกาเหลานะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำเดียวกับที่เกาเหลานี่แหละน้ำไม่สาบเลยนะคะใครที่แบบ

รู้สึกว่าไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เป็ดไม่สาบน้ำไม่มีกลิ่นสาบเลยน้ำซุปนี่ออกแนวหวานเค็มปรุงง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเรากินแบบเน้นหลากหลายเงี้ยไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะหรือจะกินกับแตะน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยเนาะมีเลือดมาด้วยนะคะเลือดเป็ดนี่เราสั่งต่างหากเป็นจานเขาก็ขายเหมือนกันนะคะมีแบบสั่งเลือดต่างหากก็มีเหมือนกันเลือดนุ่มเลยค่ะใครชอบกินเลือดเป็ดอันนี้อร่อยเหมือนกันนะมาที่เครื่องในบ้างจานเครื่องในรวมเนี่ยจะมีกึ๋นมีไส้แล้วก็มีตับนึกว่าไส้เนี่ยกินกับเต้าเจี้ยวต้องอร่อยแน่นอนไส้อร่อยมากกรอบกรุบกรับแล้วแบบมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากอ่ะอร่อยดีกูแล้วกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันมากกึ๋นนุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินกึ๋นก็อร่อยนี่มากระเพราเป็ดบ้างนะคะคือกระเพราเป็ดนี่มาเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่เศษเป็ดกระเพราเป็ดนี่บอกเลยว่ารสคือร้อนแรงหอมกระเพราแล้วเป็ดก็คือนุ่มรสชาติออกจัดจ้านนะคะมาที่อะไหล่เป็ดจานนี้บ้างนะคะเริ่มเทิมเลย50บาทถูกมากแทะกันแบบว่าเพลินทั้งครอบครัวมีคอมีขามีปีกแล้วก็มีตูดกินคอดีกว่าเราชอบแทะคอล่อนเลยค่ะแทะแล้วล่อนออกมาเลยมาดูราคาอาหารแต่ละจานที่เรากินนะคะบอกเลยว่ามื้อนี้ทั้งโต๊ะ300บาทเท่านั้นเองอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเกาเหลาอันนี้50บาทนะคะชามละ50บาทเป็ดสับจานเล็กอยู่ที่จานละ100บาทอะไรเป็ดจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50บาทส่วนเครื่องในรวมจานนี้ก็50บาทเหมือนกันถูกมากกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดคือแบบแน่นๆเลยก็จานละ50บาทเหมือนกันนะคะคือทุกจาน50บาทหมดเลยมีแค่เป็ดสับที่100บาทนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือจานใหญ่ให้เยอะคือคุณผู้ชมกินแล้วติดตาซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีใส่ถุงเอาไว้หรือเราจะสั่งเป็ดก็ได้นะคะครึ่งตัว1ตัวโดยเฉพาะอย่างช่วงศาสตร์จีนตุ๊จีนอะไรแบบนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็รับทำเหมือนกันก็สั่งได้นะคะหรือใครสนใจอยากที่จะมาตามรอยรายการนะคะมาได้เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็จะปิดแล้วนะคะร้านนี้จะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็คือหลังวันหวยออกก็จะหยุด1วันนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าถนนสายกุ้งเนาะก็คือเส้นบางเลนลาดหลุมแก้วนะคะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปกาญจนบุรีก็จะใช้เส้นนี้ได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถสะดวกสบายแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะคะ GPS มาได้เลยว่าเฮียเล็กเป็ดพะโล้นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ถูกมากเต็มโต๊ะเลย300บาทเลย

0: โลวันนี้นะครับผู้พามาช็อปสินค้าเกษตรกันที่ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามที่นี่มีผักปลอดสารอาหารท้องถิ่นจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยตลาดก็จะแบบน่ารักมากๆนะครับก็จะเป็นแบบชาวบ้านเขาก็มาตั้งแผงกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นร่มกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเขียวและแน่นอนตรงนี้เป็นผักสีเขียวเยอะมากตรงนี้ปลูกกันเองหมดเลย
1: ปลูกกันเองหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่า
1: เรามีกฎกติกาว่าให้ปลูกเองแล้วค่อยมาขายไม่ให้ไปรับซื้อมาขายค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแปลงด้วยมีการตรวจสอบผักด้วยว่าปลอดภัยจริงไหมอินทรีย์จริงไหมค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ปลูกหลายอย่างค่ะเป็น30-40ชนิดอยู่ในแปลงค่ะเราส่วนมากเราจะปลูกเป็นผสมผสานอันนี้เป็นข้าวกล้าสลัดด้วยค่ะเอามาขายด้วยเพราะว่าผู้บริโภคที่มาเขาก็เอาไปปลูกเพื่อที่เอาไว้ชมเอาไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ย
0: มาเป็นต้นแบบนี้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่นะ
1: ถุงละ20 บาทค่ะ
0: ถุงละ20อันนี้20หมดเลยใช่ไหม
1: 20
0: บาทนะครับ

0: ค่ะ5 บาทแค่โหระพากับกะเพรานะครับวางตุ้งก็มีก้านสวยๆเลยนะครับ10 บาท
1: ตกแพงก็มีถุงละ10 บาท
2: ปวดสารปวดสาร
1: ปวดสารใช่ไหมสิบบาทนะฮะ
3: 10 บาท
1: นี่อันนี้ดอกแ
3: คดอกแคร่ลวก
1: ปวดสารฮะ
0: ครั้งนี้นี่ดูก้าน

0: ืออะไรเนี่ยเอาอะไร
1: ปลาจ้า
0: ช่วยช่วยนี่นี่ได้อะไรมาเมื่อกี้ขอดูหน่อยนี่พี่กันนะอันนี้อะไรจ๊ะ
2: พี่พี่มากันนี่มาที่ยังคะ
3: น้ำเต้า
1: น้ำเต้า
0: พวงเท่าไหร่เนี่ยกันเท่าไหร
2: ่ได้เยอะนะ
0: เยอะมากเลยนะน้ำเต้ามาแบบว่า4 5 6ลูกนะครับมาเป็นกันแบบนี้10บาทมาดูร้านนี้นะครับมีของที่ผู้ไม่คุ้นตาเลยแม่จ๋าอันนี
4: ้ก็มันแซง
0: มันแซงเหรออร่อยไหมมันแซงอร่อยไหมอ
4: ร่อยที่สุดในบรรดา
0: โอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเผือกเลยอะกลิ่นเหมือนแบบเหมือนถั่วนะอร่อยนะมีความหวานนะอร่อยมันแซงนอกจากมันแซงแล้วปลาก็มีมาขายด้วยอันนี้ปลาอะไรครับ
2: ปลาจอบ
0: นี่ขายถุงเท่าไหร่จ๊ะ
2: ถุงละร้อยค่ะ
0: ถุงละร้อยปลาพื้นบ้านปลาตามแม่น้ำหาเองมาจากแม่น้ำชีนะครับนี่อันนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: บักลำ
0: บักลำเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยอัน
5: คั่วแล้วก็มาเก็บกิน
0: คั่วแล้วก็มาแกะกินเม็ดมันเนี่ยมันๆเลยเหรอโหอันนี้แปลกมากเลยนะครับนี่นอกจากนี้ยังมีปูนาด้วยปลาแดดเดียวปลาขาวแดดเดียวนะครับนี่ก็ทำมาขายด้วยนะครับหอยเชอรี่ก็มีอันนี้ถุงละ50บาทมาดูร้านนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทำไมคณะมันอวบขนาดนี้เขาเรียกอะไรจ๊ะ
6: คณะหวานเห็ดหอมค่ะ
0: พี่สาวบอกว่าดูนะคะแมลงมีหนอนกินนี่แปลว่า
6: เพราะว่าให้วัวกินด้วย
0: เออพอผักที่มันแบบปลอดสารเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้ความธรรมชาตินะครับกรัมเท่าไหร่จ๊ะ
6: 20ค่ะ 3,050 จ้าน
0: อกจากคณะแล้วนะครับยังมีนี่ร้านนี้ขายเป็นห่อหมกก็มีนะครับอันนี้มีหมกอะไรบ้างคะเนี่ย
6: นี่ปลาป้อมนะคะปลาใหญ่จ้าปลาดุกค่ะ
0: จ้า
6: อ
0: ัน
6: นี้ปีใส่หมู
0: โอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับห่อละ20บาท
6: 3,050
0: ด้วยขายสนั่นวันไหวมากเลยนะครับที่นี่นะนอกจากมีผักสดมีผลไม้แล้วแน่นอนของกินนะครับก็มีทำมาวางขายด้วยต้องแวะดูนี่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยโรยเกลือด้วย
7: อ
0: ันนี้คือกินได้เลย
7: กินได้เลยค่ะ
0: คือเป็นไม้แบบนี้เท่าไหร่จ๊ะ
7: อันละ20บาทจ้ะ
0: 20บาทนะครับปูนาถ้าใครหาแบบมื้อเช้านะมาที่นี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างจ๊ะหน่อไม้อันนี้อะไร
8: หน่อไม้ค่ะลาบปูกันไก่บ้าน
0: ลาบปูลาบปู
8: ขน
0: ุนขนุนเหร
8: อ
0: ซุปขนุนนี่ไงพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างโซนตรงนี้นะครับช่วงกลางๆตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งของคาวของหวานกับข้าวเนี่ยให้มาเลือกซื้อกันได้นะครับมีขายเยอะเลยหลายร้านนะครับจากที่ผู้มาเดินตลาดนัดสีเขียวนะฮะต้องบอกเลยว่าชอบมากบรรยากาศน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะครับและแน่นอนสินค้านี่นะมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผลไม้ในสวนแล้วก็มีพวกอาหารนะอาหารพื้นบ้านนี่คือรสมือแบบคนพื้นที่จริงๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือของตามฤดูกาลก็มีอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนี้ก็ผมก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวบ้านกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยนี่เป็นกำลังใจนะอย่างที่สองคือได้ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยตั้งใจปลูกตั้งใจทำให้ผักเขานะครับปลอดสารแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาช็อปสินค้าเกษตรแบบปลอดสารนี่มาได้เลยเปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะตลาดเริ่มวายและอยู่ที่สวนศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามยังไงก็มาอุดหนุนชาวบ้านกันเยอะๆนะครับ

0: และนี่ก็คือกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากในสวนเด็ดเอตโลวันนี้ครับ
1: ตอนนี้ผู้พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่แหล่งเพาะปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขายครับซึ่งบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากที่เราอยู่กันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกกุหลาบตัดดอกกันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในบ้านเราและในทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของการตัดดอกกุหลาบของพี่ๆคนงานครับ
2: เดินเข้ามานี่คือ2ข้างทางนี่คืออยู่ในร่องสวนเค้าเรียกอะไรร่องสวนกุหลาบเลยใช่มั้ย
3: ครับผม
2: อย่างที่สวนเราเนี่ยคือปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
3: นี่พันธุ์แกงกล้าสีแดงในเวิร์คโน้นเป็นสีชมพูเรดดี้พิงค์
2: ที่ไร่ของเราเนี่ยมีอยู่2สีคือสีแดง
3: กับสีชมพู
2: สีชมพู
3: สีแดงจะรักษาง่ายกว่าแต่มันไม่ดกชมพูมันจะดกกว่าสีแดงเนี่ยมันจะแตกช้าแล้วก็กินปุ๋ยเยอะ
2: ฮะ
3: แต่ราคาแพงกว่าเขา
2: คือตรงนี้เราจะอยู่ในไร่ที่เป็นแกงกะล่า
3: ครับผม
2: สีแดง
3: ครับผม
2: แดงแบบแดงสวยมากเลยนะ
3: ครับผม
2: คือเหมือนเป็นแดงที่เราคุ้นตากับกุหลาบที่เป็นสีแดงแบบนี
3: ้ครับผม
2: ซึ่งมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: ที่เป็นสีเนี้ย
3: ใช่
2: แล้วทำไมเราถึงเป็นแกงกะล่าล่ะ
3: เพราะมันพันธุ์นี้มันไร้หนามแล้วก็ใช้งานง่าย
2: นี่นี่นี่จริงๆด้วย
3: มัน
2: สังเกต
3: หนามหนามไม่มี
2: ไม่มีหนามนี่รูดได้เลย
3: การตัดการห่อการจัดงานหรืออะไรเนี่ยทางคนซื้อเนี่ยจะต้องการ
2: ใช
3: ้งานง่าย
2: คือตรงนี้เราปลูกมันเยอะแค่ไหนครับ
3: ตรงนี้20ไร่อะ
2: 20ไร่เรานี่เป็นกันกะล่าเท่าไหร่ครับ
3: ครึ่งนึงสีชมพูครึ่งนึง
2: สิบ
3: ครับ
2: อ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากขนาดไหนครับเนี่ยผู้เห็นต้องมีแบบสปริงเกอร์นี่คือแบบ
3: ใช
2: ่ทั่วไปหมดเลยนะต้องการน้ำเยอะฮะหรือไง
3: ต้องการน้ำเยอะเพราะต้องการอุณหภูมิด้วยให้มันเย็นบางทีต้นบ่ายมันจะร้อนช่วยความชื้น
2: เนี่ยผู้จะบอกว่าผู้ว่าเคยซื้อต้นกุหลาบไปแบบเยอะเลย
3: ใช่
2: จะไปปลูกกะไว้ที่บ้านแบบว่าพึบ
3: ๆใช
2: ่เท่ๆตายเรียบตายเรียบมันยากนะ
3: ยาก
2: มันหูจุกจิกมากเลยมันต้องดูแลยังไงครับ
3: ใช่ถ้าซื้อไม้กระถางไป2เดือนแล้วก็ตัดได้แหละที่ไม้ขายทั่วไปตามร้านนะแต่มันจะอากาศเราไม่ได้ดิเพราะอากาศที่นี่มันเย็นความยาวมันได
2: ้หมายความว่าไงฮะความยาวได้คืออะไร
3: ความยาวคือก้านจะยาวความเย็น
2: ยิ่งอากาศเย็น
3: ยิ่ง
2: ทำให้ก้านยาว
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นทางเหนือเลยปลูกเยอะ
3: ใช่แล้วอากาศต้องนิ่งด้วยนะอย่าร้อนมากกลางวันเนี่ยอยู่ระดับ20ฝ่ากลางคืนอยู่ระดับ10ฝ่านี่สวย
2: สวยเลย
3: สวยเลย
2: อย่างใน1ปีเนี้ยช่วงไหนหรือดูไหนที่แบบกุหลาบมันออกดีที่สุด
3: ก็ช่วงเข้าหนาวช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาที่เรียนเต็มที่ที่เหลือก็
2: เก็บเกี่ยวกอบโกยกันได้เดี๋ยวขอลองตัดดูมั่ง
3: ใช่
2: สอนหน่อยได้ไหมผู้เห็นพี่คนงานครับตัดกันปุ๊กปักปึ๊กปักโอ้เดี๋ยวก่อนนะกรรไกรนี่ก็แปลกนะครับนี่คือนอกจากปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัดแบบนี้แต่ตรงนี้จะมีอันนี้มาด้วย
3: มีคีบ
2: มีคีบ
3: มันไม่เราก็ดูเลย1 2 2หูพอแล้วตัดเลยเอาไว้ให้มันแตกต่ออ
2: ย่างนี้
3: ใช
2: ่โอ้แล้วเราก็จะได้มาแบบนี้เลยอ๋อ
3: ใช่
2: คือจะไม่ใช่ตัดเป็นกุหลาบที่บานสวยมาแล้วไม่ใช่
3: ไม่ใช่
2: จะเป็นตุ่มแบบนี้มีกลีบ
3: มาไม่กลีบอ่านิดนึง
2: เพื่อที่จะ
3: การขนส่งดอกไม่ช้ำด้วยแล้วก็มันไม่บานมากถึงขนส่งก็คนผู้ชายก็กำลังดี
2: คือถ้าเลือกตัดที่มันบานอยู่แล้วสวยๆเนี่ย
3: ใช่
2: ไปถึงนั่นก็คือเรียบร้อย
3: เรียบร้อยปักไม่วันเดียวทิ้งเลย
2: เออ
3: ถ้าไปซื้อแบบนี้ไปก็ปักได้แบบอาทิตย์
1: กุหลาบตัดดอกที่ขายพร้อมกับก้านนั้นพี่อนันต์บอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบโดยจะวัดกันตามความยาวของก้านดอกก้านดอกที่ยาวและสมบูรณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถขายได้ราคาดีกว่าเพราะสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายนั่นเองครับ
2: นี่คือไม้ใหญ
3: ่ครับผม
2: อันนี้คือไม้รอง
3: ครับผม
2: ดูจากตรงก้าน
3: ก้านความยาวและความอวบความใหญ
2: ่ครับโหอันนี้สูงขึ้นไปเลยนะ
3: ครับยาวกว่าประมาณ4ใบ5ใบก็คือเป็นไม้ใหญ่แล้ว

0: ไม้ใหญ่แล้วอันนี้ไม้กลาง
1: ครับผม
0: ดูจากตัวลักษณะของก้านนี่นะครับอันนี้คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะแล้วยาวกว่าด้วยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ไม้ใหญ่นี่เขาก็คือเขาจะคัดไปทำอะไรกัน
1: โรงแรม
0: แต่ถ้ายังกลางๆอย่างนี้ก็คือง
1: านวัดแก้บน
0: อ๋อราคาก็จะแตกต่างกันไป
1: ใช่แต่มันก็ประมาณอีก3วันถ้าไปกรุงเทพปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเพราะไปเราอยู่อากาศเย็นไปอยู่อากาศร้อนมันก็มันจะขยายของมันเอง
0: ให้ดูเลยเหลือไปเห็นพอดีนี่คือบานออกมาจะเป็นแบบนี้นะต้นเดียวกันเลยจากเล็กๆแบบนี้นะไปขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: โอ้โหคือพอถ้าตัดแบบนี้ไปนี่ถึงกรุงเทพก็คือจบแล้ว
1: ใครไม่ใครซื้อ
0: ไม่มีใครซื้อแล้วล่วงโรยไปเลยนะฮะ
2: นอกจากที่จะตัดพร้อมกับก้านยาวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับก้านที่ความยาวไม่ได้ขนาดแต่ดอกมีความตูมที่เหมาะสมแล้วทางสวนเนี่ยก็จะตัดเอาแค่เฉพาะดอกเพื่อขายสำหรับนำไปร้อยมาลัยครับ
0: แปลงนี้นี่เป็นสีชมพูแบบละมุนสวยเลยนะคือลักษณะดอกนี่เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างชัดเจนเลยคือก้านจะมีหนามก็จะเป็นที่นิยมน้อยกว่าก
1: ว่าสีแดง
0: กว่าสีแดงด้วยความที่มีหนามด้วยแล้วที่พี่ธนันท์บอกว่ามันจะดกกว่านี่ดกจริงนะ
1: แตกง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะ
0: ง่ายกว่าในการเลี้ยงดู
1: ในการเลี้ยงดู
0: แต่ราคา
1: ถูกกว่า
0: หน่อย
2: การตัดและเก็บดอกกุหลาบนี้นะครับจะทำกันตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเป็นต้นไปเนื่องจากอากาศยังมีความชื้นและความเย็นแต่ถ้าหากว่าเก็บช่วงสายที่มีแสงแดดออกแล้วแสงแดดที่แรงนะครับจะทำให้กลีบของดอกกุหลาบนั้นบานและนำไปขายไม่ได้นั่นเองครับดอกกุหลาบทั้งแบบตัดรวมก้านและแบบตัดดอกสำหรับไปร้อยมาลัยที่เก็บมาทั้งหมดในวันนี้นะครับจะถูกนำไปรวบรวมและคัดแยกไซส์ก่อนจะส่งไปที่ลงต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน10โมงเช้าเท่านั้นครับและดอกกุหลาบเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมามัดกำและจัดเตรียมสำหรับส่งให้ลูกค้าหรือร้านดอกไม้ต่อไปครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อกุหลาบสวยๆแบบนี้นะครับทางพี่อนันต์ก็มีหน้าร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
0: มาซื้ออะไร
3: นี่แล้วเนี่ยเขาบอกพูดนี่นอนนะ
0: หรือว่านี่คือเจ้าของตลาด
3: บูแมนบูแมน
0: ขอพูดอะไรได้ไหมปีใหม่แล้ว
3: รวยๆแข็งแข็งแห้งแห้ง
0: ชอบตรงแข็งแข็งเนี่ยแข็งแรงนะ

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะและพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภาราเชื้อโชติเหมือนเดิมนะคะสำหรับบทเรียนอัศวินพิชิตมังกรก็ยังต่อเนื่องมาจากคาบที่แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้ทำเด็กๆจะได
1: ้คิด
0: เก่งมากแล้วก็เด็กๆจะได
1: ้ท้าทาย
0: ใช่ค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเกมอัศวินพิชิตมังกรนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นมีลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนำอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทำก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินอ่ะเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นแบบนี้เวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดินไกลไหมคะ
1: ไกลค
0: ่
1: ะ
0: ไกลมากเนาะดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะใบงานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะด่านของตัวเองนะคะแล้วก็สลับกับเพื่อนเล่นโดยที่วิธีการเล่นก็คือเด็กๆสามารถเอาบนล่างซ้ายขวามาเรียงไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบนะคะว่ามันจะไปถึงที่ซอมบี้แล้วก็สามารถพาเจ้ามังกรกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะ
1: ดูแล ที่ผ่าน

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟกระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียงลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินไม่ใช่มังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามีวิธีคิดยังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้2ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรกับพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายขวาเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็ได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวาหนึ่งที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีกหนึ่งที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีก2ที่เราก็จะไปเลยนะคะล่างอีก2ที่ปรากฏว่า4คำสั่งเขาก็มาจัดการพี่ซอมบี้ได้แล้ว1ตัวแต่ว่าเงื่อนไขยังไม่ถูกตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้2ตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีกหนึ่งที่ขวาอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีโอเคนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12

0: ของคำสั่งนี้คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาขวาล่างล่างละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อครู่นี้นะคะมีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะคะ1ตัวแต่เงื่อนไขยังไม่ครบไปกำจัดต่อค่ะลงมาข้างล่างอีก2ทีก็กำจัดซอมบี้อีก2ตัวเงื่อนไขครบแล้วไปหาพี่มังกรได้เลยโอเคก็ถูกนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปช่วยมังกรได้ด้วยนับคำสั่งกันเลยค่ะดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จำนวนคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแบบแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ว่าก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังกรได้เหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่2ด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกรนะคะจริงๆทั้ง2แบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำ3ทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบที่แตกต่างมาอีกนะคะมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่นี่นี่ก็ไปถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้คราวนี้ต่างแล้วค่ะเป้าหมายเขาไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ตัวด้านล่างแล้วนะคะเขาเดินพุ่งไปทางขวาตรงไปที่ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านบนเลยใช้ไปทั้งหมด5คำสั่งแล้วเขาจะไปหาซอมบี้ตัวที่2ยังไงนะโอเคคราวนี้การจะไปหาซอมบี้ตัวที่2เขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้ก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเค ทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบๆๆตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ภารกิจสำเร็จหลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความจำเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักหนึ่งให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อยแล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามและตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้าหมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีการแก้ปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าฆ่าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง1จำนวนคำสั่ง2การเช็คเป้าหมาย3ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะ
1: เราทำเก่งเก่งแล้วนะ ทีเจอร์มีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำดาดอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลว์ปัญหาลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันแล้วก็มีวิธีคิดแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเลี้ยงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสั่งกี่บัตรบ้างนะคะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็เดินไปอย่างพี่มังกรซึ่งเขาก็จะใช้เป็นขวาขวาขวาขวา4ครั้งนะคะลงล่างดาวดาวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะคะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทำ4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก2ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก2ครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีก2ครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปถึงพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไป3ครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปค่อยไปหลับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาคำสั่งเลี้ยงบัตรคำสั่งแบบเนี้ยเนี่ยกำจัดซอมบี้ได้3ตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้

ญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านหนึ่งนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็นไหมคะ13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้างเราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่า up up ครั้งที่1 up ครั้งที่2 up ครั้งที่3 up ครั้งที่4อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา right ครั้งที่5แล้วก็ right อีกครั้งหนึ่ง right ครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่า down อีกนะคะก็คือดาวเป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีกดาวเป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีกคนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นปิดส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงหน้านะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะที่ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำสั่งนะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ใช้ไปทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าพี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะ left ครั้งที่1 left ครั้งที่2จะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ up คำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right นะคะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วข้างได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วแต่ว่ายังไม่ตกตามเงื่อนไขนะคะต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวนึงไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่าดาวคำสั่งที่12เดินลงดาวคำสั่งที่13ก็ดาวคำสั่งที่10ก็ดาวคำสั่งที่15ก็ดาวคำสั่งที่16ก็ดาวแล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจออิมก็จะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้

อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรหน้าที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรแต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทเจ็ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟล์แล้วกำหนดซอมบี้ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aitaijen.in.th/game-dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่านอัศวินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลยค่ะ

นักเรียนปลายทางนะคะอยากจะลองเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aithaijen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทำด่านพี่อัศวินพิชิตมังกรเลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพี่อัศวินกำลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี่ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกี

ความไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูก

ายซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็จะเปิดแล้วแล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไขคือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูเขาก็จะขึ้นเมสเซจหรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก่อนละโอเคโอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบทวนว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเขาว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

0: กลับมาสรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนนี้เราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ปัดกระดาษแล้วก็ทำด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ำในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่มังกรเนี่ยเราต้องเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคำสั่งค่ะจะทำให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทำตามเงื่อนไขหรือยังกำจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วค่ะเพราะว่ามันมีเวลามันเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่เชิญเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือกิจกรรมนี้เราจะต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวก่อนที่จะไปถึงพี่มังกรเช่นเดียวกันกับเกมดันเจียนที่เราเล่นในแพลตฟอร์มนะคะเรากำหนดเงื่อนไขเองได้ในตอนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี่ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะที่เชื่อให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะที่เชื่อให้เราได้เปรียบเทียบการทำงานของเพื่อนเมื่อเห็นการลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่ที่เชื่อคิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate

0: เพราะว่าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นกันเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้วันนี้คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้จะไปประดิษฐ์พี่กบกันพี่กบร้องยังไงนะประวัน พี่กบสีอะไรครับ
1: เขียว
0: สีเขียวไหนลองกระโดดแบบพี่กบให้ดูหน่อยดีแล้ววันนี้อุปกรณ์จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมกบน้อยกินแมลง
0: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีกระดาษ
0: ผู้กันจานสี
1: กาว
0: แกนกระดาษทิชชู
1: ่เชือก
0: กระดุมกับอุปกรณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเกมกบน้อยกินแมลงกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะใช้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแกนกระดาษของประวันมีไหม
1: มี
0: คราวนี้เราจะมาหนีทางนี้ประวันกดด้านท้ายของแกนกระดาษไหนกดสิครับและคราวนี้นะคะเราจะใช้พี่เย็บกระดาษ2มุมตรงนี้ประวันอยากลองใช้ครับต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะลองกดเขาเรียกไหมครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วส่วนตรงกลางนี้นะคะประวานเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้ใส่เชือกแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องโยนนี้ใช่ไหมครับในขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีทาสีใช่ไหม
1: ทา
0: สีพี่กบสีอะไรครับประวาน
1: กบสีเขียวคร
0: ับ กบสีเขียวครับมาเดี๋ยวเราจะทาสีเขียวที่ด้านนอกของตัวกบนะคะแล้วก็ใส่เองครับแล้วเดี๋ยวก็จะทาสีแดงที่ด้านในของตัวกบนะคะแล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาช่วยระบายสีน้ำแบบนี้ใส่เอี๊ยมกันเปื้อนให้เขาด้วยก็ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะเสื้อผ้าใช่ไหมประวานพอประวานใส่เอี๊ยมแล้วใช่ไหมครับเอี๊ยมยีนด้วยเลอะยากเลยมา
1: ได้เสร็จแล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยทำไมเสร็จแล้วว้ารอบนี้ประวานชนะพี่ปูไปก่อนแล้ว 1-0 เลยพอเราทาสีเขียวแบบนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรารอให้สีแห้งก่อนเดี๋ยวเรามาทาสีแดงข้างในแบบนี้
1: แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีแดงกัน
0: สีแดงกันแบ่งพี่ตูอันหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับ
0: มาเราก็จะทาสีแดงข้างในนะคะให้เหมือนกับปากของกบนะเวลาเขาอ้าปากออกมาก็จะเป็นสีแดงนี่
1: พอเสร็จแล้ว
0: ว้าโอเคเสร็จพร้อมกันเลยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยซิไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ทาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันเป็นไงก่อนครับ
1: แห้ง
0: รอให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเรามาทำส่วนของตาพี่กบโดยใช้กระดาษสีขาวแบบนี้พี่กระตุ่นจะใช้ดินสอวาดวงกลมวงใหญ่ๆเลยนะ

0: 2วงหลังจากนั้นค่ะก็จะใช้กรรไกรตัดโอเคเสร็จแล้วนะคะ2วงแบบนี้พี่ข้าตุ๊กก็จะใช้ปากกาเมจิกมาวาดเป็นตาดำข้างในของกบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: จะเสร็จแล้ว
0: จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: แฮ่แฮ่แฮ่
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหมือนกันนะเสร็จพร้อมก
1: ัน พร้อมกันเลย
0: เชิญหน่อยเชิญหน่อยดูตาที่กบของปาวานสีโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาวาดแมลงกันครับประวานวาดเป็นไหมเอ่ย
1: ครับ
0: วาดเป็นหรอแต่เดี๋ยวพี่ตูอยากจะวาดให้ดูก่อนนะ
1: วาดหัวใจ
0: วาดเป็นรูปหัวใจใช่ไหมครับอ่ะไหนลองวาดสิโดยหลักวาดเป็นรูปหัวใจกลมๆแบบนี้2วงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำแมลงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นพี่ข้าตูก็จะตัดใช้กรรไกรตัดหลังจากที่ตัดกระดาษได้2อันแบบนี้แล้วพี่ข้าตุ๊กก็จะมาวาดลายให้กับแมลงหรือเส้นตรงๆแล้วก็สร้างปีกให้กับแมลงหลังจากนั้นพี่ข้าตุ๊กจะใช้สีชมพูมาวาดเป็นลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อย
1: นี่ไหนขอดูหน่อย
0: แน่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่ถ้าเกิดว่าเราได้แมลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้กระดุมมาติดที่ด้านหลังแบบนี้นะพอติดที่ด้านหลังแล้วเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เชือกตัดความยาวเอาสักพอประมาณแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหลังจากนั้นเราก็รอให้แห้งค่ะแล้วเราก็มาประกอบส่วนอื่นกันต่อคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำขาของกบกันอ้าวแจกกระดาษขาของพี่กบคราวนี้เราต้องใช้สมาธิหน่อยนะพี่ฮาตูจะใช้ปากกาเมจิกสีดำมาวาดลายของขาเดี๋ยวเราจะวาดทั้งหมด4อันนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยตอนนี้ประวันกำลังทำอะไรครับ
1: ทำกบ2ขาครับ
0: ทำกบ2ขาแล้วพี่ตูทำให้อีก2ขา
1: ทำแล้ว
0: อ้าวเสร็จแล้วหมอไวจังเลยคราวนี้เราก็ได้ส่วนประกอบของกบครบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยเอาเชือกนะคะลอดเข้าไปข้างในแบบนี้เพื่อความแน่นยิ่งขึ้นพี่ข้าตุ๊กก็จะทากาวไปที่ก้นของกบโอเคได้แล้วมาคราวนี้ติดตาครับประวันมาติดตามา
1: แป้นๆก็จะได้มาเลย
0: ได้ไหมครับง่ายไหม
1: ก็มาใส่ขากบก้น
0: ถูกต้องกาวไหมครับมีแมลงด้วยนี่ปะวาไหนดูผลงานตัวเองสิ
1: สวยจัง
0: สวยจังเลยและนอกจากเราจะทำเป็นรูปกบน้อยได้แล้วเนี่ยน้องๆสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่น้องๆชอบอย่างเช่นพี่กระต่ายสีชมพูตัวนี้เรามาลองเล่นกันครับปะวานต้องเล่นยังไงนะ
1: เล่นโยนแล้วก็ให้มันแมงวันเข้าปาก
0: ไหนลองเล่นซิโยนแล้วก
1: ็ยังไม่ได้ทำเลย
0: ทำสิเฮ้ยได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียว
1: มันกระเด้งออกมา
0: เข้า
1: ไม่เ ม่เข้าหรอ
0: มันไม่เข้าหรอลอง
2: เฮ้ย
1: เข้าแล้ว
0: เข้าหรอนอกจากเจ้าเกมกบน้อยกินแมลงเนี่ยจะเล่นสนุกแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ
3: และนี่คือคุณหมอแก้วตาลพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: สวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวาน
0: ประวานชอบคุณหมอซีเล่นอะไรอยู่
4: เมื่อกี้แอบดูอยู่นะ
0: โอเค
4: ได้ได้ยัง
0: เกือบได้แล้วพี่เอาขาเกี่ยวไปแล้วน
4: ี
0: ่เดี๋ยวคราวนี้เรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันหนึ่งสอง

0: บังคับ
1: สีด้วย
2: ยอดเยี่ยมมาก
0: นี่แปลว่าได้ครบทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาเลยนะคะคุณหมอก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะกับกิจกรรมนี
2: ้โอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราพูดถึงตัวกิจกรรมก่อนนะคะตัวกิจกรรมเนี่ยเวลาที่เด็กได้ลงมือทำสิ่งต่างๆเนี่ยการใช้มือเนี่ยเป็นเรื่องของด้านร่างกายเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการทำศิลปะหรือว่าอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายทั้งหมดนะคะแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การที่มีพี่เข้าตูเนี่ยลงมาเล่นกับน้อง
0: ดูสำคัญยังไงคะ
2: โอ้ยสำคัญมากแล้วก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาที่ทำกิจกรรมเนี่ยอย่าปล่อยให้เด็กนั่งทำคนเดียวถ้าเราลงมาทำด้วยอย่างเช่นที่พี่เข้าตูทำปุ๊บเนี่ยคราวนี้ได้4ดาวเลยได้4ดาวเพราะอะไรเราจะเห็นว่าพี่เข้าตูชวนน้องพูดคุยพี่เข้าตูมีความสุขในการที่อยู่กับน้องประวานตรงนี้ค่ะด้านอารมณ์ด้านสังคมแล้วก็ด้านสติปัญญาได้ครบหมดเลยทีนี้เรามาดูก่อนว่าด้านสติปัญญามันได้ได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกเนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ดูน้องเข้าตูเล่นกับน้องประวานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ประวานอาจจะทำไม่ค่อยได้เช่นว่าตัดไม่ค่อยได้สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเนี่ยเวลาที่เด็กเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะรอนิดนึงดูซิว่าลูกเราเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเด็กก็จะได้รับการพัฒนาผ่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะประวานเนี่ยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วอย่างเช่นว่าตอนวาดรูปเนี่ยเขาอาจจะอยากวาดเพิ่มเติมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความคิดของเขาเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข้าตูไม่ได้ไปห้ามเลยเข้าตูเปิดโอกาสให้น้องอยากจะทำตรงไหนเนี่ยเราก็ให้อิสระน้องในการคิดตรงนี้เองอะค่ะที่ทางด้านสติปัญญาเนี่ยจะได้ไปเลยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เราลงมาให้เวลาเล่นกับน้องประวาน
0: แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะลองปล่อยให้น้องลองคิดนอกกรอบมากกว่าที่เราลองกำหนดไว้
2: เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเวลาที่เราไม่โฟกัสที่เด็กเนี่ยเด็กก็ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวไปเล่นมือถืออีกละเดี๋ยวกลับมาที่ลูกอีกละตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ลูกของเรามีปัญหาไม่นิ่ง
0: ไม่นิ่ง
2: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่นิ่งลูกก็เลยไม่นิ่งตาม
0: เหมือนกับต้นแบบของเขาไม่ทำตัวให้นิ่งเขาก็รู้สึกว่างั้นเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เมื่อกี้เข้าตูทำกิจกรรมกับน้องเนี่ยน้องจดจ่อแล้วน้องก็มีสมาธิแล้วก็มีเข้าตูอยู่ด้วยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเยอะมากในเด็กปัจจุบันที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมลูกไม่นิ่งคุณแม่นิ่งหรือยังตรงนี้เองค่ะ
0: แต่ว่าต้นแบบที่ดีก็จะทำให้ได้ลูกที่ดีไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กำลังกังวลใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกว่าตอนนี้เขาพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปตามวัยไหมแล้วก็จะส่งเสริมอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาคุณหมอได้ที่คลินิกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คลินิกอยู่ที่ไหนนะคะคุณหมออ
2: ยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
0: ที่ศาลายาใกล้ๆนี้เองนะคะสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เลยนะคะมีทีมให้คำแนะนำที่ครบทีมเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: และตอนต่อไปเราจะมาทำกระบองเพชรจากก้อนหินใช้ตกแต่งบ้านก็ได้อุปกรณ์ประกอบไปด้วยหินผิวเรียบๆแบบนี้สีกรวดผู้กันจานสีและกระถางต้นไม้ใบเล็ก
0: ฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราโดยการเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่าม
4: หิดล
0: Kiss นะคะแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะคะเพียงเท่านี้ก็จะไม่พลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วแล้วนอกจากนี้ยังมีรายการสำหรับเด็กรายการอื่นๆที่ทั้งสนุกแล้วก็เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
5: ทำยังไงอยู่ครับ
0: พี่เข้าตัวรดน้ำต้นไม้ครับผมอยากทำไหมอ
5: ยากครับ
0: แต่ว่ากระบองเพชรไม่มีน้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะทิ่มมือประวานนะ
5: ครับ
0: ได้ไหม
5: ครับ
0: ระวังนะครับไหนลองซิ
5: แบบนี้
0: ประวานกลัวน้ำไหมเนี่ย
5: ไม่กลัว
0: ไม่กลัวหรอแต่มันอันตรายมากเลยนะยังไงต้องระวังนะครับประวานพี่เข้าตัวจะทำกระบองเพชรแบบไม่มีน้ำอยากไปทำไหมอ
5: ยากครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สำหรับกระบองเพชรไร้น้ำกันเลยค่ะ
1: ริญของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
3: กระบองเพชรจากก้อนหิน
1: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
4: จานสี
3: ก้อนหิน
4: กรวดสีกระถางต้นไม้ใบจิ๋วคู่กัน
3: เราก็รู้จักกับอุปกรณ์ที่จะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกระบองเพชรกันเลยประวันอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับ
6: ทาสีหินค่ะ
3: ทาสีหินนะครับไหนหินอยู่ไหนเนี่ยฮึบโอเคทาลงไปเลยทาให้ทั่วๆเลยนะคะ
6: แห้งไงก็ระบายสีเขียวกัน
3: โอเค
6: สีเขียวอ่อน2อันค่ะ
3: ส
6: ี
3: เขียวอ่อน2อันทาโชว์เลยทาอันนี้พี่เขาตรงไม่ช่วยเลยนะเดี๋ยวให้น้องประวันทำคนเดียวเลย
6: ครับ
3: การที่เราทาสีขาวรองพื้นไปก่อนนะคะมันก็จะทำให้ปรับสีของหินเนี่ยให้มันทาได้ง่ายขึ้นพอเวลาเราทาสีเขียวเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและเดี๋ยวให้น้องประวันเนี่ยทาสีเขียวให้ครบทั้ง3อันก่อนนะคะแล้วก็รอให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมหนามกันค่ะ

0: เสร็จทั้ง3ก้อนแล้ว
1: ยังเอามาแห้งกันเดี๋ยวเอามาทำหนามกันนะครับแห้งแล้วก็เอามาก็ทำหนามกัน
0: มาทำหนามกันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนขนาดผู้กันนะคะเป็นขนาดที่เล็กลงเพราะว่าหนามเนี่ยมันเล็กมากถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้กันอันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่สวยเราต้องใช้ผู้กันอันเล็กนะคะจุดน้ำเนี่ยก็จุดทีละฝั่งนี่ประวันจุดหนึ่งด้านเสร็จแล้วเราก็ไปรอพักไว้ให้แห้งก่อนพอแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจุดใหม่แล้วก็รอให้แห้งเนี่ยด้านเดียวเห็นไหมนี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่แล้วระหว่างรอให้แห้งนะคะเริ่มมาทาสีกระถางกันดีไหมนี่มาให้ล้างผู้กันก่อนเปลี่ยนเป็นผู้กันใหญ่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้กันใหญ่อันไหนของก้าววันนะผู้กันใหญ่เอาไปเช็ดทิชชู่ก่อนเช็ด
1: ต่อไปก็ไปทาสีฟ้า
0: ทาเลยฟื้

0: กับประวันจะทำอันนี้เอาไปให้ใครหรอ
1: เอาไปให้หมาม้าครับ
0: เอาไปให้หมาม้าเหรอครับ
1: ครับ
0: ตั้งใจทำเลยละสีอันเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องทาสวยๆเลยใช่ไหม
1: ครับไม่ให้มีรอยขาวเลย
0: ไม่ให้มีรอยขาวเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับทาเนียนๆเลยนะ
1: ทำแบบนี้ไปก่อน
0: เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะประวานเดี๋ยวเรามาประกอบลงถังกัน
1: ครับ
0: กระถางของเรา
1: ใส่หิน
0: ใส่หินเม็ดเล็กๆนะคะให้มีหลายๆสีนะสีขาวสีดำสีน้ำตาลหินพวกนี้นะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านที่ขายพวกของตกแต่งตู้ปลาอะไรนะคะของตกแต่งสวนนะใส่ลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ใส่หินลงไปแล้วสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอาประวานเดี๋ยวเราเอากระบองเพชรปักลงไปเลย
1: ครับ
0: ปักลงไปแล้วหินมันดูน้อยไปใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาเติมหินใส่ลงไป
1: ใส่นิดนึงก็พอยังไม่นิด
0: คราวนี้นะคะหินด้านล่างเนี่ยมันก็จะฝังลงไปอยู่ในหินก็เล็กๆมันก็จะทำให้อยู่ทรงได้มากขึ้นเสร็จยังครับ
1: เสร็จแล้วครับ
2: กระบองเพชรที่ทำจากหินแล้วเนี่ยน้องๆสามารถวาดหินเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้เช่นแมลงเต่าทองผึ้งน้อยสีสวยหรือตัวการ์ตูนอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของน้องๆเลย
0: หลังจากที่เราทำกระบองเพชรไร้หนามกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้วงล้อแห่งพัฒนาการวัดพลังกันประวันมา1 2 3หมุน

0: ค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบหยิบดาออกมาโอเคบ๊ายบายพี่บอลลูนไหนดูซิวันนี้ได้กี่ดาวดูสิคะ
1: 3ดาว
0: ได้3ดาวได้สติปัญญาได้อารมณ์แล้วก็ได้ร่างกายใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้โอเควันนี้ได้ดาวไป3ดวงแล้วการประดิษฐ์ของเราในวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอแก้วตากันค่ะ
2: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่า งานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: ผลงานกระบองเพชรไร้หนามของน้องประวานประวานจะให้ใครดีครับ
3: ให้มาม่าใช่ไหมคะ
0: อันให้มาม่า
3: แล้วประวานทำเองหรือเปล่าลูกหรือว่าพี่เขาตูช่วย
1: ประวานทำเอง
3: ทำเองหมดเลยหรือเปล่า
1: ช่วยนิดนึง
3: ช่วยนิดนึงเหรอเก่งจังเลยประวาน
0: แบบนี้เขาก็จะได้ดาวเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ค่ะในเรื่องของด้านสังคมอารมณ์ในเรื่องของการให้แล้วก็ในเรื่องของความอ่อนโยนที่รู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณแม่นะคะ
0: ประวานประวานคุณหมอมีอะไรจะให้อีกดวงนึงแหละไหนอายุเป็นเท่าไหร่คุณหมอติดให้
4: ครบ4ดวงเลยอึ๊บ
0: ให้คุณหมอสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทำไมกิจกรรมการทำกระบองเพชรไร้หนามของเราเนี่ยถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะ
4: อืมค่ะก็การที่เด็กได้ทำกิจกรรมลงมือทำก็ได้ในเรื่องร่างกายไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
0: รูปทรงมันแตกต่างก
4: ัน ใช่งั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราปล่อยให้เด็กอิสระว่าเขาอยากจะวาดแบบไหนไม่ต้องกำหนดลงไปชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็อย่างที่เห็นก็คือเขารู้จักแบ่งปันอยากจะให้คุณแม่แล้วก็ได้รับในเรื่องของความรักความผูกพันจากคุณแม่ค่ะแต่ว่าความน่ารักของน้องประวานนะคะอยากจะเน้นอีกเรื่องนึงก็คือการรู้จักกราบไหว้นะคะจริงๆในเรื่องของเราคงไม่อยากให้เด็กเป็นเด็กฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้เขารู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยากจะให้เน้นมากๆในเด็กไทยจริงๆค่ะ
0: ในวันนี้นะคะคุณแม่แล้วก็คุณหมอแก้วตาก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่อยากจะมีปัญหาอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณหมอแก้วตาไหมคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีปัญหาที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประวานนะคะคือประวานเขาเป็นเด็กค่อนข้างจะมีสมาธิสั้นค่ะคือทำอะไรทำได้แป๊บๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอย่างที่จะทำแล้วหรือว่ามีสมาธิอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่ทราบว่าจะมีวิธีแก้หรือว่ามีวิธียังไงที่สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
4: ก็จริงๆถ้าเราดูน้องประวานจริงๆน้องประวานมีจุดเด่นอยู่เยอะมากนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่ชวนทำกิจกรรมอะไรเขาก็ยอมทำได้ง่ายนะคะแต่เราก็จะเห็นนิดหน่อยว่าเฮ้ยดูเขาแบบเวลาจะอาจจะกระโดดรถเต้นนิดนึงพี่ประวานต้องจับมือไว้นิดนึงอะไรต่างๆ
0: เขาเหมือนจะวอกแวกได้ง่าย
4: ใช่ค่ะก็ในเด็กวัยนี้นะคะอย่างแรกก็มันเป็นเรื่องปกติที่เขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนิดหน่อยคุณแม่เห็นตอนที่เขามีสมาธิดีๆไหมคะตอนอยู่บ้านอ่ะมีช่วงไหนบ้าง
3: คะส่วนใหญ่จะเจอในเวลาที่เขาเขียนหนังสือระบายสีเขาจะมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นเวลาประดิษฐ์เขาจะมีสมาธิมากมากเลยค่ะ
4: ใช่อันนี้เราก็เห็นชัดนะตอนที่เขาทำงานประดิษฐ์เขามีสมาธิดีมากแต่ส่วนนึงเนี่ยก็ในเรื่องของสมาธินะคะก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่คุณพ่อคุณแม่ถามมานะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกายเยอะๆถ้าเอาแบบง่ายๆนะคะเวลาเด็กได้ปลดปล่อยพลังออกไปเนี่ยเขาก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นอันนี้แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการออกกำลังกายเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันจะทำให้การกำกับร่างกายตัวเองอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้เด็กว่ายน้ำเนี่ยการที่สมองเขาต้องสั่งร่างกายก็คือแขนต้องขยับขาต้องตีพร้อมๆกันตรงนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานของสมองที่ต้องกำกับร่างกายตัวเองให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นพอแค่ถ้าเกิดกิจกรรมพวกออกกำลังกายเนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีการกำกับตัวเองในขณะที่แบบไม่อยากทำกำลังหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งกำกับร่างกายตัวเองได้ไม่ดีเพราะฉะนั้น ในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็พบว่าปัจจุบันเด็กไทยขาดอย่างมากค่ะขาดพื้นที่ไปออกกำลังกายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเน้นในเรื่องยาไปเน้นโดยที่ลืมไปว่าพื้นฐานสมองอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องมาเรื่องการออกกำลังกายก่อนเด็กถึงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
0: ต้องพัฒนาร่างกายก่อน
4: ใช่ค่ะเพราะเขาจะสามารถกำกับตัวเองจดจ่อในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที่ไม่อยากเรียนกับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูละอะไรที่เราอยากให้เด็กทำเราก็อาจจะต้องกำกับเขาเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่างานนั้นมันไม่ยากเกินไปถ้าเกิดมันนานเกินไปยากไปเขาอาจจะเบื่อได้ก็ในเรื่องการเลี้ยงดูก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกอยู่ไม่นิ่งหรือเกิดอาการเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
4: ในเรื่องสำคัญที่บางครั้งเราลืมเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์บางครั้งเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหงุดหงิดเขาตื่นเต้นเขากังวลเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปดุและกำกับพฤติกรรมให้หยุดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่นิ่งอีกแล้วจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอ่อนโยนของคุณแม่ก็ความอ่อนโยนหมายถึงว่าใช้วิธีการกอดเขาแล้วก็อาจจะช่วยให้เขาค่อยๆสงบลงเป็นการที่เราพอช่วยให้อารมณ์เขารู้สึกสงบลงเนี่ยพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองงั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะดูอ่อนโยนอ
0: ย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาจะดูนิ่งขึ้นดูอ่อนโยนขึ้น
4: แล้วก็เขาก็จะรู้สึกเชื่อฟังคุณแม่มากขึ้น
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นยังไงเราก็ควรจะแสดงออกกับเขาแบบนั้นยิ่งเราไปก้าวร้าวกับเขาเขาก็ยิ่งก้าวร้าวกับเรา
4: ใช่เขาตุ้มเก่งมากเลย
0: ถ้าเราอ่อนโยนกับเขาแบบนี้เขาก็จะอ่อนโยนกับเราเหมือนกัน
4: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกครั้งที่เขามีพฤติกรรมแล้วเราดุเราเสียงดังมากๆใส่เขาเนี่ยแล้วเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยแน่นอนลูกจะเรียนแบบเราค่ะเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีนะว่าอุ๊ยพอถ้าดุหรือว่าตีเนี่ยมันได้ผลทันทีเด็กหยุดทันทีด้วยความกลัวแต่มันไม่ยั่งยืน
0: ค่ะ
4: ทั้งสิ่งที่เราต้องการคือความยั่งยืนก็คือความรักที่คุณแม่ให้กับเขา
0: ค่ะเรียกว่าวันนี้นี่ได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: แล้วก็อีกคนนึงนะคะต้องขอบคุณคุณแม่อีฟด้วยคุณแม่ของน้องประวายวันนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยจะได้ประโยชน์และสามารถนำปรับไปใช้ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ที่ Mahidol ที่ Mahidol Kids ของเรานะคะมีรายการสำหรับเด็กที่ทั้งสนุกเหมาะสมกับวัยแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กๆค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะและตอนต่อไปเราจะมาทำเกมปริศนาเถาวงกตอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฝากล่องรองเท้าหลอดดูดน้ำลูกแก้วสีเมจิกาวกรรไกรกระดาษสี
5: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องการชั่งการตวงและการวัดกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่1ข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรจะได้ว่า3ใน4ของถังคิดเป็นเศษ3ส่วน4คูณกับ20เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้คำตอบคือ15ลิตรดังนั้นข้าวสาร3ใน4ของถังคิดเป็น15ลิตรข้อที่2น้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมดกี่ขวดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงในระบบเมตริก1ลิตรมีความจุเท่ากับ1,000มิลลิลิตรน้ำผลไม้7ลิตรคิดเป็น7คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 7,000 มิลลิลิตรนำน้ำผลไม้แบ่งใส่ขวดที่มีความจุใบละ200มิลลิลิตรจะได้ทั้งหมด 7,000 หารด้วย200เด็กๆตัดทอนแล้วเด็กๆจะได้คำตอบคือ35ขวดค่ะดังนั้นน้ำผลไม้7ลิตรแบ่งใส่ขวดได้ทั้งหมด35ขวดนั่นเองค่ะข้อที่3ข้าวสาร2เกวียนคิดเป็นกี่ลิตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการตวงของระบบไทย1เกวียนมีความจุเท่ากับ100ถังข้าวสาร2เกวียนมีความจุเท่ากับ2คูณกับ100ได้เท่ากับ200ถังและจากมาตราการตวงของระบบไทย1ถังมีความจุเท่ากับ20ลิตรข้าวสาร200ถังมีความจุเท่ากับ200คูณกับ20ได้เท่ากับ4,000ลิตรดังนั้นข้าวสาร2เกวียนคิดเป็น4,000ลิตรนั่นเองค่ะข้อที่4ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก3เมตริกตัน430กิโลกรัมคิดเป็น3คูณกับ 1,000 บวกกับ430ได้เท่ากับ 3,430 กิโลกรัมดังนั้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าหนัก 3,430 กิโลกรัมนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้มีความยาวมากที่สุด 1. ลิฟบิ้นยาว8เมตร 2. ท่อนไม้ยาว4วา 3. เชือกยาว320นิ้วและ 4. สายไฟยาว18ศอกเด็กๆจะเห็นว่าหน่วยความยาวของตัวเลือกทั้ง4ข้อมีหน่วยยาวคนละหน่วยกันในการเปรียบเทียบความยาวเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเดียวกันเสียก่อนซึ่งแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยความยาวทุกข้อให้มีหน่วยเป็นเมตรข้อที่1ลิปบิ้นยาว8เมตรสำหรับข้อนี้หน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วข้อที่2ท่อนไม้ยาว4วา1วายาวเท่ากับ2เมตรดังนั้นท่อนไม้ยาว4วาคิดเป็น4คูณ2เท่ากับ8เมตร

ข้อ3เชือกยาว320นิ้ว1นิ้วยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น320คูณกับ 2.5 ได้เท่ากับ800เซนติเมตร100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรจะได้ว่าเชือกยาว800เซนติเมตรคิดเป็น800หารด้วย100เท่ากับ8เมตรดังนั้นเชือกยาว320นิ้วคิดเป็น8เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4สายไฟยาว18ศอก4ศอกยาวเท่ากับ1วาจะได้ว่าสายไฟยาว18ศอกยาวเท่ากับ18หารด้วย4ได้เท่ากับ 4.5 วา1วายาวเท่ากับ2เมตรจะได้ว่าสายไฟยาว 4.5 วาคิดเป็น 4.5 คูณ2ได้เท่ากับ9เมตรดังนั้นสายไฟยาว18ศอกคิดเป็น9เมตรเมื่อเปลี่ยนหน่วยความยาวของทุกข้อให้มีหน่วยความยาวเป็นเมตรแล้วเด็กๆจะเห็นว่าข้อ1ลิฟต์บิ้นยาว8เมตรข้อ2ท่อนไม้ยาว8เมตรข้อที่3เชือกยาว8เมตรและข้อ4สายไฟยาว9เมตรดังนั้นสายไฟมีความยาวมากที่สุดเราจึงตอบข้อที่4ค่ะข้อ6ไม้ไผ่ลำหนึ่งยาว 9.7 เมตรจ้อยนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่ากันแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละกี่เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ยาว 9.7 เมตรคิดเป็น 9.7 คูณกับ100ได้เท่ากับ970เซนติเมตรนำไปตัดเป็นท่อนได้ทั้งหมด7ท่อนแต่ละท่อนยาวเท่าๆกันเมื่อนำไปตัดแล้วเหลือไม้ไผ่ยาว25เซนติเมตรจะได้ว่าไม้ไผ่ทั้ง7ท่อนยาวรวมกัน970ลบด้วย25เท่ากับ945เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้ไผ่แต่ละท่อนจะยาวท่อนละ945หารด้วย7ได้เท่ากับ135เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น135เซนติเมตรก็จะยาวเท่ากับ135หารด้วย100ได้เท่ากับ 1.35 เมตรดังนั้นจ้อยตัดไม้ไผ่ยาวท่อนละ 1.35 เมตรค่ะข้อที่7เชือกเส้น1ยาว 63.50 เมตรลวดเส้น1ยาว 3,275 เซนติเมตรเชือกยาวกว่าลวดเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรจะได้ว่าเชือกยาว 63.50 เมตรคิดเป็น 63.50 คูณกับ100ได้เท่ากับ 6,350 เซนติเมตรและลวดยาวเท่ากับ 3,275 เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวดเท่ากับ 6,350 ลบด้วย 3,275 ได้เท่ากับ 3,075 เซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรจาก100เซนติเมตรยาวเท่ากับ1เมตรดังนั้น 3,075 เซนติเมตรจะยาวเท่ากับ 3,075 หารด้วย100ได้เท่ากับ30เมตร75เซนติเมตรดังนั้นเชือกยาวกว่าลวด30เมตร75เซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อที่8อีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันไปที่โรงเก็บเกลือโดยใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุดกี่เที่ยวสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1เมตริกตันหนักเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมอีทต้องการขนเกลือ 1.14 เมตริกตันคิดเป็น 1.14 คูณกับ 1,000 ได้เท่ากับ 1,140 กิโลกรัมใช้รถเข็นที่สามารถขนเกลือได้มากที่สุดเที่ยวละ90กิโลกรัมเพราะฉะนั้นอีทจะต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บทั้งหมด 1,140
หารด้วย90ได้ประมาณ 12.67 เที่ยวดังนั้นอีทต้องขนเกลือไปเก็บที่โรงเก็บอย่างน้อยที่สุด13เที่ยวนั่นเองค่ะข้อที่9ถ้า1ช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมแล้วหากต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะจากมาตราการชั่ง1กิโลกรัมหนักเท่ากับ 1,000 กรัมต้องการตักน้ำตาลทรายทั้งหมด 1.5 กิโลกรัมคิดเป็น 1.5 คูณกับ 1,000 ได้ทั้งหมด 1,500 กรัม1ช้อนโต๊ะนั้นสามารถตักน้ำตาลทรายได้ 12.5 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องตักทั้งหมด 1,500 หารด้วย 12.5 ได้ทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะดังนั้นจะต้องตักทั้งหมด 120 ช้อนโต๊ะค่ะข้อที่10กบตัว1กระโดดไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งถ้ากบตัวนี้กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆกบจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้นะคะกบกระโดดได้ไกลครั้งละ35เซนติเมตรเท่ากันทุกๆครั้งกบจะต้องกระโดดให้ได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามมาตราการวัดในระบบเมตริก1เมตรยาวเท่ากับ100เซนติเมตรระยะทาง50เมตรคิดเป็น50คูณกับ100ได้เท่ากับ 5,000 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นกบจะต้องกระโดดทั้งหมด 5,000 หารด้วย35ได้ประมาณ 142.86 ครั้งดังนั้นกบจะต้องกระโดดอย่างน้อย143ครั้งจึงจะได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า50เมตรตามต้องการค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเราแมวข้อสอบเรื่องวงกลมกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1รูปวงกลมรูปหนึ่งมีรัศมียาว 5.6 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบวงยาวเท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และ r เท่ากับ 5.6 จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ 5.6 เมื่อเด็กๆตัดทอนแล้วจะได้เท่ากับ44คูณกับ 0.8ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 35.2 เซนติเมตรดังนั้นวงกลมรูปนี้จะมีเส้นรอบวงยาว 35.2 เซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2สนามแห่งหนึ่งเป็นรูปวงกลมมีรัศมียาว42เมตรสุดาวิ่งไปได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามสุดาวิ่งได้กี่เมตรกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาระยะทางรอบสนามนั่นคือความยาวของเส้นรอบวงกลมนั่นเองค่ะสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7 r เท่ากับ42จะได้2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ42เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้44คูณกับ6ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ264เมตรจะได้ว่าระยะทางรอบสนามนี้คือ264เมตรแต่สุดาวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5ของระยะทางรอบสนามดังนั้นสุดาจึงวิ่งได้เพียงเศษ2ส่วน5คูณกับ264

ได้ผลลัพธ์เท่ากับ105.6เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3สนามหญ้าเป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง63เมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทจะต้องจ่ายเงิน

ซึ่งหาได้จากพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้คูณกับค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าต่อตารางเมตรสูตรการหาพื้นที่วงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลังสองแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7ซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางได้ว่า r เท่ากับ63หารด้วย2จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับเศษ63ส่วน2คูณกับเศษ63ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3,118.5 ตารางเมตรจะได้ว่าสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 3,118.5 ตารางเมตรเสียค่าใช้จ่ายในการปูหญ้าตารางเมตรละ55บาทดังนั้นจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,118.5คูณกับ55ได้เท่ากับ 171,517.5 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4รูปวงกลมรูป1มีเส้นรอบรูปยาว10พายเมตรจะมีรัศมียาวเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์กำหนดความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ10พายต้องการหาความยาวรัศมีของวงกลมรูปนี้จากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงเท่ากับ10พายจะได้10พายเท่ากับ2พาย r และได้ว่า10พายหารด้วย2พายเท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ r เท่ากับ5ดังนั้นวงกลมรูปนี้มีรัศมียาว5เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5สนามหญ้าแห่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรจงหาพื้นที่ของสนามหญ้าแห่งนี้กำหนดให้พายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของสนามหญ้าซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลังสองจะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณพายคูณ r ยกกำลังสองแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 ซึ่งโจทย์กำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ10เมตรซึ่งรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางจะได้ว่า r เท่ากับ10หารด้วย2จะได้ r เท่ากับ5นั่นคือพื้นที่ของวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ5คูณกับ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 39.25 ตารางเมตรดังนั้นสนามหญ้าแห่งนี้มีพื้นที่ 39.25 ตารางเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้22เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ต้องการหาพื้นที่ของกระดาษซึ่งกำหนดความยาวของเส้นรอบวงกลมมาให้เราจึงต้องหารัศมีของวงกลมรูปนี้ก่อนจากสูตรความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ r แทนค่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ22และแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7จะได้22เท่ากับ2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ r จะได้22คูณกับเศษ7ส่วน22คูณกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ r เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ r เท่ากับเศษ7ส่วน2แสดงว่ากระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้จะมีรัศมียาวเศษ7ส่วน2เซนติเมตรจากสูตรพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลังสองแทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7แทนค่า r เท่ากับเศษ7ส่วน2จะได้เศษ22ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน2คูณด้วยเศษ7ส่วน2เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ77ส่วน2

หรือมีค่าเท่ากับ 38.5 ตารางเซนติเมตรดังนั้นกระดาษรูปวงกลมแผ่นนี้มีที่ 38.5 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตรถ้าล้อหมุนไปได้15รอบจะได้ทางประมาณกี่เมตรเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์กำหนดให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อรถจักรยานยาว 75.8 เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาระยะทางที่ล้อรถจักรยานเคลื่อนที่ไปซึ่งได้จากการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมคูณด้วยจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปได้แต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องหาความยาวรัศมีของล้อรถจักรยานเสียก่อนซึ่งรัศมีจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรัศมีนั้นหาได้จาก 75.8 หารด้วย2เมื่อเด็กๆตั้งหารเด็กๆจะได้ผลหารมีค่าเท่ากับ 37.9 จากสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ2คูณพายคูณ rแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 และ r เท่ากับ 37.9 จะได้ความยาวเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 2 คูณกับ 3.14 คูณกับ 37.9 จะได้ว่าความยาวของเส้นรอบวงกลมเท่ากับ 238.012 ล้อรถจักรยานวิ่ง1รอบได้ระยะทาง 238.012 เซนติเมตรถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทาง 238.012 คูณด้วย15ได้เท่ากับ 3,570.18 เซนติเมตรจากมาตราการวัด100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรจะได้ว่า 3,570.18 เซนติเมตรจะเท่ากับ 3,570.18หารด้วย100ได้เท่ากับ 35.7018 เมตรดังนั้นล้อจักรยานคันนี้ถ้าวิ่งไป15รอบจะได้ระยะทางประมาณ 35.70 เมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8จงหาบริเวณที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาหากนำส่วนโค้งด้านล่างมาต่อแทนที่ส่วนที่หายไปด้านบนจะพบว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาคือครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมพอดีจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่าพื้นที่ของครึ่งวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ28จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับเศษ22ส่วน7คูณกับ28คูณกับ28เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1,232 ตารางเซนติเมตรดังนั้นบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่ 1,232 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ20เซนติเมตรจงหาพื้นที่ที่แรงเงากำหนดพายเท่ากับ 3.14 เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาพบว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีส่วนหนึ่งไม่ได้แรงเงาโดยส่วนที่ไม่ได้แรงเงานั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสียก่อนแล้วจึงลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ได้แรงเงาซึ่งเป็นรูปครึ่งวงกลมจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณกับด้านซึ่งแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาว20เซนติเมตรจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ20คูณกับ20ได้เท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2จะได้ว่า

พื้นที่ของเครื่องวงกลมเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยพายคูณด้วย r ยกกำลัง2เนื่องจากความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมและรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมทำให้ได้ว่ารัศมีของวงกลมยาว20หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ10เซนติเมตรเราจึงแทนค่า r เท่ากับ10และแทนค่าพายเท่ากับ 3.14 จะได้เศษ1ส่วน2คูณกับ 3.14 คูณกับ10คูณกับ10เมื่อเด็กๆตัดทอนเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ157ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่บริเวณที่แรงเงาเท่ากับ400ลบด้วย157ได้ผลลัพธ์เท่ากับ243ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10โรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องประชุมดังรูปจงหาพื้นที่ของห้องประชุมนี้กำหนดพายเท่ากับ22ส่วน7เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะพิจารณารูปที่แรงเงาจะพบว่าเมื่อแยกเป็นภาพย่อยๆจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปและรูปครึ่งวงกลม2รูปเมื่อนำมารวมกันจะได้เป็นรูปวงกลม1รูปพอดีแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของทั้ง2ส่วนนั่นเองพื้นที่ส่วนแรกเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณกับยาวจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ21คูณกับ30ได้เท่ากับ630ตารางเมตรและพื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปวงกลมเนื่องจากวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว21เมตรรัศมีมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมจะได้ว่ารัศมียาวเท่ากับ21หารด้วย2ได้เท่ากับ 10.5 เมตรจากสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายคูณ r ยกกำลัง2แทนค่าพายเท่ากับเศษ22ส่วน7และแทนค่า r เท่ากับ 10.5 จะได้เศษ22ส่วน7คูณกับ 10.5 คูณกับ 10.5 เมื่อเด็กๆตัดทอนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 346.5 ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ห้องประชุมทั้งหมดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบวกด้วยพื้นที่รูปวงกลมจะได้พื้นที่ห้องประชุมเท่ากับ630บวกด้วย 346.5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 976.5 ดังนั้นหอประชุมของโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่เท่ากับ 976.5 ตารางเมตรนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลห้วยหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
3: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่หลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาท
2: เพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุ

0: หมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอ DLTV กดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
3: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
3: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
3: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
7: ี่มันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
8: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
8: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือ
9: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แรกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่ใหญ่และเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
4: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
5: ตัวเท่านี้
4: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
5: เท่านี้เหรอครับ
4: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
5: คืออะไรครับ
4: หัวนม
5: เฮ้ย
4: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
5: ๋
4: า
5: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
4: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
5: เฮ้ย
4: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
5: เพศชายนี่แหละครับ
4: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
5: สัตว์น้ำปลา
4: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
5: เย้
4: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ
5: ่อกระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
4: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกพ้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
5: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
4: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
5: ๆปล่อยไข่
4: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
5: ปลา
4: ปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
5: กิน
4: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
5: ฮะคืออะไรเหรอครับ
4: ก็คือว่าเป็นปลาจมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปาก ของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
6: ผมลองอมบ้างสิ
4: อืมเป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากอ่ะพ่นออกมาได้แล้วแต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
5: ลูกออดครับ
4: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
5: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
4: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
5: ใช่ครับ
4: เลี้ยงลูกในปากก็มี
5: ใช่ครับ
4: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
5: ใช่ครับ
4: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะเลี้ยงพ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
7: ซาบซึ้งครับ
4: ครับ
7: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
4: ดีมากดีมาก

0: ที่ไหน
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นโอเค
2: ไม่มีเด็กเล่น
0: ก็พวกเรานี่ไงเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่นี่แหละยังใจเย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันแต่วันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วอาจารย์จะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยคือชิงช้า
3: เริ่มต้นการทดลองแรกก็เล่นชิงช้ากันเลยเอ๊ะว่าแต่ชิงช้ามันเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นที่เรามาวัดอะไรบางอย่างกันก่อนก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตอนนี้มีไอรีนกับบอสนะที่อยู่บนชิงช้าเดี๋ยวออกัสเดี๋ยวรอบต่อไปแต่รอบแรกอาจารย์จะลองอยากจะรู้ว่าถ้าพวกเราแกว่งชิงช้าไปกับเนี่ย5รอบอยากจะรู้ว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่1อย่าใช้ขาช่วยนะปล่อยเปล่า2อ่ะ3อ่ะดูไอรีนแล้วกันดูไอรีน4ห้าไปหนึ่ง
1: สอง
0: ห้าเรียบร้อยไปไม่เอาขาโดนพื้นนะ
2: เร็วกว่า
0: สาม
4: เร็วกว่า
2: ไม่เอาเร็ว
0: สี่ห้าเรียบร้อยเอาล่ะจากที่เราลองแกว่งลองไกวกันดูเนาะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยแกว่งไปที่จำนวนรอบคือ5รอบเนี่ยใช้เวลาคืออยู่ที่ประมาณ14วินาทีเท่าๆกันสิ่งที่อันแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงคือถ้าสมมุติอาจารย์นับจำนวนรอบแล้วอาจารย์เอาไปดูว่ากี่รอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีภาษาทางฟิสิกส์เราเรียกคำนี้ว่าความถี่เราทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: เอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยเวลาแกว่งเนี่ยจะแกว่งด้วยความถี่เท่าๆกันเพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆกันที่จะได้จำนวนรอบเท่าๆกันโอเคเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าความถี่ก็คือจะบอกว่ามันได้กี่รอบต่อหน่วยหนึ่งเวลาเอาล่ะนี่คือคำแรกที่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนรู้จักเอาไว้ก็คือคำว่าความถี่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราทุกคนเห็นตอนนี้คือทุกคนสังเกตถ้าตอนนี้ไม่มีใครนั่งก็ปล่อยให้มันไกวไปเองอ่ะน้องบอสปล่อยมือปล่อยชึบชาบชึบชาบมันจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้นั่งอยู่บนชิงช้าก็ตามมันก็ยังสั่นด้วยความถี่นี้แหละเอาแหละนี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชิงช้านอกจากเรารู้จักคำว่าความถี่ไปแล้วก็คืออาจารย์พูดว่าชิงช้าเนี่ยมีความถี่แต่เราจะเรียกพิเศษว่าเป็นความถี่ธรรมชาติทุกคนพูดตามอาจารย์ความถี่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือมันเป็นความถี่ของชิงช้านี่แหละเปลี่ยนไม่ได
4: ้ความถี่ธรรมชาตินะคะก็คือมันจะเป็นความถี่ของตัวมันเองที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้เพราะมันก็คือรูปแบบของมันนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกหนึ่งลักษณะที่อยากให้พวกเราสังเกตให้พวกเราใครเป็นตัวแทนนั่งบนชิงช้าอีกรอบหนึ่ง
4: บอสไหม
0: บอสมั่งดีกว่าบอสมาพี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยคราวนี้ก็คือมีคนช่วยผลักด้านหลังแต่ผลักตรงๆนะแต่ประเด็นคืออาจารย์ถามว่าจะให้น้องบอสเนี่ยไกลขึ้นจังหวะที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยควรจะต้องมีจังหวะอย่างไรทุกคนสังเกตนะ
4: ตอนที่ลงมาแล้วก็ผลัก
0: นะทุกคนจะรู้เนาะลองดูไหนทำให้อาจารย์ดูหน่อยอันนั้นหนึ่งสองสามซึบซึบซึบซึบซึบ
2: ซึบ
0: ซึบโอเคพอเดี๋ยวน้องบอสจะตกกระจายมากเกินพวกเราทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าจังหวะของการผลักเนี่ยจะต้องเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของการแกว่งของชิงช้านั่นเองเพื่อที่จะให้ชิงช้านั้นแกว่งไปไกลขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์
4: resonance
0: เกี่ยวข้องกับความถี่เลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์สามารถอธิบายได้ว่าความถี่ของการแกว่งกับความถี่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันผลักเนี่ยเป็นความถี่ค่าเดียวกันแสดงว่าแรงที่พี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับน้องบอสได้ดีที่สุดถ้าจังหวะมันเพี้ยนกันไปเนี่ยบางทีพี่ไอรีนกับพี่ออกัสอาจจะเจ็บแขนบ้างหรือบางทีก็ผลักไม่โดนบ้างถ้าจังหวะมันไม่ตรงกันแต่ถ้าจังหวะที่มันตรงกันปุ๊บเนี่ยกำลังหรือพลังงานที่พี่ๆส่งให้กับน้องบอสเนี่ยก็จะไปได้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนมี3คำประกอบไปด้วย1
1: ถี่2ความถี่ธรรมชาติ3 resonance
0: เอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำ
2: บอสนึงก็แปลว่าต้องมือบอสสามารถผลักแล้ว3อย่าง นี้มันก็ช่วยดันพี่ไอรีน
0: ใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่แสดงเห็นตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกมันเดี๋ยวเราตามไปดูการทดลองต่อไปของจางกันเลยไปครับเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์เซตเอาไว้ให้พวกเราทุกคนทำการทดลองอันถัดมาอาจารย์มีแก้วเนาะอาจารย์มาคว่ำแล้วอาจารย์มาแขวนเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้คือทุกอันเนี้ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็มีแอปเปิลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันตอนท้ายเรามาเริ่มต้นลักษณะที่อยากจะให้พวกเราทุกคนสังเกตก่อนสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำคล้ายๆชิงช้านะพวกเราทุกคนดูสมมติว่าอาจารย์ขยับตัวนี้นิดนึงนะแล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้มันไกวเหมือนกับตอนที่เราทำชิงช้าเนา
2: ะ
0: ทุกคนสังเกตเนาะนี่โอเคเนา
2: ะ
0: แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องแกว่งด้วยความถี่เนี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ย
2: แล้วมันก็หยุด
0: สภาพมันก็ต้องหยุดเพราะว่าโอเคมันก็อาจจะเสียพลังงานไปบ้างคราวนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบที่

0: ความยาวไม่เท่ากันเลยพี่ออกอาการสั้นสุดเลยนะเอานะและดูทุกคนคิดว่าอันไหนจะแกว่งด้วยความถี่มากที่สุด
1: อันน
0: ี้ทุกคนรู้อ่ะโอเคทุกคนพร้อมปล่อยให้เฉยนะไม่ต้องผลักนะ1 2 3ค่อยดูค่อยดูอ่ะถอยมานิดนึง
1: อันยาวครับ
0: อันไหนถี่ที่สุด
1: อันนี้ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้อัน
2: นี้
0: น้องบอสความถี่คืออ
3: ันยาว
0: อันยาวอันยาวเนี่ยความถี่น้อยที่สุด
1: อันนี้ก็ได้
0: เอาแหมเปลี่ยนใจง่ายดังใช่คือสังเกตว่าอันที่มีความยาวเชือกสั้นที่สุดนั่นแหละมันจะแกว่งด้วยความถี่สูงที่สุดเพราะนี่คือความถี่ธรรมชาติของแก้วแต่ละใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่อาจจะทำไม่ได้เพราะว่าชิงช้าเนี่ยมันมีโซ่ความยาวมันจำกัดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ความยาวโซ่มันยังเท่าเดิมเนี่ยเราก็แกว่งอยู่ด้วยความถี่เดิมนั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนความยาวโซ่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติของมันได้
1: เราก็จะราคา
0: ครับผม
1: ก็คือถ้าแปลว่าเชือกมันยาวเท่าไหร่ความถี่ยิ่งน้อยถ้าชิงช้ามันเชือกยาวขนาดนั้นมันน่าจะแบบแกว่งได
0: ้ช้าลง
1: ถูกต้องไปนี่อีก
0: ถูกต้องเลย
4: เราน้ำหนักมีส่วนไหมคะ
0: สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงอันต่อไปนี่แหละจะมาตอบคำถามเอาแล้วนะทุกคนสังเกตอย่างนี้อาจารย์มีแอปเปิลอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เอานะคราวนี้ตัวแอปเปิลตัวนี้จะทำหน้าที่2 อย่างที่จะตอบคำถามพวกเราคำถามแรกก่อนให้ทุกคนสังเกตระดับของแอปเปิลใกล้เคียงกับระดับของถ้วยสีอะไร
4: สีฟ้า
0: เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้แอปเปิลกับกระป๋องสีฟ้าแกว่งพร้อมกันและดูซิว่าคิดว่าอันไหนจะมีความถี่มากกว่ากันโอเคมาลองกันดูพี่ออกัสช่วยปล่อยนะอันนี้ไอรีนนะน้องบอสสังเกตนะน้องบอสให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 3 2 1ปล่อยเลย
4: เข้ากัน
0: สังเกต
4: อ
1: ันนี้ก็แกว่งไปด้วยนะคะเนี
0: ่
1: ย
0: นิดหน่อยนิดหน่อยแต่สังเกตว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตแอปเปิลกับถ้วยสีน้ำเงินความถี่มันแทบจะเท่ากันเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: และนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ตอบคำถามน้องไอรีนเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะน้ำหนักของไอ้เจ้าสิ่งที่มาถ่วงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวที่อาจารย์พยายามจะอธิบายก็คือมวลเนี่ยหรือน้ำหนักของวัตถุที่มาแขวนเนี่ยไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวที่ความยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะปล่อยด้วยตำแหน่งไหนก็ตามมันก็ยังแกว่งด้วยความถี่เท่าเดิมนั้นนี่ลองดูนะแม้อาจารย์จะขยับแอปเปิลมานิดเดียวเนาะแล้วลองให้พี่ออกัสขยับเยอะกว่าอาจารย์ทุกคนลองดูพี่ออกัสไกลนะแต่อาจารย์ขยับแอปเปิลมานิดเดียวนะเอานะ3 2 1ปล่อยเห็นไห
1: ม
0: จังหวะก็ยังเป็นจังหวะเดียวกันอยู่ดี
4: แต่แค่นี้แรงกว่าน
0: ี้นะใช่เราก็เลยจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นไกลมันก็จะไปแรงเฉยแต่ความถี่ความถี่ค่าเดียวกัน
5: เราจะเห็นได้ว่าความถี่ธรรมชาติของถ้วยแต่ละใบแตกต่างกันเกิดจากความยาวของเชือกนั่นเองและมวลหรือน้ำหนักของวัตถุนั้นไม่มีผลต่อความถี่ธรรมชาติ
0: และเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้นิ่งแล้วนะอาจารย์จะแกว่งแค่แอปเปิลชิ้นเดียวพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: แกว่งซ้อยเนี่ยแกว่ง
0: มีอันไหนแกว่งมั่ง
4: สีเขียวกับ
0: เขียวกับแอปเปิล
4: แกว
0: ่งหมดเลยน้องบอสแกว่งหมดเลยเอานะทุกคนสังเกตดีๆอาจารย์ไปแล้วนะ
5: เอาละสิครับแล้วแก้วใบไหนจะแกว่งไปด้วยล่ะเนี่ย
0: รอดู
1: หมดเลยค่ะ
0: ใจเย็นรอดู
4: แกว่งหมดเลย
0: รอดูดีๆรอดูจังหวะของการแกว่ง
1: อ
0: ัน
1: นี้ครับ
0: สังเกตอะไรไหม
1: อันนี้
4: อ๋อขนาดเท่ากันแล้วมันก
0: ็สังเกตอะไรไหม
4: ยาวเท่ากัน
1: ถูกต้องแต่ว่าแม้เราจะปล่อยอันเดียวมันก็เท่ากันอยู่ดีใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะเราเพิ่งแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเจ้าชิ้นถ้วยสีน้ำเงินกับแอปเปิลเนี่ยมีความถี่ธรรมชาติค่าเดียวกันถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ปล่อยแอปเปิลแต่สักพักหนึ่งมันถ่ายเทพลังงานให้กับถ้วยสีน้ำเงินดีที่สุด
1: ก็คือว่า
0: คุ้นไหม
1: มันจะ
4: ถ่ายเทพลังงาน
1: ให้กับอันที่เท่ากันกับมันใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่เราช่วยกันผลักน้องบอสตอนที่เราเล่นชิงช้าจังหวะของคนผลักกับจังหวะของคนเล่นที่อยู่บนชิงช้าต้องเป็นจังหวะเดียวกันมันถึงจะถ่ายเทพลังงานให้ดีที่สุดและนี่แหละก็คือตัวที่มาแสดงให้เห็นว่าอะไรคือความถี่ธรรมชาติและอะไรคือปรากฏการณ์เรโซแนนซ์นั่นเอง
5: เรโซแนนซ์หรือเรียกว่าการสั่นพ้องเป็นปราก

0: ฏการณ์ที่การสั่นของสิ่งหนึ่งๆมีขนาดการสั่นใหญ่ขึ้นเนื่องจากการส่งถ่ายพลังงานมีจังหวะตรงกันกับความถี่ธรรมชาติของสิ่งนั้นนั่นเอง
1: อาจารย์สรุปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เราได้เรียนรู้ทั้งหมด3คำคำที่1คือความถี่เป็นตัวบอกว่าจังหวะของการแกว่งเร็วและช้าแค่ไหนโดยบอกว่ามันสั่นสักกี่รอบหรือมันแกว่งกี่รอบ

0: ลักษณะของมันเราก็จะเปลี่ยนความถี่ของมันใช่และอันที่3ก็คือถ้ามันมีการถ่ายทอดพลังงานซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายทอดถ้ามีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของผู้รับมันจะสามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุดและเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเรโซแนนซ์แต่เดี๋ยวอาจารย์ยังมีอีกการทดลองอีกอันนึงมีอันนึงเพื่อจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของพวกเราง่ายๆอันนี้ไม่ยากแต่ทุกคนน่าจะต้องตอบอาจารย์ได้แล้วตอนนี้พร้อมยัง
1: ค่ะ
0: มาเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ทดลองอะไรบางอย่างกติกาของอาจารย์ที่อยากให้พวกเราทุกคนทดลองก็คือน่าจะอาศัยสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันมาด้วยวันนี้นะการลูกโป่งแต่ละอันนี้มีความยาวแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: กติกาคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ก้านทั้ง4นี้สั่นพร้อมๆกันให้พี่ออกัสก่อนนะพี่ออกัสแตะได้เฉพาะถาดสีฟ้านี้เท่านั้นนะแล้วอาจารย์อยากให้ทั้ง4ชิ้นนี้ขยับไปด้วยจังหวะเดียวกันก็คือความถี่เดียวกันพร้อมนะลองเลยครับ
2: น้องออกัสพยายามเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่มันไม่เห็นจะขยับพร้อมกันเลยนะครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่าความยาวไม่เหมือนกันมันก็จะสั่นไม่เท่ากัน
2: จำที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ได้ด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: เพราะอะไร
1: เพราะความสั้นไม่เท่ากัน
3: ความยาวไม่เท่ากัน
1: ความสั้นไม่เท่ากัน
0: แต่ละอันจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
1: ความถี่ธรรมชาติ
3: ความถี่ธรรมชาติ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเด็กๆจำกันได้แม่นจริงๆด้วยยอดเยี่ยมไปเลยครับ
0: เอาใหม่งั้นอาจารย์จะให้อยากลองอีกสักอย่างหนึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสังเกตก็คือถ้าเกิดอาจารย์เริ่มช้าๆเนี่ยสังเกตไหม
3: ไอ้สองอันนี
0: ้สีแดงมันจะไปเยอะที่สุดแต่พออาจารย์เริ่มเร็วขึ้นสีขาวเนาะงั้นทุกคนเดาได้ไหมถ้าอาจารย์ขยับถาดให้เร็ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
1: จะเป็นอันนี้
0: แล้วถ้าเร็ววันนี้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจากช้
1: า
0: ๆความถี่ที่อาจารย์ใส่ลงไปบันไปตรงกับความถี่การสั่นของไอ้เจ้าก้านที่สูงที่สุดก็คือความถี่ธรรมชาติของมันพลังงานที่อาจารย์สั่นก็เลยถ่ายเทไปให้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดมันก็เลยสั่นเยอะสุด
1: เหม
0: ือนกันเลยถูกต้องแล้วถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนความถี่ใหม่นี่สังเกตความถี่เนี้ยบังเอิญมันไปตรงกับไอ้เจ้าก้านสีขาวแล้วมันก็เลยรับพลังงานของอาจารย์ได้ดีที่สุดมันก็เลยสั่นไปเยอะที่สุดคราวนี้ถ้าอาจารย์เพิ่มอีกอันนี้กลายเป็นก้านถัดมาที่สามารถรับพลังงานอาจารย์ได้ถ้าอยากจะให้อันนี้มันสั่นมากๆอาจารย์ก็ต้องเพิ่มจังหวะความถี่ของอาจารย์เข้าไปอีกอาจารย์ก็ต้องเอาล่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของทั้งความถี่ธรรมชาติเรื่องของ resonance แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่ที่หนึ่งแล้วพวกเราจะได้รู้สึกถึงเนี่ยการแกว่งก้านสั่นแล้วก็ปรากฏการ resonance ด้วยตัวของเรากันเองพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากรู้ไหมว่าที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยมาไป
1: กันเลยอาจารย์คะวันนี้เรามาที่นี่กันทำไมคะ
0: เรามาที่นี่เพราะอาจารย์ได้ยินว่าที่เนี่ยเขามีเครื่องจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นสถานการณ์จำลองในลักษณะที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ด้วย
2: ฮะอะไรนะครับอาจารย์เครื่องจำลองแผ่นดินไหวหน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย
0: นั่นแหละที่อาจารย์เคยบอกไงว่าเดี๋ยวเราจะมาให้พวกเราสัมผัสบรรยากาศของการสั่นด้วยตัวเองเลยพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะตายกันเลย
1: ไปเลย
0: วันนี้เราก็ต้อนรับพี่พัดลมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พัดลมจะพาเด็กๆนะครับได้มาทดสอบเครื่องเทสแผ่นดินไหวกันนะครับซึ่งที่นี่นั้นเนี่ยจะทดสอบแรงสูงสุดอยู่ที่7ลิกเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีทดสอบกัน3ระดับด้วยกันนะครับรอบแรกผมจะเปิดในระดับ5ลิกเตอร์ก่อนนะครับให้น้องๆได้ไปทดสอบกันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มความแรงขึ้นเป็น6ลิตรแล้วก็7ลิตรนั่นเองทีนี้เราเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ แต่จะดีกว่าไหมนะวันนี้ถ้าเราได้มารับรู้ว่าความแรงของในแต่ละระดับนั้นมันแรงอย่างไรบ้างเพื่อเราได้เตรียมตัวรับมือในอนาคตนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เด็กจะขึ้นเครื่องทดสอบแผ่นดินไหวกันเราต้องเซตอุปกรณ์กันก่อนนะครับเราให้น้องๆทุกคนใส่หมวกเซฟตี้ก่อนนะ
0: ครับเอาล่ะทุกคนเราก็ดูพร้อมกันแล้วเนาะ
5: พร้อมไหมครับพร้อมแล้วไป1 2 3

0: นี่คือตัวอย่าง1โครงสร้างของบ้านนะครับดังนั้นรอบแรกเนี่ยพี่จะเปิดในระดับ5ลิตรนะครับน้องทุกคนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งก่อนเลยฮะลักษณะการนั่งคือต้องนั่งที่ห้ามขยับไปไหนแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่พัดลมเป็นคนเดียวทั้งที่จะมาเปิดประตูนี
1: ้ค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเค

0: เต้ยยังไม่เท่าไหร่นะหนูว่า
1: ของหนูไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
2: ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างบ้านจริงๆนะครับอันนี้5 ลิกเตอร์
3: นะครับ
2: ซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างบ้านจริงๆที่มาต่อกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่น่ากลัวกว่านี้เพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือนดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆมานั่งห้องเพียงแค่ห้องจำลองจะยังไม่รู้สึกอะไรมากเท่าที่ควรแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยโคมไฟมันเขย่านะครับทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวจบแล้ว5 ลิกเตอร์
3: อันนี้5 ลิกเตอร์ประมาณนี
2: ้รอบที่2ครับก็จะเป็นในระดับ6 ลิกเตอร์นะครับซึ่งผมจะจำลองอยู่ในเมืองมิยากินอตนะคร
3: ับโอเคครับ
2: เริ่มรู้สึกมีการเขย่าตึงตังนิดหน่อย
3: โอ้โห
1: อ
3: ัน
1: นี้แค่6 ลิตร
4: ตอนเขย่าอยู่นี่สั่นมากๆเลยค่ะแบบเหมือนมันจะแยกออกจากกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะสั่นแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสั่นไปข้างหน้า
3: เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในห้องนี้แล้วมันบังเอิญอาจารย์ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจารย์เลยถือโอกาสเอาอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองเนี่ยมาติดตั้งไว้ข้างหลัง
1: ใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราช่วยกันสังเกตหน่อยว่าตอนที่ ไอ้เจ้าเครื่องจำลองเนี่ยมันเริ่มสั่นดูใช่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านี้
2: มาไฟนอลสุดท้ายกันระดับ7 ลิตร
3: อันนี้คือสูงที่สุดที
2: ่
3: เครื่องจำลองนี่ทำได้ใช่ไหมครับ
4: อันนี้ซ่ามันจะโยงน้อยกว่าอันที่แรก
2: รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวเขาจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นการเขย่าเตือน
3: ครับผม
2: แรงๆเยี่ยมการเขย่าเตือนดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด
3: เพราะว่าจะเป็น aftershock
2: ที่ญี่ปุ่นเขาจึงสอนเด็กกันว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยการเตือนครั้งที่1คุณต้องรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุด
3: โอเคครับ
2: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย aftershock มันจะตามมาเรื่อยแล้วเราไม่รู้มันจะหยุดเมื่อไหร
3: ่ okay.
2: ดังนั้นถ้าคุณมัวแต่เก็บของหรือว่าตามหาสมบัติภายในบ้านอยู่แล้วคุณไม่รีบออกไปพอเวลา aftershock ตามมามันจะทำให้ประตูหน้าต่างบ้านคุณมันเบี้ยวค
3: ุ
2: ณจะไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้พอละ aftershock มันซ้ำตัวอาคารก็จะถล่มเสียชีวิต
3: และโดยปกติแล้วเนี่ยความแรงของ aftershock เองก็พอๆกับครั้งแรกอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ถูกต้องใช่ครับแล้วแต่บ้านหลังนั้นหรือว่าเมืองนั้นอยู่ใกล้เส้นสูงสุดมากน้อยแค่ไหนในการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเอง
3: โอ้ครับซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่ครับ
3: เป็นไง
1: ไม
3: ่
1: ออก
3: ไม่ออกยังติดใจเป็นไงบ้าง
1: เท
3: ่
1: าก
3: ัน อันสั้น
1: เ
3: พราะสังเกตเห็นอะไรบ้าง
1: เพราะสังเกตเห็นว่าอันสั้นมันจะแกว่งช้ากว่า
3: โอ้แต่ละคนเอาละก็ถือว่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศเนาะได้ความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มี aftershock
2: การทดลองในวันนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยว่าเราสามารถแตกเป็นวิชาอะไรได้ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองกันและจำไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราต้องวิ่งออกไปอยู่ที่ลงแจ้ง
3: ก่อนเลย
2: วันนี้การทดลองเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองสังเกตรอบๆตัวเราดูค่ะอย่างสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยชิงช้าใครจะไปคิดเขาว่าจะเป็นฟิสิกส์ได้พอได้ทดลองแล้วก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ
5: จากความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ที่อธิบายว่าการส่งถ่ายพลังงานให้กับผู้รับนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ในกรณีของการสร้างอาคารบ้านเรือนเราไม่อยากจะให้อาคารบ้านเรือนนั้นได้รับอิทธิพลจากการสั่นของแผ่นดินไหวมากดังนั้นเราจึงออกแบบอาคารบ้านเรือนต่างๆให้มีความถี่ธรรมชาติห่างออกไปจากความถี่ของการสั่นของแผ่นดินไหวนั่นเองครับ
3: เอาล่ะวันนี้เราก็เรียนรู้กันเยอะแยะเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งเรื่องของชิงช้าเรื่องของความถี่และมากมายนั้นช่วยสรุปให้อาจารย์ได้นิดนึงได้ไหมวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับ
4: ความถ
3: ี่ก็คือการที่เราใช้ในการบอกว่าวัตถุ1-1หรือการสั่น1-1หรือการแกว่ง1-1เนี่ยมันแกว่งด้วยจังหวะเร็วช้าแค่ไหนโอเคนะคำต่อไปครับผม
1: ความถี่ธรรมชาติค่ะ
3: ถูกต้องเลยความถี่ธรรมชาติก็คือความถี่ที่อยู่ในธรรมชาติของไอ้เจ้าวัตถุหรือสิ่งของนั้นๆนั่นเองและจะสังเกตได้ว่าตราบใดที่ลักษณะของสิ่งของมันก็ยังเป็นลักษณะเดิมเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ครับผมน้องบอส
1: เรโซแนนซ์
3: เยี่ยมยอดและก็เรโซแนนซ์เป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ อยากจะมีการถ่ายเทพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามที่ความถี่ของผู้รับกับผู้ส่งตรงกันเมื่อไหร
4: ่
3: การถ่ายเทนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดเราเรียกว่า resonance โอ้ตั้ง3แนวคิดเยอะไหม
4: เยอะ
3: โอเคแต่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นไหม
1: รู้ค่ะ
3: เยี่ยมยอดเลยแล้วเราก็ยังไปดูแบบจำลองการสั่นของแผ่นดินไหวกันด้วยตื่นเต้นไหมอันนั้น
4: ตื่นเต้น
3: สนุกเลยอันนั้นเอาล่ะและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีให้มากมายมาค้นหากันอีกในรายการ
4: เสียงสนุก
3: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอี่ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Ad Track Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่ม Track ต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับ Set up อย่างไร Track ต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย
1: สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยแทร็กต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับ

ช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase version 13แล้วแน่นอนนะครับ13แล้วแน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรเอแอดแทร็กตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถแอดแทร็กได้แบบนี้นะครับแอดแทร็กได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็แอดแทร็กแบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง audio instrument sampler midi นะครับเราไปดูก่อนว่าแทร็กอื่นๆล่ะแทร็กที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect trackGroup Track, VCA Track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน Folder Track นะครับ Marker Track Rules Track นะครับ Arrange Track Chord Track Signature Track Tempo Track Transport Track แล้วก็ Video Track นะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับ Track ต่างๆในโปรแกรม Cubase นะครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่นTempo Track หน้าตาจะเป็นอย่างนี้Tempo Track สามารถที่จะเปลี่ยน Tempo เขียนเปลี่ยน Tempo ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ Tempo Track เนี่ยเรายังมี Signature Track ด้วยนะครับ Signature Track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 11 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น6 8แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น6 8ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ4 4แล้วเปลี่ยนเป็น6 8ครับอันนี้คือ Tempo Track และ Signature Track เราสามารถทำ Marker Track ก็ได้นะครับนี่ Marker Track ไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น Intro นะครับเข้าตรงนี้เป็นคำว่าShow Start ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคอินโทรขึ้นมาตรงหมายเลข1นะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีก1อันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่3แล้วเขียนว่า Show Start แบบนี้นะฮะต้องโชว์สตาร์ทใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นอัดเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายทีเดียวอันนี้ที่จำเป็นนะครับมีทั้งมาร์กเกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้แทร็กต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดูแทร็กอื่นๆเช่น Folder Track เราสร้าง Folder Track นะครับมีอยู่ตรงนี้ folder track คืออะไร folder track ก็คือจัดหมวดหมู่ของ track ต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกล

องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับโฟลเดอร์แทร็กลองโฟลเดอร์แทร็กและเขียนว่าเป็นดรัมนะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้างแทร็กขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8แทร็กนี่ปึ๊บเห็นไหมฮะ8แทร็กนี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บปึ๊บมันก็จะทั้งหมดทั้ง8แทร็กนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดรัมนะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดรัมอยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกดexpand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือ folder track นั่นเองนะครับ folder track อันนี้ก็เป็นอีก track นึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบ track สำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะ move ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไปremove กัน remove selected tag เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument track instrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา addแล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะแอดแทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือกแลกออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็นแทร็กเสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นดรัมนะครับตั้งเทมโปใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยนเทมโปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด edit instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเหมือนมีเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็กแปดสิบตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับหน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้ EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับนี่หน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี track midi ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument track มันจึงไม่มี track midi ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผม instrument track อีก track นึงนะครับเป็นเสียงปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่า Halion Sonic นะครับเป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกลองแล้วก็เขียน MIDI เอาดินสอเขียน MIDI

ล้วก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับก็เบากลองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของ track นี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมี track กลองและมันมี E piano อยู่ขึ้นเป็น instrument track อยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแท็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบแร็กขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTI ตรงนี้นะครับผมจะสร้างแร็ก instrument เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้แหละครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับแร็กตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create แล้วผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามีแทร็ก MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ปหนึ่งโยนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ Data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น Rack Instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมีแทร็กไม่มากนะครับก็สร้างเป็น Instrument Track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ Track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู TrackAudio track กันครับแวบและแล้วก็มีกีตาร์มาอยู่เรามาว่ากันต่อครับเรื่อง audio track คราวนี้เนี่ย audio track มันสัมพันธ์กันยังไงครับจำ EP แรกได้ใช่ไหมครับเรากด F4 ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตั้งค่าต่างๆนะครับของ input audio input นี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับaudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของแทร็กใช่ไหมครับว่าแทร็กมันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3 4เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับ input 1 input 2

2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของ Cubase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามา add 2 channel นะครับปึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็น Vox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับ GT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนดีไวซ์พอร์ตตรงนี้ได้อ่ะ1เห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็Vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวด์การ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายๆ channel มากกว่านี้เองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับเห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument track เราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วพอเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่า track ต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเอาอีน้องเอมช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: บบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: หรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน 4 ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
0: ต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้การคิดแบบวิทยาศาสตร์จะโคจรมาพบกับสัตว์ตัวใหญ่ใจดีเหล่านี้ครับช้างไทยช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ําแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต๊อบจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพฤติกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั้นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับ เมื่อสักครู่พี่ต๊อบแหนไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
3: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
3: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อง
3: ขี่ช้าง
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
3: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
4: อาบน้ำช้าง
0: อาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ้าวน้องแพร
5: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
5: จับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนังคร
5: ับให้อาหารช้างค
0: ่
5: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
6: ได้ครับ
0: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนเอิญตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
7: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาพวกมันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกจะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
0: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
2: ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้นก้อง
3: ใจครับ
0: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
3: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
0: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
8: เมนนะ
0: เมนโอเคน้องแพร
9: อยากทำค่ะอ
0: ยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
9: ไม่กล้าจับ
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
6: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดนัด
1: นัดนะ
0: ใครเอาเปเอามะละกออะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อะแบกล้วยก้อนแบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้อาหาร
0: ล้างทำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาได้แบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกหญ้า
0: พวกหญ้าอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
3: ยุ่ยยิ่ง
0: ใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหม
4: ก็ใส่นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคนมาเข้ากัน
3: ร่อนใส่ก
0: ็นี่ไงตะแกรงอยู่นี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนร่อนใส่ถัง
3: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อน
1: เลย
0: ข้อที่หนึ่งอะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้หมูช้างเปื่อยยุ่ยแล้วข้อที่4นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละ
1: ใช
0: ่สองเนี่ยน่าจะเละ
1: เอ้ยอันนี้น่าจะแข็งมันจะมี
0: กากใยข้าวข้างโพดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใยแล้วตรงนู้นอ่ะ
1: ตรงนู้นก็น่าจะเป็นแห้งนะ
0: ลองด
1: ูเป็นแห้ง
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือหมูช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: เฮ้ยกินนมด้วย
0: จะตักเออแล้วโหดพ่อค่ะมันงูนะ
2: อันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งนะ
0: อ
2: ๋
0: อไม่โหอะไรอ่ะเราตากแล้วว่ะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตัดมูช้างแล้วมันจะเลอะมือค่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
6: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอ่ะมันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแกจะตัดไอ้นี่ละ
6: ขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
6: ที่เราตักมาคือหญ้านะ
3: ทำความสะอาด
0: ไอ้น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล้างมูลช้าง
5: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่ไปช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มหน่อไม้แล้วพอแล้วเอานะบอกได้ซุ้มหน่อไม้แล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
7: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดเลยค่ะ
8: น้องๆเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องก็ทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษ

นั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่จะมาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2 อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษ

0: มี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
1: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างหนูนช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
2: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
3: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
1: และตอนนี้น้องๆก็มือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
2: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
0: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
2: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายอ่ะเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
4: ไปถึงขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับเป็นน่าจะปั่นแล้วก็ทำที่ทำให้มันเป็นฝอยๆครับร่อนนะอุ๊ยร่อน
1: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
5: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถ้าอันนี้มันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
4: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดีหรือว่าให้อื่นอยู่ตรงกลาง
5: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามนี้น่าจะพอเฮ้ยเอฟยาค่อยๆถูมาเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยมาเติม
4: ไม่โอเคแล้วกระดาษไม่มีมันมีรูเลยนะกระดาษมันก็เละเหมือนเดิม
6: เละไปไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างบนนี้แล้วก็นี่รอ
4: เออ
6: ตอ
2: ามูลที่ช้

0: มาไว้บนตาข่ายแล้วก็ลอดแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได
1: ้เฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อย
2: เออต่อขวาเข้าไป
0: ช้างอะมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
3: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
4: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
5: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทางบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
6: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว
1: เร็วๆ

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆย้ำๆวนอีกวนอีกวนอีกวนอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: เบื่อเต้นอยู่ครับ
0: ยังฮึบคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลย

0: ป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
2: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
3: แล้วเราคิดว่ามูลช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
4: ประเภทของมูลช้างครับ
0: ประเภทของมูลช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับอ่ะ
5: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในรวมมูลช้างค
0: ่
5: ะ
0: น้องแพร
5: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็ก
1: ๆใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
1: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ไม่มีช้าง
0: เย้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คน

ประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนด์ของโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิทธิ์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลบบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติกรณียกิจเพื่ออนาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลา
าหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชร

ประมูลสดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้น

ูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาโดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ

0: ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
1: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
2: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
0: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
1: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
1: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: Wahl.
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าว

0: รายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงอะครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์

ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มาก

0: ประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เร
1: ีย
0: บร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหล
1: ัง
0: จากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะ
1: ฮ
0: ะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปเข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้สี่โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลแล้วไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: รู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: วน่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติ

0: คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เราน ะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
0: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
0: ล
1: ี
0: น
1: เ
0: นี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลใหญ่มันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
1: ครับ
0: Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
1: าน
0: ะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3ตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุฒเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมี

0: มีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือเราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตมติกมันก็ต้องไปที่ออโต้
1: ครับผม
0: ในขบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4ขบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือสเตอริไลเซชันคือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
1: ปุ่มสีแดงๆ
0: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะตอนก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศออกไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโตเคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังขบวนการสเตอริไลเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลย
1: oh.
0: นะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาวน
1: ์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชันพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลัวจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก
1: ว
0: าดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการ

0: คนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหรออ
2: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้างดีกว่า
2: เอาเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
2: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่แม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
4: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
5: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เบลขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
2: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
4: จะหนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
5: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
5: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดแซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
6: เย้เ
3: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
5: ได้เลย

0: ดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือ

0: และเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวไ
1: ป
0: ได้รอบที่2ว้าวรอบสุดท้ายใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
1: แตกต้องแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
1: แตก
0: ว้าว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ต่อไปรอบที่2ค่ะ
1: แตก
0: กลาง
2: นี่ก็
3: หมดแล้ว
1: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายใจเย็นสูดลมด้วย
1: แตก
0: โอเค
2: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดง่ายอันนี้เราทดลองใจเย็นมั้ย
3: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกรอบที่3เบลเลอร์อ่ะ
3: อาจารย์
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
4: ของหนู
1: ของหนู
0: ใครตัดสิน
3: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองนี้ขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
2: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
2: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
2: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
2: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ๋อโอเค
2: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
5: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
5: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับ
0: โอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
3: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
4: พร้อมค่ะ
0: โอ้โหกระปี้กระเป๋ามากถ้าพร้อมแล้ว

0: ็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โ
0: อ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงเอ้ย
2: ลูกนี้
3: เอาดวงผมนะครับเห็นไหม
0: ฮะ
1: อะไรอ่ะ
3: เป็นล่องหนดู
1: นั่นเหร
3: อว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: เอาอีกรอบนะคะพี่เปี้ยวมองไม่ทัน1 2 3ใจเย็น
3: โอ้ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ๆ
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: ล่องหน
0: โอเคสุดยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวาดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะแบบเราเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่และเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: หนึ่งสอง

0: นี่ก็ยังไม่หมด
1: หมดแล้วใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆน่าจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
2: เชื่อครับ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: แน
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
5: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปี้ยวค่ะแล้วพี่เปี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นปะ
0: น้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Mm-mm-mm.

0: ซรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยกระจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็งอยู่ปาก
5: มันแข็งข้างในอ่ะ

0: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อม
2: คิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนึบหนืดครับ
1: เหนียว
2: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
3: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
4: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: ของพี่เปี้ยวค่ะ
0: พี่เปี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
4: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยทะเล
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ณยามดึกในสวนแห่งหนึ่งเหล่าแมลงตัวจิ๋วต่างนอนหลับกันอย่างสบายใจแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ชักช้าอยู่เพราะมัวแต่มองดูดวงดาวทันใดนั้นดวงดาวก็สว่างโชติช่วงขึ้นมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและ

ันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแถมยังมีแดดอุ่นๆจากดวงอาทิตย์ถูกใจทั้งคนแล้วก็ดอกไม้แน่นอนเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะเจอกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆต่างๆมากมายเลยครับแต่พอตกถึงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยฟ้าที่เคยเงียบเหงาแล้วก็ว่างเปล่าในตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเลยล่ะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากมาย

0: แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็มีดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์เป็นดาวไม่มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีอยู่ไม่มากเลยครับแค่5ดวงนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ครับโลกของเราเองก็เป็นดาวเคราะห์นะครับส่วนดาวฤกษ์นั้นนะครับเป็นดาวที่มีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองครับเป็นดาวที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับนั่นน่ะคือดาวฤกษ์นั่นเองครับดาวฤกษ์นะครับปกติแล้วจะอยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเรานะครับเราจึงเห็นดาวฤกษ์เนี่ยเป็นจุดเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงระยิบระยับแต่ก็มีดาวฤกษ์อยู่ดวงนึงนะครับที่อยู่ไกลโลกมากกว่าดาวดวงอื่นๆเราจึงสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองแต่ทำไมเรามองไม่เห็นดาวฤกษ์อื่นๆตอนกลางวันเหมือนกับดวงอาทิตย์ล่ะครับแล้วต้องรอให้ตกกลางคืนก่อนถึงจะเห็นดาวฤกษ์เหล่านั้นน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับจริงๆแล้วดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนนะครับแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ในตอนกลางวันก็เป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้พี่กดเปิดไฟฉายแล้วนะครับแต่เรามองไม่เห็นไฟที่ออกมาจากไฟฉายนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไฟฉายนี้ทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยเพราะว่าเราอยู่ในห้องที่มีแสงไฟขนาดใหญ่เปิดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดไฟดวงใหญ่เราก็จะสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายแบบนี้ครับซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เวลากลางวันนี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟดวงใหญ่ในบ้านของเราซึ่งมันสว่างมากจนกลบแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้ตอนกลางวันนั่นเองนะครับแต่พอตกกลางคืนเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าแบบนี้แหละครับดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คนเราเนี่ยจะจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับน้องๆล่ะครับเคยสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆอะไรหรือเปล่าเอ่ย
1: คำถามโลกของเราเป็นดาวประเภทใดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวหางใช่แล้วโลกเป็นดาวเคราะห์1ใน8ดวงในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3มาลองคิดกันต่ออีกสักคำถามนึงดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีชื่อว่าอะไรดาวคานอปุสดาวซิริอุสหรือดาวอาร์คตูรุสคำตอบก็คือดาวซิริอุสยังไงล่ะดาวซิริอุสหรือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อยู่ห่างจากโลกมากถึง 8.7 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง26เท่าเลยนะ
2: เศษเล็กรูปร่างแปลกๆในศูนย์ของพวกเรานั่นมันอะไรกัน
3: โหเอานั่นสิแล้วก็มีเจ้าตัวแปลกๆมาด้วยนะแปลกจริงๆด้วยอ่ะหน้าตาแปลกมากเลย
4: น่ากลัวจังตัวอะไรเนี่ย
2: มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับจริงๆทำไมไม่อยู่ในสวนของเราล่ะ
3: มันต้องมากำจัดพวกเราแน่
4: ๆมันจะมายึดสวนพวกเราหรือเปล่า
3: หรือมันจะทั้งกำจัดพวกเราแล้วก็ยึดสวนของพวกเราไปด้วย
5: เฮ้ยจริงหรอผมคงไม่มั้ง
4: น่าแปลก
3: หยุดก่อนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบกันก่อน
2: นั่นแหละเสียงดังที่สุดเลย
3: เจ้าพวกตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดที่จู่ๆก็มาโผล่ในสวนของพวกเราสร้างความลำบากและทำให้ฉันพวกเรารำคาญตารำคาญใจพวกนั้นเรามาวางแผนในการขับไล่พวกมันกันไปเถอะมิตรสหายที่รัก
6: แต่พวกเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็นพวกชั่วร้ายแค่หน้าตาอาจจะแปลกๆไปสักหน่อย
2: มาดีหรือมาร้ายเราก็ยังฟันธงไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่าอย่างน้อยความแปลกของพวกมันก็น่าสนใจต้องศึกษาไว้สักหน่อย
3: งั้นพวกเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์กันว่าพวกมันจะมาจากดาวดวงไหน ดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราหลายกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลากหลายตามรูปร่างการเรียงตัวของมันอย่างเช่นนี้กลุ่มดาวไถเป็นดาว3ดวงเรียงกันกลุ่มดาวค้างคาวที่พอลากเส้นแล้วก็ดูเหมือนปีกค้างคาว
2: ฉันเคยเห็นมันตัวนึงมันดูเหมือนหมึกมากฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากกลุ่มดาวคนแบกหม้ออันนี้นะ
5: แต่ตัวที่ฉันเห็นมามันไม่เหมือนหมึกนะมีน่าจะใช่หรอก
4: ดูไปพวกมันก็เหมือนกิ้งก่านะน่าจะมาจากกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนหรือเปล่าก
5: ิ้งก่าเหรอไม่เห็นเหมือนเลยนะแต่ถ้ามันเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นจริงอ่ะเราอันตรายแน
3: ่เอาล่ะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเจ้าพวกตัวเหม็นสกปรกพวกนั้นมันคงไม่ใช่มาจากไหนนอกจากกลุ่มดาวแมลงวันนี่แน่ๆอยู่ที่นั่นมันคงโดนรุมตอมทั้งวันเพราะความเหม็นเน่า
5: จริงเหรอฉันยังไม่เคยดมพวกมันเลยนะเลยไม่รู้เรื่องกลิ่นน่ะนายคงดมมันมาอย่างดีเลยสินะ
7: สวัสดีชาวโลกฉันคือออกโตผู้นำคณะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกนายสิ่งมีชีวิตอันต่อยต่ำน่าเกลียดยกเว้นเธอผู้งดงามพอๆกับพวกเราจ้ะพวกเรานั้นมีทั้งความฉลาดความเก่งกาจและแข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาจากดาวซิริอุสในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนพวกเจ้าจงมาปรนนิบัติพวกเราให้สมเกียรติ
2: ถ้านายมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างและร้อนแรงที่สุดทำไมพอมาอยู่บนโลกที่อุณหภูมิแค่30กว่าองศาแล้วมีเหงื่อออกเต็มเลยล่ะ
3: แท้ที่แท้ก็พวกลวงโลกกลับไปที่ดาวยิ่งใหญ่ของพวกแกเลยสิที่นี่ไม่ต้อนรับพวกแกไป
7: ว่ายังไงนะนี่แกบังอาจ
3: แกสิหุบปากไปเลย
5: ใจเย็นๆก่อนทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากจริงๆแหละฉันว่าเราไปกินไอติมกันให้สดชื่นดีกว่าใครอยากกินตามมาเลยนะตามมาตามมา
7: ฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายจะต้องมาเป็นทาสฉันขอไปด้วยคนนะคนสวย
2: ป้าอำนาจบ้าผู้หญิงเหงื่อออกเยอะ

อย่างที่เรารู้กันไปนะครับว่าดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เราก็สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าดาวเคราะห์เนี่ยมันมีตัวช่วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยของดาวเคราะห์คืออะไรด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้ครับเราเจาะรูที่ด้านข้างของลังกระดาษ3รูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะที่ด้านบนอีก1รูแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไฟฉายเข้าไปตามรูที่เจาะไว้นะครับ

ไฟฉายกระบอกใหญ่นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนไฟฉายกระบอกเล็กคือดาวฤกษ์อื่นๆในกล่องคือท้องฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งเราสามารถมองเห็นแสงไฟจากไฟฉายอันเล็กหรือดาวฤกษ์ได้เพราะมันมีแสงสว่างออกมาจากตัวของมันเองแต่ถ้าเป็นลูกบอลหรือว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองล่ะครับว้ามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ท้องฟ้าของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อยู่ร่วมกันเมื่อดาวฤกษ์ส่องสว่างก็จะทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยการที่แสงจากไฟฉายตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นลูกบอลต่างๆในความมืดก็เหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสง

0: โดยเราต้องอาศัยเข็มทิศเป็นตัวช่วยนั่นเองแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเข็มทิศนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีวิธีการสร้างเข็มทิศด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำเข็มหรือคลิปลวดหนีบกระดาษที่กางออกให้ตรงๆเหมือนกับเข็มแล้วนำแท่งแม่เหล็กมาถูแบบนี้จากนั้นเอาไปวางไว้บนวัตถุที่เบาๆเช่นโฟมที่ลอยน้ำได้แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ว่าเราจะพยายามหมุนเข็มไปทางไหนสุดท้ายแล้วปลายของเข็มก็จะกลับมาชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอเท่านี้ก็ได้เข็มทิศแล้วทิศทางที่ปลายเข็มชี้ไปซึ่งเหมือนเดิมเสมอฝั่งหนึ่งก็คือทางทิศเหนือส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทิศใต้นั่นเองที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโลกของเราที่เป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ที่ส่งแรงมาดูดแม่เหล็กซึ่งก็คือเข็มที่เราถูกับแม่เหล็กไว้ให้หันไปหาขั้วแม่เหล็กของโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองปลายเข็มก็เลยชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอซึ่งดวงดาวเองก็มีอยู่ดวงหนึ่งเป็นดวงที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้าดวงดาวนี้มีชื่อว่าดาวเหนือครับการที่ดาวเหนืออยู่ในทิศทางที่เกือบจะเป็นทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลกดาวฤกษ์ดวงอื่นๆจึงดูเหมือนเคลื่อนที่วนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือของนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลก
1: มาลองทายกันดูสิว่าฉันเป็นใครฉันเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เด่นชัดในค่ำคืนฤดูหนาวฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีชื่อของฉันเหมือนสัตว์ที่ร้องมอมอฉันก็คือกลุ่มดาววัวยังไงล่ะวิธีสังเกตฉันก็ง่ายถ้าเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายๆตัว V อย่างน้อย9ดวงนั่นแหละคือฉันเองเอ๊แล้วฉันล่ะเป็นใครนะมาลองทายกันดูสิฉันเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองตัวของฉันดูสว่างร้อนแรงเจิดจ้าสุดๆผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นฉันได้ทุกๆวันในเวลากลางวันใช่แล้วฉันก็คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะฉันมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากถึง109เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสเลย
0: ถึงดวงดาวจะอยู่ไกลจากเรามากบางวันก็มองเห็นบางวันก็มองไม่เห็นแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีทั้งความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์แล้วล่ะก็โลกของเราเนี่ยคงจะหนาวจนอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโลกของเราเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลโลกของเราให้ดีนะครับเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในจักรวาลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักเลยนะครับจะว่าไปแล้วเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเลยนะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องราวบนท้องฟ้าเนี่ยยังมี อะไรอีกมากมายที่น่าค้นหานะครับพี่ข้าว

0: เองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีอยู่จริงพวกเขาจะมาจากดาวดวงไหนแล้วถ้าเขาอยู่บนดาวฤกษ์ล่ะเขาจะอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันร้อนขนาดนั้นดูสิครับน้องๆเรื่องราวบนท้องฟ้าของเรานะครับยังมีปริศนามากมายให้เราค้นคว้าหาคำตอบกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมนะครับนอกจากหาหนังสือมาอ่านแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับต่อจากนี้ไปนะครับน้องๆไม่ต้องรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะดูดวงดาวหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะวันนี้จะเห็นดาวหรือเปล่านะครับเพราะที่ท้องฟ้าจำลองเนี่ยเขายกดวงดาวมาทั้งวันมาจำลองอยู่ในอาคารให้น้องๆได้มองเห็นกันอย่างสนุกสนานทั้งวันเลยล่ะครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นดวงดาวของจริงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมออกไปแง้มมองดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตจดบันทึกแล้วก็วาดรูปตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่สำคัญนะครับทุกๆค่ำคืนเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าดวงดาวแตกต่างกันหรือเปล่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
1: โอ้เจ้าช่างงดงามเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เปล่งประกายจริงๆจากที่เคยเดินทางไปทั่ว880ดวงดาวยังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตไหนงดงามเท่านี้มาก่อนหัวใจของข้าอบอุ่นเพราะความรักของเจ้าและความรักของข้ายิ่งใหญ่สว่างสวยกว่าดาวที่สว่างที่สุดดวงนั้นอีกดวงดาวนั้นข้าเคยไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆมีพื้นดินที่สวยงามก้อนหินที่สวยงามสายน้ำที่สวยงามที่ความงามทั้งหมดก็เทียบกับเจ้าไม่ได้เลยโอ้แสงสว่างของดวงดาวช่างลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอะไรจะขนาดนี้เหมือนกับไฟรักของสองเราจริงๆอืม
2: สวัสดีจ้าหิ่งห้อยเนยเป็นยังไงสบายดีไหมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยนะจ๊ะ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับอ่ะใครน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: บนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: หรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
0: ที่ว่าทำไมต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

การทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได้ตอนไขความลับลุงเมนเดล
1: โอ้ที่นี่มีแต่ดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุเช่
0: ใช่ค่ะเพราะที่เนี่ยเป็นตลาดดอกไม้แห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะกระแพร
1: วโอ้จริงเหรอคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอะสิคะพอเคยดูในรายการดูให้รู้ค่ะตอนเมืองดอกไม้หลายแสนพันเขาพาไปดูตลาดประมูลต้นไม้แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกไม้ด้วยค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเดี๋ยวจะพาคุเช่ไปดูด้วยค่ะนี่เลย

0: ี้คุณฟูจิจะพาเราไปดูกิจกรรมที่หาดูได้ยากในโตเกียวค่ะพอจะเดาได้กันไหมคะว่าตอนนี้คุณฟูจิอยู่ที่ไหนนี่คือตลาดประมูลดอกไม้จริงๆด้วยค่ะในโตเกียวจะมีตลาดประมูลขนาดใหญ่แบบนี้2ที่เท่านั้นและดอกไม้ที่ส่งเข้าประกวดเอ้ยไม่ใช่ที่จะเข้ามาร่วมประมูลก็มักจะเป็นที่ต้องการเป็นดอกไม้หายากที่ใครๆก็อยากจะได้ไปขายค่ะซึ่งคนที่เข้าร่วมประมูลก็จะเป็นพ่อค้าดอกไม้ที่อยากจะได้ดอกไม้ที่มาจากทั่วญี่ปุ่นไปขายอย่างที่เราเห็นไปถึงแม้จะเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศแต่ก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกในญี่ปุ่นเองได้แล้วนะคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะ
1: เราขอท่านไปดูที่โอซากิเฟลเวอร์พาร์คเขาบอกว่ามีชนิดดอกไม้เยอะที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอ้โหเป็นยังไงต้องไปดูกันครับ
0: ที่นี่คือแหล่งขายดอกไม้ที่มีจำนวนสายพันธุ์ที่ขายมากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะต้องอลังการมากแน่
1: ๆมาที่อาณาจักรของท่านแล้วนะครับท่านบอกว่ามีดอกไม้มีต้นไม้อยู่ประมาณ 100,000 ชนิดโอ้บอกเยอะที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับที่นี่ก็คือเป็นสวนเป็นนาเมื่อก่อนที่เป็นอาณาจักรแบบนี้นะครับคือคุณพ่อท่านนะฮะเริ่มคิดว่าถ้าเรามาเปลี่ยนจากไร่จากนามาเป็นซุปเปอร์มาเป็นห้างเป็นการขายดอกไม้อย่างเงี้ยจะดีกว่าก็เลยเริ่มเปิดครับผมนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ดังนั้นที่นี่ก็ไม่ได้ขายแต่ดอกไม้นะคะแต่เป็นสวรรค์ของคนรักสีเขียวค่ะเพราะพืชผักผลไม้ก็ขายด้วยหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะที่คนเมืองหนาวรอคอยที่จะมาซื้อผักผลไม้ไปปลูกรับประทานที่บ้าน
1: ตรงนี้เป็นโซนอะไรก็คือโซนนะครับดอกไม้ที่เอามาปลูกที่สวนนะฮะหน้าบ้านนอกบ้านต่างๆครับก็แค่นี้อย่างเดียวครับเป็นร้อยๆชนิดเลยครับบอกว่าเอามาปลูกครับจากหลายๆชนิดเนี่ยมาแค่เสียบเฉยๆก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามในสนามหญ้าของเราได้นะครับสนามหน้าบ้านของเราได้เลยนะเยี่ยมมากเลยอ่ะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับบอกว่าซื้อทั้งกระถางเลยนะฮะโอ้นี่ไงซื้อทั้งกระถางเลยจะได้เอาไว้ไม่ต้องปลูกนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเซตหนึ่งอย่างนี้นะครับ
0: สำหรับในเมืองหนาวอย่างญี่ปุ่นก็จะมีดอกไม้

0: ้แบบที่ปลูกครั้งเดียวแต่ฟื้นคืนชีพได้ใหม่ทุกปีค่ะคือพอหน้าร้อนออกดอกดีหน้าหนาวก็จำศีลเหมือนตายไปแล้วรอจะถึงหน้าร้อนก็อวดโฉมกันใหม่ดอกไม้แบบนี้ก็จะประหยัดงบประมาณแล้วก็ไม่ต้องไปดูแลมากค่ะ
1: คุณพ่อท่านนะปลูกดอกไม้นะฮะปลูกดอกไม้แล้วก็ส่งขายแต่พอปลูกดอกไม้ไปเรื่อยๆมีคนในเมืองเดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าขายหน่อยอยากซื้อโดยตรงอ่ะมีได้ไหมฮะก็เลยเริ่มขายโดยตรงหลังจากที่มีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการเกษตรอย่างเดียวนะฮะจะไปได้ดีไหมท่านก็บอกว่าคือไปได้ดีเฉพาะฤดูใบไม้ผลิกับใบไม้ร่วงส่วนหน้าหนาวกับหน้าร้อนนี่ขายไม่ดีเลยดังนั้นจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วมีธุรกิจที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีก็คือคิดว่าจะต้องมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเกี่ยวกับผู้คนให้มาอยู่ตลอดนะครับก็คือเราน่าจะมีห้างมีซูเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นว่าฝนตกหรืออากาศไม่ดีหรือฤดูที่ไม่ดีครับก็จะมีคนมาซื้ออาหารการกินอยู่ทุกวันเป็นประจำ
2: จะว่าไปแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดอกไม้หลากหลายพันเหมือนกันนะคะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นหรอก
3: ใช่ค่ะอุ๊นี่ค่ะลองดูด้านหลังสิคะเห็นดอกไม้ช่อนั้นไหมสีสวยๆนะคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่ทำไมมันถึงมีหลายสีจังเลยคะอ๋อเพานึกออกอย่างนึงค่ะคุเช่เพาเคยเห็นดอกไม้สวยๆอะค่ะแล้วเพาก็มาเล็ดมาหนามาเพาะต่อแต่พอมันโตขึ้นมานะคะดอกไม้นั้นมันคนละสีกับที่เพาเจอตอนแรกอะคุเช่มันเป็นเพราะอะไรคะเพานึกงงมากเลยอยากรู้จังเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะ
3: ถ้าแพรอยากรู้นะคะว่าทำไมดอกไม้ถึงมีหลายสีที่งั้นเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในแลบซ่าค่ะทดลองเมื่อสักครู่แพรสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมดอกไม้เมื่อนำมาปลูกแล้วเปลี่ยนสีได้
2: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่เหมือนเดิม
2: ล
3: ักษณะแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะทำให้ลักษณะฟีโนไทป์กับจีโนไทป์เนี่ยมีความแตกต่างได
2: ้จีโนไทป์ฟีโนไทป์คุ้นๆเหมือนครูเช่เคยสอนไปแล้วเลยค่ะแต่ทบทวนอีกทีได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มที่ฟีโนไทป์กันก่อนเลยฟีโนไทป์นะคะคือลักษณะที่แสดงออกภายนอกซึ่งมีผลมาจากยีนอีกทีนึงถ้าอย่างในสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็อย่างเช่นผมหยิกผมตรงสีผิวสีตาลักษณะใบหน้าต่างๆที่เรามองเห็นกันนี่แหละค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพืชก็อย่างเช่นสีของต้นไม้ของดอกไม้ต้นเตี้ยต้นสูงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
3: ถูกต้องเลยค่ะแพรวเก่งมากส่วนลักษณะที่เป็นจีโนไทป์นะคะนี่คือลักษณะที่เกิดจากยีนซึ่งเราจะมองไม่เห็นค่ะเพราะมันอยู่ภายในทีนึงดังนั้นนะคะเวลาที่ยีนอยู่กันเป็นคู่เขาก็จะใช้ลักษณะของตัวอักษรมาแทนโดยจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แสดงลักษณะยีนที่แสดงลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะก็คือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยนั่นเองค่ะ
2: ยังไงคะ
3: เอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเรื่องของยีนความสูงละกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครูจะแทนเรื่องของยีนความสูงด้วยตัวทีมาจากคำว่า tall เนาะโดยครูก็จะให้เป็นยีนที่มีลักษณะเด่นเป็นตัวทีใหญ่และยีนที่มีลักษณะด้อยเป็นตัวทีเล็กค่ะ
2: ทีเล็กมันเป็นไดโนเสาร์ไม่ใช่หรอคะ
3: นั่นมันคนละทีกันค่ะอันนี้พูดถึงตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่เป็นตัวทีเล็กนั่นเองค่ะ
2: อ๋อทีตัวเล็ก
3: ถูกต้องค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายีนต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัวทีใหญ่คู่กับทีใหญ่แล้วก็จะมีทีเล็กคู่กับทีเล็กแล้วก็มีทีใหญ่คู่กับทีเล็กด้วยค่ะแคลลองบอกครูได้ไหมคะว่าเห็นความสัมพันธ์อะไรของทั้ง3ตัวที่ครูยกมา
2: ทีใหญ่กับทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กกับทีเล็กเป็นตัวอักษรที่เป็นคู่ที่เหมือนกันนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะถ้าสมมุติว่ามีลักษณะที่เป็นทีใหญ่กับทีใหญ่และทีเล็กกับทีเล็กคือมีอักษรที่เป็นเหมือนกันคือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถูกไหมคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ายีนคู่เหมือนค่ะหรือที่เราเรียกว่าพันธุ์แท้เป็นโฮโมไซกัสน่าจะคนละเรื่องแล้วค่ะเนี่ย
2: คุณเชฟขาแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ครูเชฟบอกมันมีทีใหญ่กับทีเล็กด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะ
3: อ๋อถ้าสมมติ

0: สมมติว่ายีนนะคะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขาจะเรียกว่ายีนคู่ไม่เหมือนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันทางค่ะเป็นเฮเทโรไซกัส
1: แบบนี้มันก็จะมีแค่พันแท้แล้วก็พันทางแค่นี้เหรอคะ
0: ถ้าจะเรียกให้ละเอียดขึ้นนะคะเราสามารถใส่ลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคู่ไปด้วย อย่างเช่นลักษณะเด่นพันแท้ลักษณะเด่นพันทางหรือว่าลักษณะด้อยพันแท้ค่ะ
1: อ๋อแล้วมันไม่มีลักษณะด้อยพันทางเหรอคะ
0: อ๋อไม่มีค่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เป็นเพราะว่ากรณีที่เป็นพันทางจะต้องมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเมื่อยีนทั้ง2ชนิดนะคะอยู่คู่กันยีนเด่นเนี่ยเขาก็จะแสดงออกฟีโนไทป์ออกมาดังนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่ยีนด้อยจะแสดงออกมาได
1: ้
0: ก็เลยจะไม่เห็นลักษณะที่เป็นยีนด้อยพันทางเด็ดขาด
1: แบบนี้นี่เองแล้วในธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอะไรคือเด่นพันแท้เด่นพันทางหรือว่าด้อยพันแท้ค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะคุณลุงเกเกอร์เมนเดลเขาก็ทำการศึกษาไว้เหมือนกัน
1: อ๋อคุณลุงคนนี้เป็นใครอะคะ
0: เกเกอร์เมนเดลค่ะเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ค่ะแพลวคุณลุงเนี่ยเขาเป็นนักบวชทำหน้าที่ในการดูแลสวนของวัดและในสวนนะคะก็มีพันธุ์พืชมากมายหลายชนิดเลยค่ะแล้วคุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมพืชเนี่ยถึงมีหลากหลายชนิดขนาดนี
1: ้
0: เขาก็เลยทำการทดลองค่ะโดยเริ่มจากนำต้นทั่ว22ชนิดมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างสายพันธุ์นำมาผสมกันหมดเลยค่ะก็ทำการทดลองไปประมาณร่วมพันครั้งเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: กินเวลาถึง8ปีเลยค่ะ
1: โหยาวนานมากๆทำการทดลองเยอะขนาดนี้เขาค้นพบอะไรไหมคะเนี่ย
0: โหต้องค้นพบสิคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์แน่นอน
1: จริงด้วย
0: สิ่งแรกที่คุณลุงแมนเดลนะคะเขาค้นพบก็คือเวลาที่เขาทำการผสมต้นถั่วต่างชนิดกันลูกที่ออกมาค่ะกลับได้ต้นถั่วที่มีลักษณะเดียวอย่างเช่นคุณลุงทำการผสมต้นถั่วที่มีเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวพอผสมกันรุ่นลูกกลับได้เป็นถั่วเมล็ดสีเหลืองอย่างเดียวค่ะแพลวยังไม่พอค่ะคุณลุงก็ยังสงสัยว่าลักษณะสีเขียวหายไปไหนคุณลุงก็เลยนำลูกที่เกิดขึ้นนะคะไปทำการผสมกันค่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นคือรุ่นหลานมีเมล็ดสีเขียวโผล่มาเมล็ดสีเหลืองก็ด้วย
1: ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะคะ
0: ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเมล็ดถั่วเลยค่ะคุณลุงทำการนำต้นถั่วเมล็ดสีเหลืองกับต้นถั่วเมล็ดสีเขียวมาผสมกันโดยเมล็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์แท้ซึ่งเป็นยีนเด่นด้วยนะส่วนเมล็ดสีเขียวก็เป็นพันธุ์แท้เหมือนกันค่ะแต่เป็นยีนด้อยเวลาที่ทำการผสมกันปั๊บจะได้รุ่นลูกที่เป็นพันธุ์ทางออกมาแต่พันทางนั้นนะคะเป็นเด่นพันทางเพราะว่าแสดงลักษณะสีเหลืองออกมา
1: แล้วทำไมรุ่นหลานเนี่ยถึงมีลักษณะที่ออกมาเป็นหลายสีได้อะคะ
0: เป็นเพราะว่าลุงเมนเดลใช่ไหมคะได้นำรุ่นลูกซึ่งเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเป็นเด่นพันทางแสดงว่ามีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยอยู่คู่กันเขานำต้นนั้นค่ะมาทำการผสมกันอีกครั้งคราวนี้ค่ะลูกที่ออกมาจึงมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนั่นคือลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกมาแต่จริงๆแล้วนะคะลักษณะจีโนไทป์มีหลายอย่างมากเลยค่ะเป็นเพราะว่ายีนเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระแล้วก็จับคู่แบบอิสระด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าเขาค้นพบทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมคะอันที่3คืออะไรคะ
0: คุณลุงเขาสงสัยค่ะว่าถ้าสมมติว่าถั่วเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเดียวก็คือไม่ได้มีสีที่ต่างกันอย่างเดียวยังมีลักษณะของผิวที่ต่างกันด้วยมันจะเป็นยังไงนะถ้านำมาผสมกันดังนั้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่คุณลุงเมนเดลสงสัยก็เลยทำการศึกษา2ลักษณะพร้อมกันเลยค่ะนั่นคือเรื่องของสีแล้วก็ลักษณะของผิวถั่วโดยคุณลุงนะคะเขานำถั่วสีเหลืองเมล็ดเรียบกับสีเขียวเมล็ดขรุขระค่ะนำมาผสมกันแล้วรุ่นลูกที่ได้ค่ะเขาได้เป็นสีเหลืองเมล็ดเรียบอย่างเดียวเลยค่ะแล้ว
1: อย่างนี้ก็หมายความว่าถั่วที่เป็นเมล็ดเรียบสีเหลืองเป็นยีนเด่นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะคุณลุงเมนเดลก็ยังไม่หมดความสงสัยค่ะก็เลยนำรุ่นลูกค่ะนั่นคือเมล็ดเรียบสีเหลือง มาผสมกันค่ะแพลวลองทายสิค่ะว่ารุ่นหลานเนี่ยจะมีลักษณะฟีโนไทป์เป็นอะไรบ้าง
1: น่าจะมีทุกลักษณะเลยค่ะตั้งแต่เมล็ดเรียบสีเหลืองเมล็ดเรียบสีเขียวเมล็ดขะสีเหลืองเมล็ดขรุขระสีเขียวถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะโหตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลหมดทุกอย่างเลยแต่แพลวสงสัยไหมคะว่าคุณลุงเนี่ยเขาต้องทำการทดลองมากมายแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าลักษณะไหนเนี่ยที่เป็นยีนเด่นลักษณะไหนเป็นยีนด้อยแล้วมีอัตราส่วนเท่าไหร
1: ่สงสัยค่ะอยากรู้ด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: เย้ yeah.
0: ในกิจกรรมไขความลับลุงเมนเดล
1: ตึงตึง
0: นี่ค่ะกิจกรรมไขความลับลุงแมนเดล
1: อ
0: ๋
1: อแล้วจะไขความลับยังไงล่ะคะครูเช่ทำไมอุปกรณ์มันเยอะจังเลยคะเนี่ยกิจกรรมนี
0: ้กิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าทำไมเวลาที่ลุงแมนเดลทำการศึกษาต้นถั่ว2ลักษณะ
1: ค่ะ
0: แล้วได้ลูกต้นถั่วที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่กันบ้างเราสามารถสืบค้นได้จากตารางนี้เลย
1: เออเราไอ้ก้อนกลมๆนี่มันคืออะไร
0: อ๋ออันนี้นะคะเป็นปอมๆค่ะเราจะแทนลักษณะฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาตามหากันก่อนค่ะว่าลุงเมนเดลเนี่ยได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มตั้งแต่การที่หารุ่นพ่อและรุ่นแม่ก่อนเลยโดยรุ่นพ่อรุ่นแม่ในครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท้กับด้อยพันธุ์แท้ทั้งคู่โดยลักษณะจีโนไทป์นะคะก็จะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัว Y และก็ตัว R ค่ะโดยตัว Y นะคะเราจะใช้แทนลักษณะของยีนที่เป็นสี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: Y ใหญ่จะเป็นสีแดงค่ะส่วน Y เล็กจะเป็นสีขาวดังนั้นนะคะในที่นี้นะคะยีนเด่นก็คือสีแดงส่วนยีนด้อยนะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะศึกษานะคะนั่นก็คือลักษณะของผิวค่ะโดยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R โดย R ใหญ่เนี่ยก็แทนลักษณะผิวเรียบ
1: ค่ะ
0: ส่วน R เล็กก็แทนลักษณะผิวขรุขระนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยเราจะมีเมล็ดใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่เป็นเด่นพันธุ์แท
1: ้ค่ะ
0: และก็ด้อยพันธุ์แท้อยู่ก็คือลักษณะจีโนไทป์ก็คือเป็น Y ใหญ่ Y ใหญ่ R ใหญ่ R ใหญ่ผสมกับ Y เล็ก Y เล็ก R เล็ก R เล็กเมื่อเราผสมกันเนี่ยสิ่งที่ได้นั่นคือจะได้เป็นพันธุ์แท้นั่นเองค่ะแต่เวลาที่ลักษณะของจีโนไทป์ที่เห็นนะคะก็คือจะได้ Y ใหญ่และ Y เล็กและ R ใหญ่กับ R เล็กเพราะว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้อที่1ค่ะนั่นคือยีนสามารถแยกตัวกันได้อย่างอิสระแล้วกลับมาเข้าคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นจีโนไทป์ที่เป็น Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เป็นแบบเดียวกันกับพันธุ์แท้ที่เราเห็นนั่นเองค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดจีโนไทป์กันก่อนเนาะเมื่อกี้ครูบอกว่าต้องเป็นอะไรนะ Y ใหญ่ Y เล็ก
1: นี
0: ่ใช่ R ใหญ่ R เล็กติดลงไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นลูกนั่นเอง
1: นี่แปะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแปะลักษณะจีโนไทป์ลงไปเลยถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์แบบนี้ฟีโนไทป์ที่แสดงออกจะเป็นแบบไหนคะ
1: แบบนี้
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเมล็ดสีแดงที่มีลักษณะผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปล่ะคะจะเป็นแบบไหนคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะเราก็จะนำลูกในรุ่นนี้นะคะไปทำการผสมอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่เรานำ Y ใหญ่ Y เล็ก R ใหญ่ R เล็กมาผสมกันก็จะได้ลูกรุ่นหลานเหมือนเดิมค่ะตัวยีนเองนะคะสามารถที่จะแยกกันอย่างเป็นอิสระก็คือ Y สามารถแยกเป็น Y ใหญ่สามารถแยกเป็น Y เล็ก R ใหญ่แล้วก็ R เล็กได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกยีนออกมาก่อนแล้วค่อยมาเข้าคู่กันที่หลังเนาะโอเคอย่างอันแรกนะคะเราก็จะเอาเป็นตัว Y กับตัว R ตัวหน้ามาไว้ก่อนบนตารางอันนี้ก็จะเป็น Y ใหญ่กับ R ใหญ่
1: อันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไว้ฝั่งนี้ได้ไหมเออ

0: โอเคต่อมานะคะเราก็จะเอาตัวหน้าค่ะจับคู่กับตัวที่2นั่นก็คือ y ใหญ่จับคู่กับ r เล็กแบบเหมือนเดิม
1: ตรงปัดต่อลงมาเลยปึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ต่อไปนะคะเรามาที่เริ่มที่ y เล็กกันบ้าง y เล็กจับคู่กับ r ใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: y เล็ก r ใหญ
0: ่ชุบโอเคและสุดท้ายค่ะก็คือ y เล็กกับ r เล็กนั่นเอง
1: กับ r เล็กอยู่ตรงนี้
0: นี่นะคะที่เราทำไปสักครู่นะคะคือการแยกกันของตัวเซลล์สืบพันธุ์
1: ค
0: ่ะเวลาสิ่งมีชีวิตนะคะจะทำการสืบพันธุ์จะต้องมีการแยกยีนออกมาก่อนหลังจากนั้นพอรวมกันนะคะก็จะได้เป็นตัวเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอีกทีนั่นเองค่ะนี่นะคะพอเราแยกแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ารุ่นลูกที่ออกมาหรือว่ารุ่นหลานที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำยีนทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยค่ะมาบวกกันอีกทีค่ะอย่างในตารางแรกใช่ไหมคะตรงนี้มี y ใหญ่เจอกับ y ใหญ่ r ใหญ่เจอกับ r ใหญ่นั่นเองค่ะ
1: ก็จะได้เป็นแบบนี
0: ้โอเคy ใหญ่ y ใหญ่ r ใหญ่ r ใหญ่ลักษณะแบบนี้เราจะเห็นฟีโนไทป์แบบไหนคะแพรว
1: แบบนี
0: ้ถูกต้องค่ะก็คือเป็นผิวเรียบนะคะแล้วก็มีสีแดงนั่นเองโอเคอะมาดูที่ตารางนี้ต่อค่ะอันนี้นะคะก็คือได้เป็น y ใหญ่คู่กับ
1: y ใหญ
0: ่ y ใหญ่และ r ใหญ่คู่กับ r เล็กค่ะ
1: r ใหญ
0: ่
1: r เล็กกับ r เล็ก
0: โอเคy ใหญ่ y ใหญ่แสดงว่าฟีโนไทป์ที่ออกมาคือเป็นสี
1: แดง
0: อะส่วน r ใหญ่ r เล็กอ๋อฟีโนไทป์แบบนี้นะคะก็ยังคงแสดงผิวฝั่งคุณครูนะคะก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น y ตัวเล็กค่ะคู่กับ y ตัวใหญ่และก็ r ตัวใหญ่คู่กับ r ตัวใหญ่ค่ะโอเคแบบนี้นะคะเราสามารถเขียนโดยนำตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะดังนั้นนะคะ y ใหญ่เจอกับ y เล็กลักษณะก็จะได้เป็นสี
1: แดง
0: และ r ใหญ่เจอกับ r ใหญ่แน่นอนค่ะได้เป็นผิวเรียบนั่นเองค่ะ
1: ก็เป็นอันนี้อีกแล้ว
0: ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นช่องนี้บ้างy เล็กเจอกับ y ใหญ่ r เล็กเจอกับ r ใหญ่นี่เลยค่ะโอเค
1: y ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็ก
0: ลักษณะฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็น
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะถูกต้องโอเค
1: ใช่เหมือนเดิมหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเติมจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ทั้งหมดก่อนนะคะเด็กๆทางบ้านก็ลองทำตามดูนะแล้วดูว่าได้เหมือนที่ครูและพี่แพรวได้หรือเปล่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลยค่ะแพลว
1: ค่ะ
0: โอเคช่องนี
1: ้ y ใหญ่ y เล็ก
0: r เล็กเราได้ทำการเติมจีโนไทป์หมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ต่อมาเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะคะว่าฟีโนไทป์หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง
1: เริ่มจากอันนี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: y ใหญ่ y ใหญ่ r ใหญ่ r เล็กก็ต้องเป็นแบบนี้
0: ถูกต้องแค่งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น
1: อันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงแต่ว
0: ่
1: า
0: ผ
1: ิ
0: ว
1: ขรุ
0: ขระ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้ว
0: เห็นไหมคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าในรุ่นหลานนะคะของคุณครูและพี่แพรวเนี่ยแสดงทั้งลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆลองทำตามแล้วได้ผลแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพลเนี่ยได้ลักษณะฟีโนไทป์อะไรบ้าง
1: ค่ะโอ้ได้มา4แบบ
0: มีอะไรบ้างคะพี่แพล

0: และฟีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: สีแดงผิวเรียบมี9สีแดงผิวขรุขระมี3สีขาวผิวเรียบมี3แล้วก็สีขาวผิวขรุขระมี1ค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่นะคะก็ตรงตามทฤษฎีของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะที่เขาศึกษา2ลักษณะใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของสีและก็เรื่องของผิวโดยเรานะคะนำพ่อแม่ที่เป็นพันธุ์แท้ทั้งคู่เลยมาผสมกันลูกที่ได้ในรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นพันธุ์ทางค่ะหลังจากนั้นเราก็นำรุ่นลูกมาผสมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นรุ่นหลานซึ่งมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์เป็น9:3:3:1นั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: นี่นะคะจากการทดลองทั้งหมดของลุงเมนเดลนะคะก็ทำให้เกิดกฎของลุงเมนเดล2ข้อหลักๆค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: กฎนะคะก็มีอยู่ว่ายีนนะคะสามารถแยกตัวออกจากกันได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเวลาที่ยีนนะคะ2ลักษณะคือทั้งเป็นยีนเรื่องของสีและก็ยีนของผิวนะคะโดยยีนเนี่ยจะต้องอยู่กันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่เมื่อใดที่เวลาที่เขาต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนสามารถแยกออกจากกันได้ค่ะและกฎข้อที่2ก็คือยีนเนี่ยสามารถเข้าคู่หรือจับคู่กันได้อย่างอิสระจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะเวลาที่เขารวมกันเขาก็จะสามารถจับคู่กับใครก็ได้แล้วก็แสดงลักษณะจีโนไทป์แล้วก็ออกมาเป็นฟีโนไทป์ให้เด็กๆเห็นตามกฎของลุงเมนเดลทุกอย่างเลยค่ะเราได้แพทเทิร์นขนาดนี้แล้วนะคะครูคิดว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆอ่ะเสียดายแย่เลย
1: แล้วจะไปทำอะไรอะคะ
0: นึกออกแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำรูปแบบนี้นะคะไปทำเป็นของตกแต่งบ้านน่ารักน่ารักกัน
1: อ๋อทำได้ด้วยเหรอคะ
0: ทำได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครูและพี่แพรวนั้นจะนำรูปแบบนี้ไปทำเป็นอะไร
1: โอ้โหสวยจังเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพรวและคุณครูนะคะได้นำแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมาใช้ในการทำโมบายนั่นเอง
1: เก๋มากเลย
0: แล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าโมบายของเมนเดล
1: แต่ตอนนี้เป็นของแพลวแล้วละกันนะคะ
0: โอเคค่ะน้องๆ นะคะก็ลองนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆคะสำหรับลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะที่แสดงออกมาให้เราเห็นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าฟีโนไทป์ค่ะส่วนลักษณะของยีนภายในที่มีความแตกต่างกันเราจะเรียกว่าจีโนไทป์ซึ่งก็ใช้ตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็จะแสดงลักษณะของยีนเด่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กก็จะแสดงลักษณะของยีนด้อยค่ะ
0: ลักษณะของจีโนไทป์นะคะก็จะถูกแสดงออกนะคะในรูปแบบที่เป็นยีนที่อยู่คู่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นยีนเด่นพันธุ์แท้ยีนเด่นพันธุ์ทางหรือว่ายีนด้อยพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเมื่อจีโนไทป์นะคะแสดงออกเราก็จะสามารถเห็นลักษณะภายนอกที่เราเรียกกันว่าฟีโนไทป์นั่นเองค่ะไม่ว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะก็จะถูกถ่ายทอดโดยลักษณะทางพันธุกรรมค่ะซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะก็จะเป็นไปตามกฎของลุงเมนเดลนั่นเองค่ะนั่นคือกฎการแยกตัวของยีนส์ค่ะและกฎการเข้ารวมกันอย่างอิสระของยีนนั่นเองค่ะ
1: และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้พี่เพาและคุณเช่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: เราขอเป็นของเพาไปเลยละกันนะคะไม่ใช่ของเดียวหรอกของเพาเอง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอามารวมทั้งหมดนะครับทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเอาลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็กดcopy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันนึงแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันนึงนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตอนนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาแล้วเรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพกันหน่อยแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะครับ

แล้วกดไปที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ total effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้2อันนี้ประมาณนี้ครับก็2เล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้ง2อันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่หน้าที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่อจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าของเครื่องเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะก๊อปง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม่อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วเราก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีเดี๋ยวเราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วเราก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่า

ันนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์แล้วตั้งอันนี้เป็น

ลองดูก่อนอ๋อนี่มันอาจจะไม่กลับเราก็ต้องตั้งใหม่

นี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดูครับ

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะแล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10ตารางดีลองเล่นดู

ายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวาอันนี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

รถไฟอันนี้อาจจะเป็นไปอย่างเดียวก็ได้ไปเปลี่ยนใหม่ก็เป็นไปอย่างเดียวครับแล้วก็มันจะไม่ไปกลับก็กดให้มันเล่นเหมือนกันกับอนุนะฮะเพราะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทำตอนที่แบบว่าไม่ได้รวมมันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วเราก็จัดเรียงใหม่แล้วก็จัดเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นแล้วก็ลองเล่นดูครับ

อันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นตัวที่สุดสไลด์นะครับปึ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับจนที่สุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็จะไม่มีอาจจะเพิ่มเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะถ้าต้องเป็น1มาจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นเราแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟกต์ตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันนี่ก็ปรับเป็น0

อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับแล้วก็ตีไปสัก10อันนะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก๊อปปี้อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่อันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวรรค์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับเพราะมันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

แล้วก็วางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่อแต่ตรงนี้เลยก็ได้ฮะแล้วก็มาจัดเรียงใหม่นะย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยฮะวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันได้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงจะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล4เหมือนเดิมระหว่างอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล4บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะรออยู่ข้างบน

ประมาณนี้แต่บอลลูนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ฮะขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พออ่ะแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูฮะกดพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์รถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะเราย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิมนิดนึงเพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดของตัว A copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาพื้นที่วางนะฮะกดคอนโทรล A เฮ้ยกดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

กดไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

แต่ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอนเอคัปปี้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจจะอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะอันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับนะนี่ก็อาจจะล็อกไว้นะครับเป็นตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่อ่ะถ้ามันตัดไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้กดดับเบิ้ลคลิกที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันนะคลิกแล้วนำหน้าสุดนะแล้วนี่ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนออะตรงนี้ต้องละเลยขอบมันจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาออบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ลองเล่นดูเราก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยในการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่เป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะเงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้กดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อน
อันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้ดับคลิกที่อันนี้ไม่ต้องดับคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกก็ตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้ฮะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบดีนะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยทางฝั่งของเรือนี่อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างเดี๋ยวเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับพิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะฮะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกมพอร์พอยต์เลยนะครับเราลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับหลังจากนั้นเรากดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูดสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยนะครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลเทอร์เนทและใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเลยๆนะครับนี่มันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลยครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีย์ลัดตัวเคดูสีครับผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดราฟมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการรับโค้งข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดคอนโทรลชิปเบอร์ไม้แล้วก็ลอลลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับ โอเคต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธงนะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูดสีขึ้นมาสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่รำคาญตาแล้วตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมาชิปใบไม้เราลิงเดิมนะครับต่อไปแล้วก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นน่ะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับ

ก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่แท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับอ่ะทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมโอเคสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคมันก็จะได้สีตามที่เราเลือกไว้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl-G นะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับเราก็จะสามารถเลือกเป็นจริงๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นลงๆของที่นั่งนะผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนําเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนําในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมเสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัว K ครับดูสีเลยเราสามารถกดตัว Alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะครับคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ Copy นะครับกดคอนโทรลแล้วลากนะครับอุ้ยขออภัยครับกดอัลเทอร์เนทและลากออกมานะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป1ทีนะครับกดตัว G เป็นอัสซินนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดนึงนะครับให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผม
ผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้านึงก่อน

ครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น PNG นะครับก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด export นะครับผมแล้วก็ไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกด save และกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็ no no ถ้าเราไม่ save เรากด no ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่แซดแล้วก็ปัญหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกดแซดเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของแต่ละเครื่องกันเลยนะครับผม

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เป็ดพะโล้กันค่ะเป็นร้านที่เขาขายเป็ดพะโล้มานานหลายสิบปีแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะมีเมนูเป็ดให้เลือกกินหลากหลายมากนะคะร้านนี้เลยเฮียเล็กเป็ดพะโล้ค่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ต่ายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดก็แต่ว่ามีพวกข้าวขาหมูมีอะไรงี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ขายแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังขนาดน
1: ี้ไม่ได้ขายครับจริงๆแล้วแต่ก่อนขายเป็ดพะโล้อย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพตามตลาดนัดตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการต่างๆ
0: แล้วทำไมถึงมาเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดอะไรแบบนี
1: ้ด้วยเหตุการณ์โควิดเลยทำให้เราต้องมามีร้านของเราเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดเขาจะปิดหมด
0: พอมาเปิดร้านอย่างนี้แน่นอนยังมีเป็ดพะโล้ขายอยู
1: ่มีก็เน้นอยู่แล้ว
0: มีขายแบบเป็นตัวครึ่งตัวแต่ว่ามีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรสำหรับคนที่มากินเป็นแบบเป็นมื้อเป็นอะไรอย่างนั้นได
1: ้อ๋อได้ครับได้ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูกะเพราเป็ด
0: ค่ะคือมานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเน้นเลยก็คือเป็ดพะโล้นี่แหละเดนูสั่งเป็นเป็ดจานมากินดีกว่ามีพวกอะไรด้วยใช่ไหมเห็น
1: มี
0: แบบมีไส้มีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาชิมกันค่ะ

นะคะของร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนะคะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยอยากจะเน้นแต่เป็ดพะโล้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะจานแรกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินเนื้อล้วนๆเนาะก็จะเป็นเป็ดสับนะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นอะไหล่เป็ดแล้วก็จานนี้จะเป็นเครื่องในก็จะรวมมาเหมือนกันนะคะจานต่อมาก็จะเป็นเกาเหลานะคะอีกจานจะเป็นสำหรับจานเดียวที่เราสั่งมาจะเป็นกระเพราเป็ดนะคะเนื้อมาแบบแน่นมากนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้กันก่อนนะคะมาเป็นเนื้อแบบหั่นคือไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินด้วยนะคะอันนี้เราจะยังไม่จิ้มนะคะชิมรสชาติของเป็ดพะโล้ก่อนเนื้อเป็ดนุ่มกำลังดีเนาะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มมั่งน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มในส่วนของที่เป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวชิมแบบน้ำส้มก่อนนะคะจิ้มแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าเดิมตัวน้ำจิ้มน้ำส้มนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันมีความหวานปลายๆนิดนึงอร่อยดีค่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมแบบเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันเลยพอมันกินเข้ามามันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งปกติถ้าเรากินเราก็จะกินกับพวกแบบข้าวมันไก่เนาะแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความไม่เหมือนข้าวมันไก่ซะทีเดียวแค่ได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวหอมๆแล้วก็เข้ากันมากกับเป็ดพะโล้อันนี้อร่อยเลยน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเนาะอันนี้เป็นเกาเหลานะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำเดียวกับที่เกาเหลานี่แหละน้ำไม่สาบเลยนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีอะไร

ร้านนี้เป็ดไม่สาบน้ำไม่มีกลิ่นสาบน้ำซุปนี่ออกแนวหวานเค็มปรุงง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเรากินแบบเน้นหลากหลายเงี้ยไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะหรือจะกินกับแตะน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยเนาะมีเลือดมาด้วยนะคะเลือดเป็ดนี่เราสั่งต่างหากเป็นจานเขาก็ขายเหมือนกันนะคะมีแบบสั่งเลือดต่างหากก็มีเหมือนกันเลือดนุ่มเลยค่ะใครชอบกินเลือดเป็ดอันนี้อร่อยเหมือนกันเนาะมาที่เครื่องในบ้างจานเครื่องในรวมเนี่ยจะมีกึ๋นมีไส้แล้วก็มีตับนึกว่าไส้เนี่ยกินกับเต้าเจี้ยวต้องอร่อยแน่นอนไส้อร่อยมากกรอบกรุบกรับแล้วแบบมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากอ่ะอร่อยดีหูแล้วกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเข้ากันมากกึ๋นนุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินกึ๋นก็อร่อยนี่มากระเพราเป็ดบ้างนะคะคือกระเพราเป็ดนี่มาเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่เศษเป็ดกระเพราเป็ดนี่บอกเลยว่ารสคือร้อนแรงหอมกะเพราแล้วเป็ดก็คือนุ่มรสชาติออกจัดจ้านนะคะมาที่อะไหล่เป็ดจานนี้บ้างนะคะเริ่มเทิมเลย50บาทถูกมากแทะกันแบบว่าเพลินทั้งครอบครัวมีคอมีขามีปีกแล้วก็มีตูดกินคอดีกว่าเราชอบแทะคอล่อนเลยค่ะแทะแล้วล่อนออกมาเลยมาดูราคาอาหารแต่ละจานที่เรากินนะคะบอกเลยว่ามื้อนี้ทั้งโต๊ะ300บาทเท่านั้นเองอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเกาเหลาอันนี้50บาทนะคะชามละ50บาทเป็ดสับจานเล็กอยู่ที่จานละ100บาทอะไรเป็ดจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50บาทส่วนเครื่องในรวมจานนี้ก็50บาทเหมือนกันถูกมากกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดคือแบบแน่นๆเลยก็จานละ50บาทเหมือนกันนะคะคือทุกจาน50บาทหมดเลยมีแค่เป็ดสับที่100บาทนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือจานใหญ่ให้เยอะคือคุณผู้ชมกินแล้วติดใจนะคะซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีใส่ถุงเอาไว้หรือเราจะสั่งเป็ดก็ได้นะคะครึ่งตัว1ตัวโดยเฉพาะอย่างช่วงศาสตร์จีนตุ๊จีนอะไรแบบนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็รับทำเหมือนกันก็สั่งได้นะคะหรือใครสนใจอยากที่จะมาตามรอยรายการนะคะมาได้เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็จะปิดแล้วนะคะร้านนี้จะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็คือหลังวันหวยออกก็จะหยุด1วันนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าถนนสายกุ้งเนาะก็คือเส้นบางเลนลาดหลุมแก้วนะคะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปกาญจนบุรีก็จะใช้เส้นนี้ได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถสะดวกสบายแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะคะ GPS มาได้เลยว่าเฮียเล็กเป็ดพะโล้นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ถูกมากเต็มโต๊ะเลย300บาทเลย

0: เอตโลวันนี้นะครับพุพามาช็อปสินค้าเกษตรกันที่ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามที่นี่มีผักปลอดสารอาหารท้องถิ่นจะมีอะไรบ้างตามพุมาเลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยตลาดก็จะแบบน่ารักมากๆนะครับก็จะเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาตั้งแผงกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นร่มกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเขียวและแน่นอนตรงนี้เป็นผักสีเขียวเยอะมากตรงนี้ปลูกกันเองหมดเลย
1: ปลูกกันเองหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่า
1: เรามีกฎกติกาว่าให้ปลูกเองแล้วค่อยมาขายไม่ให้ไปรับซื้อมาขายค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแปลงด้วยมีการตรวจสอบผักด้วยว่าปลอดภัยจริงไหมอินทรีย์จริงไหมค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ปลูกหลายอย่างค่ะเป็น30 40ชนิดอยู่ในแปลงค่ะเราส่วนมากเราจะปลูกเป็นผสมผสานอันนี้เป็นข้อกล้าสลัดด้วยค่ะเอามาขายด้วยเพราะว่าผู้บริโภคที่มาเขาก็เอาไปปลูกเพื่อที่เอาไว้ชมเอาไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ย
0: มาเป็นต้นแบบนี้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่นะ
1: ถุงละ20บาทค่ะ
0: ถุงละ20อันนี้20หมดเลยใช่ไหม
1: 20ค่ะ20
2: ค่ะ5 บาทแค่โหระพากับกะเพราค่ะ
0: 5 บาทแค่โหระพากับกะเพรา

0: ครับวางตุ้งก็มีก้านสวยๆเลยนะครับ10บาท
1: ตกแพงก็มีถุงละ10บาท
2: ปวดสารปวดสาร
1: ปวดสารใช่ไหมโอ้10บาทนะฮะ
3: 10บาท
1: นี่อันนี้ดอกแคร
3: ดอกแครลวก
1: ปวดสารครับ
0: ครั้งนี้นี่ดูก้านใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ขอหยิบมาดูหน่อยนะจ๊ะ
2: จ้ะสายบัวจ้ะ
0: สายมัดละ10บาทนะครับเท่าเลยเท่าตัวพูดเลยครึ่งตัวเนี่ย
1: ซื้ออะไรเนี่ยเอาอะไร
4: สิบบาท
1: ด้วยด้วยนี่ได้อะไรมาบ้างขอดูหน่อยนี่พี่คันนาอันนี้อะไรจ๊ะ
5: พี่มากันนี่มาที่ยังคะ
1: น้ำเต้า
4: น้ำเต้า
1: ผงเท่าไหร่เนี่ยกันเท่าไหร
5: ่ได้เยอะนะ
1: เยอะมากเลยนะน้ำเต้ามาแบบว่า4 5 6ลูกนะครับมาเป็นกรัมแบบนี้10บาท
0: มาดูร้านนี้นะครับมีของที่ผู้ไม่คุ้นตาเลยแม่จ๋าอันนี้อะไร
6: ก็มันแซง
0: มันแซงเหรออร่อยไหมมันแซงอร่อยไหม
6: อร่อยที่สุดในบรรดา
0: โอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเผือกเลยอะกลิ่นเหมือนแบบเหมือนถั่วนะอร่อยนะมีความหวานนะอร่อยมันแซง
1: นอกจากมันแซงแล้วปลาก็มีมาขายด้วยนี่ปลาอะไรฮะ
5: โอ้ปลาจอบ
0: นี่ขายถุงเท่าไหร่จ๊ะ
5: ถุงละ100ค่ะ
0: ถุงละ100
1: ปลาพื้นบ้านปลาตามแม่น้ำหาเองมาจากแม่น้ำชีนะครับ
0: นี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
7: บักลำ
0: เอาไว้ทำอะไรครับเนี่ย
7: อ
0: ัน
7: คั่วแล้วก็มาเก็บกิน
0: คั่วแล้วก็มาแกะกินเม็ดมันเนี่ยมันเลยเหรอโหอันนี้แปลกมากเลยนะครับนี่นอกจากนี้ยังมีปูนาด้วยปลาแดดเดียวปลาขาวแดดเดียวนะครับนี่ก็ทำมาขายด้วยนะครับหอยเชอรี่ก็มีอันนี้ถุงละ50บาทมาดูร้านนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทำไมคะน้ามันอวบขนาดนี
8: ้คะน้าใหญ่ค่ะ
0: เขาเรียกคะน้าอะไรจ๊ะ
8: คะน้าหวานเห็ดหอมค่ะ
1: พี่สาวบอกว่าดูนะคะแมลงมีหนอนกินนี่แปลว่า
8: เพราะว่าให้วัวกินด้วย
1: พอผักที่มันแบบปลอดสารเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้ความธรรมชาตินะครับกำเท่าไหร่จ๊ะ
8: 20ค่ะ 3,050 จ้าน
1: อกจากคะน้าแล้วนะครับยังมีนี่ร้านนี้ขายเป็นห่อหมกก็มีนะครับอันนี้มีหมกอะไรบ้างคะเนี่ย
8: นี่ปลาโป้งนะคะปลาใหญ่จ
1: ้
8: าปลาดุกค
1: ่
8: ะอันนี้ปีใส่หมู
1: โอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับห่อละ20บาท
8: 3,050
1: ด้วยขายสนั่นว่อนไหวมากเลยนะครับที่นี่นะนอกจากมีผักสดมีผลไม้แล้วแน่นอนของกินนะครับก็มีทำมาวางขายด้วยต้องแวะดูนี่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยโรยเกลือด้วยอันนี้คือกินได้เลย
9: กินได้เลยค่ะ
0: คือเป็นไม้แบบนี้เท่าไหร่จ๊ะ
9: อันละ20บาทจ้ะ
0: 20บาทนะครับปูนาถ้าใครหาแบบมื้อเช้านะมาที่นี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างจ๊ะหน่อไม้อันนี้อะไร
10: หน่อไม้ค่ะลาบหมูกันไก่บ้าน
0: ลาบปู
10: ขนม
0: ขนุนเหร
10: อ
0: ซุปขนุนนี่ไงพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างโซนตรงนี้นะครับช่วงกลางๆตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งของคาวของหวานกับข้าวเนี่ยให้มาเลือกซื้อกันได้นะครับมีขายเยอะเลยหลายร้านนะครับจากที่ผู้มาเดินตลาดนัดสีเขียวนะฮะต้องบอกเลยว่าชอบมากบรรยากาศน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะครับและแน่นอนสินค้านี่นะมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผลไม้ในสวนแล้วก็มีพวกอาหารนะอาหารพื้นบ้านนี่คือรสมือแบบคนพื้นที่จริงๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือของต่างฤดูกาล ก็มีอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนี้ก็ผมก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวบ้านกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยนี่เป็นกำลังใจนะอย่างที่สองคือได้ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยตั้งใจปลูกตั้งใจทำให้ผักผลไม้ของเขานะครับปลอดสาร

0: เช้าถึงประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะตลาดเริ่มวายแล้วอยู่ที่สวนศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามยังไงก็มาอุดหนุนชาวบ้านกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากในสวนเด็ดเอตโลวันนี้ครับ
1: ตอนนี้ผู้พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่แหล่งเพาะปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขายครับซึ่งบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากที่เราอยู่กันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกกุหลาบตัดดอกกันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในบ้านเราและในทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของการตัดดอกกุหลาบของพี่ๆคนงานครับ
2: เดินเข้ามานี่คือ2ข้างทางนี่คืออยู่ในร่องสวนเค้าเรียกอะไรร่องสวนกุหลาบเลยใช่มั้ย
3: ครับผม
2: อย่างที่สวนเราเนี่ยคือปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
3: นี่พันธุ์แกงกล้าสีแดงในเวิร์คโน้นเป็นสีชมพูเลดี้พิงค์
2: ที่ไร่ของเราเนี่ยมีอยู่2สีคือสีแดง
3: กับสีชมพู
2: สีชมพู
3: สีแดงจะรักษาง่ายกว่าแต่มันไม่ดกชมพูมันจะดกกว่าสีแดงเนี่ยมันจะแตกช้าแล้วก็กินปุ๋ยเยอะ
2: ฮะ
3: แต่ราคาแพงกว่าเขา
2: คือตรงนี้เราจะอยู่ในไร่ที่เป็นแกงกะลา
3: ครับผม
2: สีแดง
3: ครับผม
2: แดงแบบแดงสวยมากเลยนะ
3: ครับผม
2: คือเหมือนเป็นแดงที่เราคุ้นตากับกุหลาบที่เป็นสีแดงแบบนี
3: ้ครับผม
2: ซึ่งมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: ที่เป็นสีเนี้ย
3: ใช่
2: แล้วทำไมเราถึงเป็นแกงกะลาล่ะ
3: เพราะมันพันธุ์นี้มันไร้หนามแล้วก็ใช้งานง่าย
2: นี่นี่นี่จริงๆด้วย
3: มัน
2: สังเกต
3: หนามหนามไม่มี
2: ไม่มีหนามนี่รูดได้เลย
3: การตัดการห่อการจัดงานหรืออะไรเนี่ยทางคนซื้อเนี่ยจะต้องการ
2: ใช
3: ้งานง่าย
2: คือตรงนี้เราปลูกมันเยอะแค่ไหนครับ
3: ตรงนี้20ไร่อะ
2: 20ไร่เรานี่เป็นกันกะลาเท่าไหร่ครับ
3: ครึ่งนึงสีชมพูครึ่งนึง
2: สิบ
3: ครับ
2: อ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากขนาดไหนครับเนี่ยผู้เห็นต้องมีแบบสปริงเกอร์นี่คือแบบ
3: ใช่
2: ทั่วไปหมดเลยนะน้ำเยอะฮะหรือไง
3: ต้องการน้ำเยอะเพราะต้องการอุณหภูมิด้วยให้มันเย็นบางทีจนบ่ายมันจะร้อนช่วยความชื้น
2: เนี่ยผู้จะบอกว่าผู้ก็เคยซื้อต้นกุหลาบไปแบบเยอะเลย
3: ใช่
2: จะไปปลูกกะไว้ที่บ้านแบบว่าพึบ
3: ๆใช
2: ่เท่ๆตายเรียบตายเรียบมันยากนะ
3: ยาก
2: มันหูจุกจิกมากเลยมันต้องดูแลยังไงครับ
3: ใช่ถ้าซื้อไม้กระถางไป2เดือนเราก็ตัดได้แหละที่ไม้ขายทั่วไปตามร้านนะแต่มันจะอากาศเราไม่ได้ดิเพราะอากาศที่นี่มันเย็นความยาวมันได
2: ้หมายความว่าไงฮะความยาวได้คืออะไร
3: ความยาวคือก้านจะยาวความเย็น
2: ยิ่งอากาศเย็น
3: ยิ่ง
2: ทำให้ก้านยาว
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นทางเหนือเลยปลูกเยอะ
3: ใช่แล้วอากาศต้องนิ่งด้วยนะอย่าร้อนมากกลางวันเนี่ยอยู่ระดับ20ฝ่ากลางคืนอยู่ระดับ10ฝ่านี่สวย
2: สวยเลย
3: สวยเลย
2: อย่างใน1ปีเนี้ยช่วงไหนฤดูไหนที่แบบกุหลาบมันออกดีที่สุด
3: ก็ช่วงเข้าหนาวช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาที่เรียนเต็มที่ที่เหลือก็
2: เก็บเกี่ยวกอบโกยกันได้เดี๋ยวขอลองตัดดูมั่ง
3: ใช่
2: สอนหน่อยได้ไหมผู้เห็นพี่คนงานครับตัดกันปุ๊กปักปึ๊กปักโอ้เดี๋ยวก่อนนะกรรไกรนี่ก็แปลกนะครับนี่คือนอกจากปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัดแบบนี้แต่ตอนนี้จะมีอันนี้มาด้วย
3: มีคีบ
2: มีคีบ
3: มันไม่หล่นเราก็ดูเลย1 2 2หูพอแล้วตัดเลยเอาไว้ให้มันแตกต่ออ
2: ย่างนี้
3: ใช
2: ่โอ้แล้วเราก็จะได้มาแบบนี้เลยอ๋อ
3: ใช่
2: คือจะไม่ใช่ตัดเป็นกุหลาบที่บานสวยมาแล้วไม่ใช่
3: ไม่ใช่
2: จะเป็นตุ่มแบบนี้มีกลีบ
3: มามีกลีบอ้านิดนึง
2: เพื่อที่จะ
3: การขนส่งดอกไม่ช้ำด้วยแล้วก็มันไม่บานมากถึงขนส่งก็คนผู้ชายก็กำลังดี
2: คือถ้าเลือกตัดที่มันบานอยู่แล้วสวยๆเนี่ย
3: ใช่
2: ไปถึงนั่นก็คือเรียบร้อย
3: เรียบร้อยปักได้วันเดียวทิ้งเลย
2: เออ
3: ถ้าไปซื้อแบบนี้ไปก็ปักได้แบบอาทิตย์
1: กุหลาบตัดดอกที่ขายพร้อมกับก้านนั้นพี่อนันต์บอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบโดยจะวัดกันตามความยาวของก้านดอกก้านดอกที่ยาวและสมบูรณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถขายได้ราคาดีกว่าเพราะสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายนั่นเองครับ
2: น นี่คือไม้ใหญ
3: ่ครับผม
2: อันนี้คือไม้รอง
3: ครับผม
2: ดูจากตรง

0: ความก้านความยาวและความอวบความใหญ
1: ่ครับโหอันนี้สูงขึ้นไปเลยนะ
0: ครับยาวกว่าประมาณ4ใบ5ใบก็คือเป็นไม้ใหญ่แล้ว
1: ไม้ใหญ่แล้วอันนี้ไม้กลาง
0: ครับผม
1: ดูจากตัวลักษณะของก้านนี่นะครับอันนี้คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะแล้วยาวกว่าด้วยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ไม้ใหญ่นี่เขาก็คือเอาเขาจะคัดไปทำอะไรกัน
0: โรงแรม
1: แต่ถ้ายังกลางๆอย่างนี้ก็คือง
0: านวัดแก้บน
1: อ๋อราคาก็จะแตกต่างกันไป
0: ใช่แต่มันก็ประมาณอีก3วันถ้าไปกรุงเทพปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเพราะไปเราอยู่อากาศเย็นไปอยู่อากาศร้อนมันก็มันจะขยายของมันเอง
1: ให้ดูเลยเหลือไปเห็นพอดีนี่คือบานออกมาจะเป็นแบบนี้นะต้นเดียวกันเลยจากเล็กๆแบบนี้นะไปขนาดนี้นะ
0: ใช่
1: โอ้โหคือพอถ้าตัดแบบนี้ไปนี่ถึงกรุงเทพก็คือจบแล้ว
0: ใครไม่ใครซื้อ
1: ไม่มีใครซื้อแล้วล่วงโรยไปเลยนะฮะ
2: นอกจากที่จะตัดพร้อมกับก้านยาวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับก้านที่ความยาวไม่ได้ขนาดแต่ดอกมีความตูมที่เหมาะสมแล้วทางสวนเนี่ยก็จะตัดเอาแค่เฉพาะดอกเพื่อขายสำหรับนำไปร้อยมาลัยครับ
1: แปลงนี้นี่เป็นสีชมพูแบบละมุนสวยเลยนะคือลักษณะดอกนี่เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างชัดเจนเลยคือก้านจะมีหนามก็จะเป็นที่นิยมน้อยกว่า
0: สีแดง
1: กว่าสีแดงด้วยความที่มีหนามด้วยแล้วที่พี่ธนันบอกว่ามันจะดกกว่านี่ดกจริงนะ
0: แตกง่ายก็ไม่ต้องใส่เยอะ
1: ง่ายกว่าในการเลี้ยงดู
0: ในการเลี้ยงดู
1: แต่ราคา
0: ถูกกว่า
1: ถูกกว่าหน่อย
2: การตัดและเก็บดอกกุหลาบนี้นะครับจะทำกันตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้าเป็นต้นไปเนื่องจากอากาศยังมีความชื้นและความเย็นแต่ถ้าหากว่าเก็บช่วงสายที่มีแสงแดดออกแล้วแสงแดดที่แรงนะครับจะทำให้กลีบของดอกกุหลาบนั้นบานและนำไปขายไม่ได้นั่นเองครับดอกกุหลาบทั้งแบบตัดรวมก้านและแบบตัดดอกสำหรับไปร้อยมาลัยที่เก็บมาทั้งหมดในวันนี้นะครับจะถูกนำไปรวบรวมและคัดแยกไซส์ก่อนจะส่งไปที่ลงต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน10โมงเช้าเท่านั้นครับและดอกกุหลาบเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมามัดกำและจัดเตรียมสำหรับส่งให้ลูกค้าหรือร้านดอกไม้ต่อไปครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อกุหลาบสวยๆแบบนี้นะครับทางพี่อนันต์ก็มีหน้าร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
1: มาซื้ออะไร
3: นี่แล้วเนี่ยพวกมุ้งนี่นอน
1: หรือว่านี่คือเจ้าของตลาด
3: บูแม่บูแม
1: ่ขอพรอะไรได้ไหมปีใหม่แล้ว
3: รวยรวยแข็งแข็งแห้ง
1: ชอบตัวแข็งแข็งไงแข็งแรง
4: นะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้

0: เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไหน
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นโอเค
1: ไม่มีเด็กเล่น
0: ก็พวกเรานี่ไงเป็นเด็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันที่นี่แหละ
1: ไม่เล่นกันเลย
0: ยังใจเย็นเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันแต่วันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วอาจารย์จะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยคือชิงช้า
2: เริ่มต้นการทดลองแรกก็เล่นชิงช้ากันเลยเอ๊ะว่าแต่ชิงช้ามันเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นที่เรามาวัดอะไรบางอย่างกันก่อนก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตอนนี้มีไอรีนกับบอสนะที่อยู่บนชิงช้าเดี๋ยวออกัสเดี๋ยวรอบต่อไปแต่รอบแรกอาจารย์จะลองอยากจะรู้ว่าถ้าพวกเราแกว่งชิงช้าไปกับเนี่ย5รอบอยากจะรู้ว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่หนึ่งอย่าใช้ขาช่วยนะปล่อยเปล่าสองอ่ะสามอ่ะดูไอรีนแล้วกันดูไอรีน
3: สี
0: ่ห้าไปหนึ่งสอง
1: ห้า
0: เรียบร้อยป้ายไม่เอาขาโดนพื้นนะ
1: เร็วกว่า
0: สาม
4: เร็วกว่า
1: ไม่เอาเร็ว
0: สี่ห้าเรียบร้อยเอาล่ะจากที่เราลองแกว่งลองไกวกันดูเนาะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยแกว่งไปที่จำนวนรอบคือ5รอบเนี่ยใช้เวลาคืออยู่ที่ประมาณ14วินาทีเท่าๆกันสิ่งที่อันแรกที่อาจารย์อยากจะพูดถึงคือถ้าสมมุติอาจารย์นับจำนวนรอบแล้วอาจารย์เอาไปดูว่ากี่รอบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีภาษาทางฟิสิกส์เราเรียกคำนี้ว่าความถี่เพราะทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคย
0: เอาล่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยเวลาแกว่งเนี่ยจะแกว่งด้วยความถี่เท่าๆกันเพราะทุกคนใช้เวลาเท่าๆกันที่จะได้จำนวนรอบเท่าๆกันโอเคเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าความถี่ก็คือจะบอกว่ามันได้กี่รอบต่อหน่วยหนึ่งเวลาเอาล่ะนี่คือคำแรกที่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนรู้จักเอาไว้ก็คือคำว่าความถี่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราทุกคนเห็นตอนนี้คือทุกคนสังเกตถ้าตอนนี้ไม่มีใครนั่งก็ปล่อยให้มันไวไปเองน้องบอสปล่อยมือปล่อยชื้นชาร์ปชื้นชาร์ปเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้นั่งอยู่บนชิงช้าก็ตามมันก็ยังสั่นด้วยความถี่นี่แหละเอาแหละนี่คือสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชิงช้านอกจากเรารู้จักคำว่าความถี่ไปแล้วก็คืออาจารย์พูดว่าชิงช้าเนี่ยมีความถี่แต่เราจะเรียกพิเศษว่าเป็นความถี่ธรรมชาติทุกคนพูดตามอาจารย์ความถี่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือมันเป็นความถี่ของชิงช้านี่แหละเปลี่ยนไม่ได
4: ้ความถี่ธรรมชาตินะคะก็คือมันจะเป็นความถี่ของตัวมันเองที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนได้เพราะมันก็คือรูปแบบของมันนะคะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกหนึ่งลักษณะที่อยากให้พวกเราสังเกตให้พวกเราใครเป็นตัวแทนนั่งบนชิงช้าอีกรอบนึง
4: บอสไหม
0: บอสมั่งดีกว่าพี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วย
1: แกว่ง
0: คราวนี้ก็คือมีคนช่วยผลักด้านหลังแต่ผลักตรงๆนะแต่ประเด็นคืออาจารย์ถามว่าจะให้น้องบอสเนี่ยไกลไกลขึ้นจังหวะที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยควรจะต้องมีจังหวะอย่างไรทุกคนสังเกตนะ
4: ตอนที่ลงมาแล้วก็ผลัก
0: นะทุกคนจะรู้เนาะลองดูไหนทำให้อาจารย์ดูหน่อยนั้นหนึ่งสองสามชึบชึบชึบชึบชึบ
1: อย่าแล้ว
0: ชึบโอเคพอเดี๋ยวน้องบอสจะตกกระจายมากเกินพวกเราทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าจังหวะของการผลักเนี่ยจะต้องเป็นจังหวะเดียวกันกับจังหวะของการแกว่งของชิงช้านั่นเองเพื่อที่จะให้ชิงช้านั้นแกว่งไปไกลขึ้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์ resonance
4: resonance
1: ความถี่หรือเปล่า
0: เกี่ยวข้องกับความถี่เลยเพราะอะไรเพราะอาจารย์สามารถอธิบายได้ว่าความถี่ของการแกว่งกับความถี่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันผลักเนี่ยเป็นความถี่ค่าเดียวกันแสดงว่าแรงที่พี่ไอรีนกับพี่ออกัสช่วยกันผลักน้องบอสเนี่ยสามารถส่งต่อให้กับน้องบอสได้ดีที่สุดถ้าจังหวะมันเพี้ยนกันไปเนี่ยบางทีพี่ไอรีนกับพี่ออกัสอาจจะเจ็บแขนบ้างหรือบางทีก็ผลักไม่โดนบ้างถ้าจังหวะมันไม่ตรงกันแต่ถ้าจังหวะที่มันตรงกันปุ๊บเนี่ยกำลังหรือพลังงานที่

0: ที่ส่งให้กับน้องบอสเนี่ยก็จะไปได้ดีที่สุดตอนนี้ทุกคนมี3คำประกอบไปด้วย1ความถี่2ความถี่ธรรมชาติ3เรโซแนนซ์เอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำ
1: บอสนึงก็แปลว่าตรงมือบอสสามารถผลักแล้ว3อย่างนี้มันก็ช่วยดันพี่ไอรีน
0: ใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดลองที่แสดงเห็นตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกมันเดี๋ยวเราตามไปดูการทดลองต่อไปของจางกันเลยไปครับเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์เซตเอาไว้ให้พวกเราทุกคนทำการทดลองอันถัดมาอาจารย์มีแก้วเนาะอาจารย์มาคว่ำแล้วอาจารย์มาแขวนเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้คือทุกอันเนี้ยจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วก็มีแอปเปิลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันตอนท้ายเรามาเริ่มต้นลักษณะที่อยากจะให้พวกเราทุกคนสังเกตก่อนสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำคล้ายๆชิงช้านะพวกเราทุกคนดูสมมติว่าอาจารย์ขยับตัวนี้นิดนึงนะแล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้มันไกวเหมือนกับตอนที่เราทำชิงช้าเนา
1: ะ
0: ทุกคนสังเกตเนาะนี่โอเคนะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องแกว่งด้วยความถี่เนี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ย
1: แล้วมันก็หยุด
0: สักพักมันก็ต้องหยุดเพราะว่าโอเคมันก็อาจจะเสียพลังงานไปบ้างคราวนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบที่ความยาวไม่เท่ากันเลยพี่ออกอาการสั้นสุดเลยนะเอานะและดูทุกคนคิดว่าอันไหนจะแกว่งด้วยความถี่มากที่สุด
1: อันน
0: ี้ทุกคนรู้อ่ะโอเคทุกคนพร้อมปล่อยเฉยๆนะไม่ต้องผลักนะ1 2 3ค่อยๆดูค่อยๆดูอ่ะถอยมานิดนึง
1: อันยาวครับ
0: อันไหนถี่ที่สุด
1: อันนี้ค่ะอันนี้
0: น้องบอสความถี่คืออ
1: ันยาว
0: เนี่ยความถี่น้อยที่สุด
1: อันนี้ก็ได
0: ้แหมเปลี่ยนใจง่ายดังใช่คือสังเกตว่าอันที่มีความยาวเชือกสั้นที่สุดนั่นแหละมันจะแกว่งด้วยความถี่สูงที่สุดเพราะนี่คือความถี่ธรรมชาติของแก้วแต่ละใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อสักครู่อาจจะทำไม่ได้เพราะว่าชิงช้าเนี่ยมันมีโซ่ความยาวมันจำกัดเพราะฉะนั้นตราบใดที่ความยาวโซ่มันยังเท่าเดิมเนี่ยเราก็แกว่งอยู่ด้วยความถี่เดิมนั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนความยาวโซ่เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่ธรรมชาติของมันได
1: ้คร
0: ับผม
1: ก็คือถ้าแปลว่าเชือกมันยาวเท่าไหร่ความถี่ยิ่งน้อยถ้าชิงช้ามันเชือกยาวขนาดนั้นมันน่าจะแบบแกว่งได
0: ้ช้าลง
1: ถูกต้องไปนี่อีก
0: ถูกต้องเลย
1: เราน้ำหนักมีส่วนไหมคะ
0: สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงอันต่อไปนี่แหละจะมาตอบคำถามเอาแล้วนะทุกคนสังเกตอย่างนี้อาจารย์มีแอปเปิลอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: เอานะคราวนี้ตัวแอปเปิลตัวนี้จะทำหน้าที่2 อย่างที่จะตอบคำถามพวกเราคำถามแรกก่อนให้ทุกคนสังเกตระดับของแอปเปิลใกล้เคียงกับระดับของถ้วยสีอะไร
1: สีฟ้า
0: เอาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยให้แอปเปิลกับกระป๋องสีฟ้าแกว่งพร้อมกันและดูซิว่าคิดว่าอันไหนจะมีความถี่มากกว่ากัน
1: แอปเป
0: ิลโอเคมาลองกันดูพี่ออกัสช่วยปล่อยนะอันนี้ไอรีนนะน้องบอสสังเกตนะน้องบอสให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 3 2 1ปล่อยเลย
0: สังเกต
1: อันนี้ก็แกว่งไปด้วยนะคะเนี
0: ่ยนิดหน่อยแต่สังเกตว่าตอนนี
1: ้
0: ถ้าเราสังเกตแอปเปิลกับถ้วยสีน้ำเงินความถี่มันแทบจะเท่ากันเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: และนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์ตอบคำถามน้องไอรีนเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะน้ำหนักของไอ้เจ้าสิ่งที่มาถ่วงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวที่อาจารย์พยายามจะอธิบายก็คือมวลเนี่ยหรือน้ำหนักของวัตถุที่มาแขวนเนี่ยไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวที่ความยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะปล่อยด้วยตำแหน่งไหนก็ตามมันก็ยังแกว่งด้วยความถี่เท่าเดิมนั้นนี่ลองดูนะแม้อาจารย์จะขยับแอปเปิลมานิดเดียวเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วลองให้พี่ออกัสขยับเยอะกว่าอาจารย์ทุกคนลองดูพี่ออกัสไกลนะแต่อาจารย์ขยับแอปเปิลมานิดเดียวนะเอานะ3 2 1ปล่อยเห็นไห
1: ม
0: จังหวะก็ยังเป็นจังหวะเดียวกันอยู่ดีใช่เราก็เลยจะพูดแค่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นไกลมันก็จะไปแรงเฉยๆแต่ความถี่ความถี่ค่าเดียวกัน
2: เราจะเห็นได้ว่าความถี่ธรรมชาติของถ้วยแต่ละใบแตกต่างกันเกิดจากความยาวของเชือกนั่นเองและมวลหรือน้ำหนักของวัตถุนั้นไม่มีผลต่อความถี่ธรรมชาติ
0: และเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคือตอนนี้นิ่งแล้วนะอาจารย์จะแกว่งแค่แอปเปิลชิ้นเดียวพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: แกว่งสองอันนี้แกว่ง
0: มีอันไหนแกว่งมั่ง
3: สีเขียวกับ
0: เขียวกับแอปเปิล
4: แกว่งหมดเลย
0: แกว่งหมดเลยน้องบอสแกว่งหมดเลยเอานะทุกคนสังเกตดี

0: ราะนั้นไปแล้วนะ
1: เอาละสิครับแล้วแก้วใบไหนจะแกว่งไปด้วยล่ะเนี่ย
2: รอดู
3: เลยค
0: ่
3: ะ
0: ใจเย็นรอดู
3: แกว่งหมดเลย
0: รอดูดีๆรอดูจังหวะของการแกว่งอัน
4: นี้คร
0: ับ สังเกตอะไรไหม
4: อันนี้อ๋อขนาดเท่ากันแล้วมันก
0: ็สังเกตอะไรไหม
4: ยาวเท่ากัน
0: ถูกต้อง
4: แต่ว่าแม้เราจะปล่อยอันเดียวมันก็เท่ากันอยู่ดีใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะเราเพิ่งแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ว่าเจ้าชิ้นถ้วยสีน้ำเงินกับแอปเปิลเนี่ยมีความถี่ธรรมชาติค่าเดียวกันถูกไหมแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ปล่อยแอปเปิลแต่สักพักหนึ่งมันถ่ายเทพลังงานให้กับถ้วยสีน้ำเงินดีที่สุด
4: ก็คือว่า
0: คุ้นไหม
4: มันจะ
5: ถ่ายเทพลังงาน
4: ให้กับอันที่เท่ากันกับมันใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่เราช่วยกันผลักน้องบอสตอนที่เราเล่นชิงช้าจังหวะของคนผลักกับจังหวะของคนเล่นที่อยู่บนชิงช้าต้องเป็นจังหวะเดียวกันมันถึงจะถ่ายเทพลังงานให้ดีที่สุดและนี่แหละก็คือตัวที่มาแสดงให้เห็นว่าอะไรคือความถี่ธรรมชาติและอะไรคือปรากฏการณ์เรโซแนนซ์นั่นเอง
1: เรโซแนนซ์หรือเรียกว่าการสั่นพ้องเป็นปรากฏการณ์ที่การสั่นของสิ่งหนึ่งๆมีขนาดการสั่นใหญ่ขึ้นเนื่องจากการส่งถ่ายพลังงานมีจังหวะตรงกันกับความถี่ธรรมชาติของสิ่งนั้นนั่นเอง
0: อาจารย์สรุปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เราได้เรียนรู้ทั้งหมด3คำคำที่1คือความถี่เป็นตัวบอกว่าจังหวะของการแกว่งเร็วและช้าแค่ไหนโดยบอกว่ามันสั่นสักกี่รอบหรือมันแกว่งกี่ต่อ1หน่วยเวลานั่นคือคำแรกคำที่2ก็คือเรื่องของความถี่ธรรมชาติก็คือวัตถุเนี่ยมันจะแกว่งด้วยความถี่ของมันเนี่ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้ยกเว้นว่าเราไปเปลี่ยนรูปร่างหรือเราเปลี่ยนลักษณะของมันเราก็จะเปลี่ยนความถี่ของมันใช่และอันที่3ก็คือถ้ามันมีการถ่ายทอดพลังงานซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายทอดถ้ามีความถี่ตรงกับความถี่ธรรมชาติของผู้รับมันจะสามารถถ่ายทอดได้ดีที่สุดและเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเรโซแนนซ์แต่เดี๋ยวอาจารย์ยังมีอีกการทดลองอีกอันนึงมีอันนึงเพื่อจะเป็นการทดสอบความเข้าใจของพวกเราง่ายๆอันนี้ไม่ยากแต่ทุกคนน่าจะต้องตอบอาจารย์ได้แล้วตอนนี้พร้อมยัง
4: ค่ะ
0: มาเอาล่ะอาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่อยากจะให้พวกเราทุกคนได้ทดลองอะไรบางอย่างกติกาของอาจารย์ที่อยากให้พวกเราทุกคนทดลองก็คือน่าจะอาศัยสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันมาด้วยวันนี้นะการลูกโป่งแต่ละอันนี้มีความยาวแตกต่างกัน
4: ค่ะ
0: กติกาคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ก้านทั้ง4นี้สั่นพร้อมๆกันให้พี่ออกัสก่อนนะพี่ออกัสแตะได้เฉพาะถาดสีฟ้านี้เท่านั้นนะแล้วอาจารย์อยากให้ทั้ง4ชิ้นนี้ขยับไปด้วยจังหวะเดียวกันก็คือความถี่เดียวกันพร้อมนะลองเลยครับ
1: น้องออกัสพยายามเต็มที่เลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่มันไม่เห็นจะขยับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปว่าความยาวไม่เหมือนกันมันก็จะสั่นไว้เท่ากัน
1: จำที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ได้ด้วยเก่งจริงๆเลยนะครับเนี่ย
0: เพราะอะไร
4: เพราะความสั่นไม่เท่ากัน
3: ความยาวไม่เท่ากัน
4: ความสั่นความยาวไม่เท่ากัน
0: แต่ละอันจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
4: ความถี่ธรรมชาติ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับเด็กๆจำกันได้แม่นจริงๆด้วยยอดเยี่ยมไปเลยครับ
0: เอาใหม่งั้นอาจารย์จะให้อยากลองอีกสักอย่างนึงสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสังเกตก็คือถ้าเกิดอาจารย์เริ่มช้าๆเนี่ยสังเกตมั้ย
4: ใน2อันนี
0: ้สีแดงมันจะไปเยอะที่สุดแต่พออาจารย์เริ่มเร็วขึ้นสีขาวเนาะงั้นทุกคนเดาได้มั้ยถ้าอาจารย์ขยับถาดให้เร็วกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น
4: จะเป็นอันนี้
0: แล้วถ้าเร็วกว่านี้อีก
4: อันนี
0: ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มจากช้าๆเข้าใจความถี่ที่อาจารย์ใส่ลงไปมันไปตรงกับความถี่การสั่นของไอ้เจ้าก้านที่สูงที่สุดก็คือความถี่ธรรมชาติของมันพลังงานที่อาจารย์สั่นก็เลยถ่ายเทไปให้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดมันก็เลยสั่นเยอะสุด
4: เหม
0: ือนกันเลยถูกต้องแล้วถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนความถี่ใหม่นี่สังเกตความถี่เนี้ยบังเอิญมันไปตรงกับไอ้เจ้าก้านสีขาวแล้วมันก็เลยรับพลังงานของอาจารย์ได้ดีที่สุดมันก็เลยสั่นไปเยอะที่สุดคราวนี้ถ้าอาจารย์เพิ่มอีกอันนี้กลายเป็นก้านถัดมาที่สามารถรับพลังงานอาจารย์ได้ถ้าอยากจะให้อันนี้มันสั่นมากๆอาจารย์ก็ต้องเพิ่มจังหวะความถี่ของอาจารย์เข้าไปอีกอาจารย์ก็ต้องเอาล่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของทั้งความถี่ธรรมชาติเรื่องของ resonance แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่หนึ่งแล้วพวกเราจะได้รู้สึกถึงเนี่ยการแกว่งการสั่นแล้วก็ปรากฏการณ์ resonance ด้วยตัวของเรากันเอง

0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากรู้ไหมว่าที่ไหน
1: อยากรู้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่บอกเดี๋ยวตามไปตามมาเลยมาไป
1: ไปเลยมาที่นี่กันทำไมคะ
0: เรามาที่นี่เพราะอาจารย์ได้ยินว่าที่เนี่ยเขามีเครื่องจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวเป็นสถานการณ์จำลองในลักษณะที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ด้วย
2: ฮะอะไรนะครับอาจารย์เครื่องจำลองแผ่นดินไหวหน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย
0: นั่นแหละที่อาจารย์เคยบอกไงว่าเดี๋ยวเราจะมาให้พวกเราสัมผัสบรรยากาศของการสั่นด้วยตัวเองเลยพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเนาะตายเลย
1: ไปเลย
0: วันนี้เราก็ต้อนรับพี่พัดลมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: วันนี้พัดลมจะพาเด็กๆนะครับได้มาทดสอบเครื่องเทสแผ่นดินไหวกันนะครับซึ่งที่นี่นั้นเนี่ยจะทดสอบแรงสูงสุดอยู่ที่7ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีทดสอบกัน3ระดับด้วยกันนะครับรอบแรกผมจะเปิดในระดับ5ลิตรก่อนนะครับให้น้องๆได้ไปทดสอบกันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มความแรงขึ้นเป็น6ลิตรแล้วก็7ลิตรนั่นเองทีนี้เราเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินไหวใช่มั้ยครับ แต่จะดีกว่ามั้ยนะวันนี้ถ้าเราได้มารับรู้ว่าความแรงของในแต่ละระดับนั้นมันแรงอย่างไรบ้างเพื่อเราได้เตรียมตัวรับมือในอนาคตนั่นเองเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เด็กจะขึ้นเครื่องทดสอบแผ่นดินไหวกันเราต้องเซตอุปกรณ์กันก่อนนะครับเราให้น้องๆทุกคนใส่หมวกเซฟตี้ก่อนนะ
0: ครับเอาล่ะทุกคนเราก็ดูพร้อมกันแล้วเนาะ
4: พร้อมไหมครับ
0: พี่ลม
4: พร้อมแล้วไป1 2 3เย้นี่คือตัวอย่าง1โครงสร้างของบ้านนะครับดังนั้นรอบแรกเนี่ยพี่จะเปิดในระดับ5ลิตรนะครับน้องทุกคนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
4: ถ้าพร้อมแล้วนั่งก่อนเลยฮะลักษณะการนั่งคือต้องนั่งอยู่กับที่ห้ามขยับไปไหนแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่พัดลมเป็นคนเดียวทั้งที่จะมาเปิดประตูนี
1: ้ค่ะ
4: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
4: โอเ

0: พอเนาะ
1: อันนี้สามลิตรยังไม่เท่าไหร่แล้วหนูว่า
2: ของหวานไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
3: ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างบ้านจริงๆนะครับอันนี้5ลิตร
4: 5ลิตร
3: นะคร
4: ับ
3: ซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างบ้านจริงๆที่มาต่อกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่น่ากลัวกว่านี้เพราะว่ามันมีการสั่นสะเทือนดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กๆมานั่งห้องเพียงแค่ห้องจำลองจะยังไม่รู้สึกอะไรมากเท่าที่ควรแต่คุณจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยโคมไฟมันเขย่านะครับทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหว
4: โอเคครับ
3: จบแล้ว5ลิตร
4: อันนี้5ลิตรประมาณนี
3: ้รอบที่2ครับก็จะเป็นในระดับ6ลิตรนะครับซึ่งผมจะจำลองอยู่ในเมืองมิยากินอร์ทนะครับ
4: โอเคครับ
3: ก็รู้สึกถึงการเขย่าตึงตังนิดหน่อย
4: โอ้โห
2: อ
4: ัน
2: นี้แค่6ลิตรแล้วแต่ลิตร
5: แค่7ลิตรอ่ะ
6: ตอนเขย่าอยู่นี่สั่นมากๆเลยค่ะแบบเหมือนมันจะแยกออกจากกันเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะสั่นแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสั่นไปข้างหน้าอย่างงี้
4: เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในห้องนี้แล้วมันบังเอิญอาจารย์ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจารย์เลยถือโอกาสเอาอุปกรณ์ที่เราทำการทดลองเนี่ยมาติดตั้งไว้ข้างหลัง
2: ใช
4: ่
2: ไหมคะ
4: ใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราช่วยกันสังเกตหน่อยว่าตอนที่ไอ้เจ้าเครื่องจำลองเนี่ยมันเริ่มสั่นดูใช่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์เหล่านี้
3: มาไฟนอลสุดท้ายกันระดับ7ลิตร
4: อันนี้คือสูงที่สุดที
3: ่เครื่อง
4: จำลองนี่ทำได้ใช่ไหมคร
3: ับ
6: โยน้อยกว่าอันที่แรก
3: รูปแบบการเกิดแผ่นดินไหวเขาจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยเป็นการเขย่าเตือน
4: ครับผม
3: แรงๆมันเยี่ยมการเขย่าเตือนดังนั้นเนี่ยคุณต้องรีบออกจากตัวอาคารให้เร็วที่สุด
4: เพราะว่าจะเป็นอัพเดทช
3: ็อคที่ญี่ปุ่นเขาจึงสอนเด็กกันว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยการเตือนครั้งที่1คุณต้องรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุด
4: โอเคครับ
3: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัพเดทช็อคมันจะตามมาเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าไหนดังนั้นถ้าคุณมัวแต่เก็บของหรือว่าตามหาสมบัติภายในบ้านอยู่แล้วคุณไม่รีบออกไปพอเวลาอัพเดทช็อคตามมา

0: ันจะทำให้ประตูหน้าต่างบ้านคุณมันเบี้ยวค
1: ุ
0: ณจะไม่สามารถเปิดประตูออกไปได
1: ้
0: พอละอัฟเตอร์ช็อคมันซ้ำตัวอาคารก็จะถล่มเสียชีวิต
1: และโดยปกติแล้วเนี่ยความแรงของอัฟเตอร์ช็อคเองก็พอๆกับครั้งแรกอยู่แล้วใช่ไหมคร
0: ับ ถูกต้องใช่ครับแล้วแต่บ้านหลังนั้นหรือว่าเมืองนั้นอยู่ใกล้เส้นสูงสุดมากน้อยแค่ไหนในการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเอง
1: โอ้ครับซึ่งอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงๆก็จะเป็นอย่างนี้
0: ใช่คร
1: ับ เป็นไง
2: ไม่ออก
1: ไม่ออกยังติดใจเป็นไง
2: บ
1: ้าง
2: เท่าก
1: ัน อันซันบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
2: บอสสังเกตเห็นว่าอันซันมันจะแกว่งช้ากว่า
1: ช้ากว่าโอ้แต่ละคนเอาละก็ถือว่าวันนี้ก็ได้บรรยากาศเนาะได้ความรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มี after shock
0: การทดลองในวันนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยว่าเราสามารถแตกเป็นวิชาอะไรได้ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองกันและจำไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราต้องวิ่งออกไปอยู่ที่ลงแจ้งนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้การทดลองเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากเลยครับ
3: จะฝากถึงเพื่อนๆนะคะว่าให้ลองสังเกตรอบๆตัวเราดูค่ะอย่างสนามเล็กๆอย่างเงี้ยชิงช้าใครจะไปคิดเขาว่าจะเป็นฟิสิกส์ได้พอได้ทดลองแล้วก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ
4: จากความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ที่อธิบายว่าการส่งถ่ายพลังงานระหว่างผู้ให้กับผู้รับนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ในกรณีของการสร้างอาคารบ้านเรือนเราไม่อยากจะให้อาคารบ้านเรือนนั้นได้รับอิทธิพลจากการสั่นของแผ่นดินไหวมากดังนั้นเราจึงออกแบบอาคารบ้านเรือนต่างๆให้มีความถี่ธรรมชาติห่างออกไปจากความถี่ของการสั่นของแผ่นดินไหวนั่นเองครับ
1: เอาล่ะวันนี้เราก็เรียนรู้กันเยอะแยะเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับการแกว่งเรื่องของชิงช้าเรื่องของความถี่และมากมายนั้นช่วยสรุปให้อาจารย์นิดนึงได้ไหมวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันมาบ้างครับ
2: ความถ
1: ี่ค่ะ
2: ความถี่
1: ความถี่ก็คือก็ตามที่อยากจะมีการถ่ายเทพลังงานเมื่อไรก็ตามที่ความถี่ของผู้รับกับผู้ส่งตรงกันเมื่อไหร
2: ่
1: การถ่ายเทนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดเราเรียกว่าเรโซแนนซ์โหตั้ง3แนวคิดเยอะไหม
2: เยอะ
1: โอเคแต่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นไหม
2: รู้ค่ะ
1: เยี่ยมยอดเลยแล้วเราก็ยังไปดูแบบจำลองการสั่นของแผ่นดินไหวกันด้วยตื่นเต้นไหมอันนั้น
2: ตื่นเต้น
1: สนุกเลยอันนั้นเอาล่ะและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีให้มากมายมาค้นหากันอีกในรายการครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือ

0: ผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับเรามาเริ่มต้น EP ที่2นะครับ EP ที่2คือ Ad Track Setting นะครับโปรแกรม Cubase เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลออดิโอนะครับข้อมูล MIDI ลงไปได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มแทร็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอย่างไรนะครับเซตอัพอย่างไรแทร็กต่างๆมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบสกลองกีตาร์เครื่องเป่าอยู่บนปลั๊กอินที่เรียกว่า Instrument Track ใน EP นี้เลยนะครับไปครับเสียเวลาไปลุย
1: สวัสดีครับแล้วก็เจอกันใน EP ที่2นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับใครที่ดู EP แรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีบางอย่างที่เอ๊ะเหมือนยังไม่ได้บอกเอ๊ะเหมือนยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเนี่ยพยายามจะบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆ EP เนี่ยจะมีการเซตติ้งอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละครับเผอิญว่าอยากจะให้วิดีโอเนี่ยมันกระชับและสั้นอาจจะต้องดูทุก EP นะฮะห้ามข้ามทีเดียวโอเค EP นี้เนี่ย EP ที่2เราจะไปดูเรื่องแทร็กต่างๆการเพิ่มแทร็กต่างๆอย่าลืมนะครับวิดีโอสอนทุกๆ EP ครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานด้วยนะครับอย่าลืมตรงจุดนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วก็ดูทบทวนได้เช่นเคยแทร็กต่างๆใน Cubase นะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับช่วงนี้เราอยู่ที่ Cubase เวอร์ชั่น13แล้วแน่นอนนะครับ13แน่ๆนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูกันนะครับว่าแทร็กต่างๆหน้าตามันเป็นอย่างไรเอแอดแทร็กตรงไหนได้บ้างนะครับไปดูกันครับโอเคเรามาดูนะครับการที่จะแอดแทร็กลงไปเนี่ยพื้นที่จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องหมายบวกกดแล้วก็สามารถ add track ได้แบบนี้นะครับ add track ได้แบบนี้เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ add track แบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง audio instrument sampler midi นะครับเราไปดูก่อนว่า track อื่นๆล่ะ track ที่เป็นฟังก์ชันการทำงานล่ะมีหรือเปล่านะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกดเครื่องหมายบวกเป็นอย่างนี้นะฮะคลิกขวาที่พื้นที่นี้ครับคลิกขวาครับ right click นะครับปึ๊กก็จะมี add track add instrument track นะครับ add midi track add sample track แล้วก็มี effect track group track vca track นะครับตรงนี้เนี่ย3ตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับไปเกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน folder track นะครับ marker track rules track นะครับ arrange trackchord track signature track tempo track transport track แล้วก็ video track นะครับเยอะมากเลยทีเดียวกับแทร็กต่างๆในโปรแกรม Cubase นะครับเราไปดูง่ายๆก่อนเช่น tempo track ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้tempo track สามารถที่จะเปลี่ยน tempo เขียนเปลี่ยน tempo ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้120แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะพอบาร์ที่3เปลี่ยนเป็นสัก80ก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะโอเคนะครับลองดูนะครับจาก120นะครับเปลี่ยนเป็น80นี่ดูนะฮะคอยดูนะครับเปลี่ยนไม่พอนะครับ tempo track เนี่ยเรายังมี signature track ด้วยนะครับ signature track เนี่ยก็จะบอกถึงการนับนะครับดนตรีเป็นบาร์แบบ4 4 6 8นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำเพลงเนี่ยเพลงนี้จะมีจังหวะแบบ4 4 3 4 6 8 11 8 7 8ก็ว่ากันไปเป็นการนับห้องดนตรีนั่นเองนะครับเราก็สามารถเขียนได้เช่นเริ่มต้นด้วย4 4นะครับเสร็จปั๊บผมเอาดินสอมาเขียนใหม่ตรงบาร์ที่3ตรงนี้นะครับเป็นให้นับเป็น6 8แทนนะครับตรงนี้นะครับสามารถใส่สีได้ด้วยนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนเป็น6 8ให้เป็นสีส้มลองดูนะครับลองดูตรงนี้นะฮะไปครับ4 4แล้วเปลี่ยนเป็น6 8ครับอันนี้คือ tempo track และ signature track เราสามารถทำ marker track ก็ได้นะครับนี่ marker track ไว้นะครับเราสามารถเอาไว้ข้างบนย้ายไปแล้วเราเขียนเลยว่าตรงนี้อันที่1เป็น intro นะครับคราวตรงนี้เป็นคำว่า show start

ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคอ้าวอินโทรขึ้นมาตรงหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งอันเป็นดินสอนะครับเขียนที่บาร์ที่สามแล้วเขียนว่าโชว์สตาร์ทแบบนี้นะฮะต้องโชว์สตาร์ทใส่สีแดงหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มจริงๆเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับนี่ยังไม่ได้เริ่มต้นอัดเสียงหรือทำงานเพลงเลยนะครับเรามีแทร็กต่างๆมากมายนี่ที่จำเป็นนะครับมีทั้งมาร์กเกอร์นะครับเทมโปนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันนี้คือเท่าที่จำเป็นเลยนะครับว่าจะเริ่มทำต้นทำงานแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับแต่ละเวอร์ชันของ Cubase เนี่ยจะมีเวอร์ชัน Element นะครับเวอร์ชัน Artist เวอร์ชัน Pro ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้แทร็กต่างๆเหล่านี้อาจจะมีไม่ครบทุกฟังก์ชันนะครับต้องตามดูในคู่มือของ Cubase สักหน่อยนึงว่าเวอร์ชันใดมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับโอเคผมอนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับคราวนี้เราไปดูแทร็กอื่นๆเช่น Folder Track เราสร้าง Folder Track นะครับมีอยู่ตรงนี้ folder track คืออะไร folder track ก็คือจัดหมวดหมู่ของ track ต่างๆนะครับจัดเรียงไว้อย่างเช่นการมิกเสียงกลองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสำคัญมากกับ folder track ลอง folder track แล้วเขียนว่าเป็น drum นะครับไว้อย่างนี้สมมุตินะฮะแล้วผมก็สร้าง track ขึ้นมานะครับเป็นโมโนสัก8 track ปึ๊บเห็นไหมฮะ8 track นี้ผมจับโยนเลยครับ1 2 3จับโยนเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ปั๊บพรึบมันก็จะทั้งหมดทั้ง8 track นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum นะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า drum อยู่ตรงนี้เลยนะครับพอกด expand มาปั๊บขยายก็จะเห็นเลยทันทีอันนี้ก็คือ folder track นั่นเองนะครับ folder track อันนี้ก็เป็นอีก track นึงนะครับหรือว่าเป็นอีกแบบ track สำคัญเหมือนกันในการที่จะทำงานกับมันนะครับเราสามารถที่จะmove ทิ้งได้เลยนะครับจะทำอย่างไร move ไป delete อะไรได้หมดนะครับสามารถทำได้ตามปกติเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเลยเราลองไป remove กัน remove selected tag เห็นไหมครับ remove เราสามารถ remove ได้หมดเลยนะครับอย่างนี้ทำงานง่ายมากนะครับและนี้ก็คือ track ต่างๆที่พอสำคัญในการทำงานนะครับโอเคต่อไปครับเรามี instrument trackinstrument track คืออะไรสามารถที่จะสร้างเครื่องดนตรีได้นะครับลองดูนะครับ instrument track add ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา add แล้วเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกเป็นปลั๊กอินเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีใดที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราเราก็เปิดใช้หรือจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับทางฝั่งขวามือเดี๋ยวผมเอาตัวผมเองหลบไปก่อนนะครับทางฝั่งขวามือของเราก็สามารถที่จะแอดแทร็กได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับนี่ VST เลือกแลกออกมาเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันคราวนี้มันมีความแตกต่างสำคัญอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ instrument track กับ midi track เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะโอเคเราไปดู add instrument track อันนี้ผมลองเลือกเป็นเสียงกลองของ Steinberg นะครับออกมาผมก็จะได้แล้วเป็น track เสียงกลองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น drum นะครับตั้งเทมโปใหม่สักหน่อยเอาสัก80พอตรงนี้นะครับเป็นทริปอีกทริปนึงนะครับเปลี่ยนเทมโปตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคโหลดเสียงกลองขึ้นมากด edit instrument นะครับโหลดเสียงกลองขึ้นมาใช้สัก1เสียงนะครับปึ๊บโอเคลากเป็นแพทเทิร์นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะแอบมีฟังก์ชันต่างๆให้พวกเราได้เห็นด้วยนะครับว่าทำงานยังไงเห็นไหมฮะเราโหลดเสียงกลองมาปั๊บนี่ผมจับตรงนี้โยนเข้าไปเลยผมได้แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายเลยแต่เห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเทมโปเปลี่ยนๆนี่ไงครับเทมโปมันถูกเปลี่ยนอยู่ปึ๊บเทมโปแทร็ก80ตรงฮะโอเคอันนี้ก็คือกลองคราวนี้เราลองมาดูหน้ามิกเซอร์ของเขากันครับ

หน้ามิกเซอร์กด F3 นะครับหน้ามิกเซอร์กด F3 ซึ่งจะเป็นความรู้ EP ต่อไปด้วยนะครับหน้ากด F3 ขึ้นมาครับแหมหน้าตาของ F3 ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะว่ามันจะมี input ที่ผมใช้พูดไมค์อยู่นะครับแล้วก็เสียงกลองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือ output นะครับเห็นไหมฮะแต่มันจะไม่มี track MIDI ให้เราเพราะเราสร้างเป็น instrument track นะครับเราสร้างเป็น instrument track มันจึงไม่มี track MIDI ให้เรากดเป็น lower zone อย่างนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเนาะจอคอมพิวเตอร์แค่จอเดียวเดี๋ยวผมหุบตัวเองเป็นเล็กลงอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆใครที่มีจอคอมพิวเตอร์แบบจอเดียวสามารถกดแบบนี้ได้เลยครับกดตรงนี้ฮะปึ๊บแม่ก็จะมีหน้ามิกเซอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จะเห็นว่ามันมีดรัมอยู่ตรงนี้โอเคผม instrument track อีก track นึงนะครับเป็นเสียงปลั๊กอินที่เรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีเหมือนกันชื่อว่า Hylion Sonic นะครับก็เป็นของ Steinberg หรือ Cubase เองเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้างั้นขอเสียงเปียโนมาสักอันนึงแล้วกันนะโอเคใส่มานะครับลองเขียนดูนะครับมีเสียงกลองแล้วก็เขียน MIDI เอาดินสอเขียน MIDI อึ๊บเขียนคอร์ดสัก1คอร์ดให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเค

ก็เป็นโอเคนะครับลองดูอันนี้เราสอนกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าเรามีกลองแล้วก็มีเสียงของอิเล็กทริกเปียโนอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า E เปียโนไว้สักหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะสามารถดังเบาตรงนี้ได้ครับเบากลองแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีแทร็ก MIDI คราวนี้เราจะแล้ว MIDI มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันกลายเป็น instrument track ไปเลยอ่ะแล้วเราอันไหนกันแน่ที่เป็น MIDI track อันนี้มันเป็นข้อแตกต่างสมมุติว่านะครับเราไปดูความสัมพันธ์กันนะครับของ track นี้ขอพูดเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันมี track กลองและมันมี e-piano อยู่ขึ้นเป็น instrument track อยู่นะครับคราวนี้ลองลบสิผมลบทิ้งนะครับคลิกขวา remove ปึ๊บแท็กมันหายไปเลยครับมันไม่อยู่แล้วก็แสดงว่าลบปั๊บก็ลบเลยนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสร้างอีกแบบนึงนะครับสร้างยังไงโอเคลองดูนะครับสร้างอีกแบบนึงคือสร้างเป็น MIDI track วิธีการสร้างแบบนี้ก็คือผมจะสร้างแบบแร็กขึ้นมาก่อนนะครับทางขวามือที่ VSTi ตรงนี้นะครับผมจะสร้างแร็กอินสตูเมนต์เลือกเป็นกลองเห็นไหมฮะเลือกเป็นกลองมานะครับแล้วเขาก็จะถามตรงนี้แหละครับว่าเราจะสร้าง MIDI track เพื่อมาใช้งานกับแร็กตัวนี้หรือไม่นะครับก็กด create แล้วผมก็โหลดเหมือนเดิมนะครับปกติเลยจับโยนไปเหมือนเดิมปกตินะครับเห็นไหมเรามีแทร็ก MIDI อยู่ตรงนี้นะครับจับกรุ๊ป1โยนลงไปปุ๊บเห็นไหมครับที่เดิมทุกอย่างคราวนี้เนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างเราจะเห็นว่าเรามี MIDI track ตรงนี้และเรามี output ของตัวกลองอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมดังเบาและข้อมูล MIDI อยู่ทางนี้การสร้างแบบนี้นะครับก็จะปลอดภัยกว่าในการจัดการเรื่องของการมิกซ์ต่อไปเรื่องของ data ของ MIDI ของเราอยู่ครบไม่ตกหล่นแน่ๆนะครับสร้างแบบเป็น rack instrument แล้วมี MIDI ไปควบคุมดีกว่าแต่ถ้าอยากรวดเร็วในเพลงมี track ไม่มากนะครับก็สร้างเป็น instrument track ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ track MIDI ยาวนิดนึงนะครับต่อไปดู trackAudio track กันครับแวบและแล้วก็

่างๆนะครับของ input audio input คราวนี้เนี่ยต้องไปดูก่อนครับเราต่อกับ audio interface แบบใดไว้นะครับเอาไปดูกันสักหน่อยนะครับวันนี้ของผมเนี่ยตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับ audio interface ที่ผมเสียบไว้นั่นเองไปดู audio interface ของผมกันครับAudio interface ของผมคือตัวนี้นะครับ channel ที่1เนี่ยผมเสียบเป็นกีตาร์ไว้นะครับ channel ที่2เสียบเป็นไมโครโฟนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาจัดการเรื่องของ track ใช่ไหมครับว่า track มันควรจะเป็นอย่างไรลองดูครับที่หน้า F4 ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดลองบันทึกเสียงเล่นๆเนี่ยผมก็จะต้องทำการ input นะครับขึ้นมาเห็นไหมฮะ input ที่1 input ที่2ของผมแต่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเพราะว่า input เนี่ยมันจะมีแค่ input 1 2 3 4เท่านั้น input 1 2 3 4เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะว่า sound card ตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยมันมี input 1 input 2นะครับinput 1 input 2และ input 3 4ทางด้านหลังแค่นั้นเองนะครับมีแค่4 input เพราะฉะนั้นระบบของ Cubase ก็จะเห็นว่าเรามี input แค่4 input เท่านั้นนะครับเพราะเราต่อ audio interface ตัวนี้ไว้เพราะฉะนั้นผมจะบันทึกเสียงได้พร้อมกันบน audio interface ตัวนี้ก็4 channel แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะ add audio track แล้วอัดเสียงให้ดูสัก2 channel คลิกขวามาแอด2 channel นะครับอึ๊บแล้วก็1เป็น GT นะครับ2เป็น Vox นะครับGT ผมก็ต้องไปดูที่ F4 นะครับ GT เสียบที่ channel ที่1นะครับแล้วก็ไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับกีตาร์1นะครับแล้วก็ไมค์2นะครับโอเคคราวนี้เราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงนะครับตั้งค่าให้ตรง1เป็นกีตาร์2เป็นร้องเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนดีไวซ์พอร์ตตรงนี้ได้อ่ะ1เห็นไหมขนาดเสียงผมที่เอาไว้สอนเนี่ยยังหายไปเลยเพราะว่าไมค์เสียบที่ channel ที่2นะครับคราวนี้ได้กีตาร์มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ร้องมาแล้วเราก็ไปตั้งนะครับที่กีตาร์เราก็ต้องไปดูที่ input ที่1นะครับแล้วที่ร้องนะครับกดที่ตัว E ตัวนี้นะครับปึ๊บเราก็ต้องเลื่อนเป็น input ที่2นะครับกด F4 ขึ้นมาดูอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่ากีตาร์เสียบที่ input 1ไมค์เสียบที่ input 2เพราะฉะนั้นกีตาร์ก็จะต้องเป็น input 1นะครับแล้วก็Vox หรือร้องเนี่ยก็เป็น input 2กดทำการกด record เตรียมไว้นะครับแล้วก็ไปฟังกันมาลองดู

0: นั่นไงเห็นไหมครับก็สามารถอัดออดิโอแทร็กเนี่ยนะครับแยกได้เลยนะครับว่าจะเป็นเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงร้อง1แทร็กถ้าใครที่มีออดิโออินเทอร์เฟซหรือซาวการ์ดเนี่ยมีจำนวนอินพุตและเอาท์พุตมากกว่านี้ก็อัดแบบพร้อมกันได้หลายหลายชาแนลมากกว่านี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือแทร็กต่างๆของ Cubase ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละ EP เนี่ยมีทริคต่างๆมีทริปต่างๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูกันให้ครบทุก EP ไปเจอกันใน EP ที่3ครับ
1: เห็นไหมครับนั่นคือทั้งหมดใน EP ที่2ครับไม่ยากเย็นครับไม่ว่าจะเป็นการ add track audio track midi track instrument trackเราเริ่มที่จะบันทึกเสียงลงไปในโปรแกรม Cubase ได้แล้วเพราะเรารู้จักแล้วใช่ไหมครับว่าแทร็กต่างๆมีอะไรบ้างครับแล้วก็สามารถสร้างเสียงเครื่องดนตรีเบื้องต้นได้แล้วเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกัน EP ที่3ครับมันแน่นอน

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ช้างมีความสามารถในการรับฟังเป็นอย่างดีเลยนะครับมีใบหูที่ใหญ่นะครับมีงวงเอาไว้ดูดน้ำแล้วก็หยิบจับสิ่งของนะครับได้ดีไม่แพ้มือของมนุษย์เลยทีเดียวอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างเท่านั้นนะครับวันนี้พี่ต๊อบจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับช้างมากยิ่งขึ้นครับช้างมีช่องเพดานปากที่ใหญ่นะครับประกอบกับเขามีงวงเขาจึงสามารถทำได้หลากหลายเสียงมากเลยครับอย่างเช่นเสียงแปลนที่คล้ายๆเสียงแตรที่พี่ต๊อบบีบนี้นะครับก็เป็นการทักทายกันเบื้องต้นเท่านั้นเองครับแต่สมมุติว่าถ้าเขาทำเสียงศูนย์แปลนขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่าเขากำลังตกใจนะครับผมและนี่ก็เป็นพิธีกรรมในการร้องของเขาเบื้องต้นนั่นเองยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับอย่างเช่นเรื่องของการนอนน้องๆสงสัยไหมครับว่าช้างเขานอนยังไงเนื่องจากช้างนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีขาที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขานอนนะครับเขาจะยืนนอนโดยใช้งวงของเขานะครับไปพิงไว้กับเสาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสิ่งที่มันแข็งๆนั่นเองครับลองดูอย่างตัวนี้ใกล้ละใกล้หลับแล้วเนี่ยเบาๆนะน้องๆ

ส่วนอาหารที่ช้างชอบกินนะครับก็มีทั้งผลไม้เปลือกไม้ต้นไม้และก็ต้นไม้ที่เป็นพุ่มอย่างพุ่มของสับปะรดอย่างนี้นะครับก็ชอบไม่แพ้กับพวกกล้วยหรือว่ามะละกอเลยทีเดียว

ดูจากภาพตัวอย่างนะครับก็รู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับภารกิจเราในวันนี้แล้ววันนี้ครับน้องๆช่างคิดที่อาสามาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับช้างตัวใหญ่เขาก็พร้อมกันอยู่แล้วขอเชิญพบกับน้องๆทีมคิดไอสตาร์

0: ยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเมื่อสักครู่พี่ต๊อบเห็นไปทำความรู้จักกับช้างกันมาแล้วบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปคลุกคลีไปเห็นไปฉีดน้ำบ้างไปให้อาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถามเลยดีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเจอภารกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้างน้องเอฟ
2: เก็บขี้ช้างครับ
0: เก็บขี้ช้างโอ้โหหอมแค่พูดก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะน้องก้อง
3: เก็บขี้ช้างครับ
0: เหมือนกันเลยเหรอ
4: ครับ
0: ไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยครับคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่ต้อม
4: ขี่ช้างครับ
0: ขี่ช้างอันนี้ตกลงขี่ช้างหรือขี้ช้าง
4: ขี่ช้างดีกว่า
0: ขี่ช้างก้องขี่ช้างเหมือนกันอ้าว
5: อาบน้ำช้าง
0: อ่ะอาบน้ำช้างเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วช้างเยอะมากเลยนะอ่ะน้องแพร
6: ขี่ช้างค่ะ
0: ขี่ช้างเอาตั๊กแตนมาด้วยเปล่า
6: ดับตั๊กแตน
0: อ่ะน้องนักครับ
6: ให้อาหารช้างค
0: ่
6: ะ
0: ให้อาหารช้างนะครับดูจากน้องๆเนี่ยภารกิจเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะทั้งขี่ช้างทั้งเก็บอุจจาระหรือขี้ของช้างนะครับหรือว่าให้อาหารของช้างก็แล้วแต่มันเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะเพราะช้างเนี่ยมันตัวใหญ่คิดว่าวันนี้จะ

0: พิชิตภารกิจได้หรือไม่ได้ครับ
1: ได้ครับ
2: เสียงดังฟังชัดอย่างนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าภารกิจจะใหญ่หรือเล็กนะครับพี่ต๊อบเชื่อว่าถ้าน้องๆมีกำลังใจที่ดีเนี่ยน้องๆก็สามารถพิชิตได้อย่างแน่นอนพี่ต๊อบเป็นกำลังใจให้นะแต่ก่อนอื่นตอนนี้ครับเราไปฟังกันก่อนว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเชิญ
3: ช้างเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลาทุกวันกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันไม่น่าแปลกเลยที่ปางช้างขนาดใหญ่ซึ่งมีช้างเลี้ยงอยู่หลายสิบเชือกแบบนี้จะมีมูลช้างจำนวนมหาศาลภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้างธรรมดาให้กลายมาเป็นกระดาษจากมูลช้างที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงแบบนี้น้องต้องให้อาหารและคัดเลือกมูลช้างที่เหมาะสมสำหรับนำมาทำเป็นกระดาษจากมูลช้างตามขั้นตอนมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะโดยผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำมาผลิตเป็นกระดาษที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
2: และนี่นะครับก็คือวิธีการทำกระดาษมูลจากมูลช้างนะครับที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้กับน้องๆนะครับถามน้องๆก่อนได้รับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมูลช้างแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
1: ตื่นเต้นครับ
2: ตื่นเต้นก้อง
4: ใจครับ
2: ภูมิอธิบายหน่อยภูมิใจไง
4: เราได้ออกทีวีแล้วเราได้สัมผัสอะไรที่มันขยักขยแยง
2: นี่คือครั้งแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะน้องฟลุ๊ก
5: เมนนะ
2: เมนโอเคน้องแพร
6: อยากทำค่ะอ
2: ยากทำใช่ไหมน้องนัทครับ
7: ไม่กล้าจับ
2: แต่ไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้น้องๆจะได้จับกันทุกคนแน่นอนนะครับต้องบอกน้องๆไว้ก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนอกจากที่จะทำกระดาษมูลช้างออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามลืมเลยคือการเลือกมูลของช้างที่มีความเหมาะสมนะครับและก็การฆ่าเชื้อให้สะอาดอันนี้ที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นถามน้องๆก่อนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลยไปเลย

0: ารให้ช้างเอาไปคนละอย่างปะเดี๋ยวใครเอาข้าวโพดนัด
1: นะ
0: ใครเอาเทปเอามะละกออะ
1: แล้ว
0: กล้วย
1: ให้น้อง
0: อะแบกกล้วยก็แบวนู้นแล้วข้อหนึ่งเสร็จแล้ว
2: ให้
0: ล้างน้ำความสะอาดใส่ถุงมือแล้วแหวกหาไปแบบ
1: ช่วยเอาถุงมือจุ่มน้ำแล้วก็เอาไอเนี้ยออกหญ้า
0: พวกหญ้าอะไรออกแล้วข้อสาม
3: หาวิธีให้
0: เยื่อกระดาษมูลช้าง
1: เปื่อยยุ่ย
0: เปื่อยยุ่ย
1: ยุ่ย
0: ยิ่งใช้น้ำได้ไหม
1: น้ำมันก็จะ
0: เละมันจะเละไปไหม
4: ก็ใส่นิดเดียว
0: ใส่นิดเดียวแล้วก็คุกคนมาเข้ากัน
3: ร่อนใส่ก็
0: นี่ไงตะแกรงนี่แล้วก็ร่อนใส่ตรงนี
1: ้ร่อนใส่ถัง
3: ตากแดด
0: แถวนี้ก็ได้ร้อน
1: เลย
0: ข้อที่หนึ่งค่ะเราให้อาหารช้างและเลือกให้เหมาะสมข้อที่สองล้างมูลช้างให้สะอาดนะส่วนข้อที่สามทำให้มูลช้างเปื่อยยุ่ยแล้วข้อที่สี่นำไปร่อนในตะแกรงและไปตากแดดนี่มันน่าจะเละสองเนี่ยน่าจะเละ
1: เฮ้ยอันนี้น่าจะแข็งมันจะมี
0: กากใหญ่ข้าวโพดตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นกากใหญ่แล้วตรงนู้นอ่ะ
1: น
0: ั่นอ่ะ
1: ก็น่าจะเป็นแห้งนะ
0: ลอง
1: เป็นแห้ง
5: ส่วนประกอบสำคัญของกระดาษมูลช้างก็คือมูลช้างนั่นแหละครับแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บมูลช้างน้องๆก็ทำความคุ้นเคยกับพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยการให้อาหารกันซะก่อนแล้วค่อยเริ่มปฏิบัติการเก็บมูลช้าง
1: วิ่งกินนมด้วย
0: จะตักเออแล้วโหดพวกมันงูนะ
3: อันนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้อย่าพึ่งนะ
0: ไม่โหอะไรอ่ะเราตักแล้วว่ะค่ะมาเอฟสนุกแบบอีอ่ะมันต้องไปตัดมูลช้างแล้วมันจะเลอะมือค่ะตัวนั้นอ่ะที่ชูงวง
6: กล้วยตรงไหนเหรอ
0: กล้วยตัวนั้นอ่ะ
6: กิน
0: มันกินทั้งสองตัวเดี๋ยวพวกแก

0: อันนี้ก็ได
1: ้โอ้โหขั้นตอนที่สองอะไรขั้นตอน
0: ล้าง
1: นี้ที่เราตักมาคือหญ้านะ
2: ทำความสะอาดทำความสะอาด
0: ใส่น้ำหน่อยนึงอ่ะแล้วก็เอาหญ้าออกจะแบ่งเป็น2กลุ่มอ่ะกลุ่มนึงไปตักมูลช้างมาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งล้างมูลช้าง
3: ตอนเก็บมูลช้างน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ได้เมื่อมาถึงขั้นตอนการล้างที่ต้องสัมผัสมูลช้างแบบเต็มๆน้องๆเขาจะกล้าทำกันไหมเนี่ย
2: แม่ไปช่วยกดตรงนี้ก่อน
0: เฮ้ยได้ซุ้มนมไปแล้วพอแล้วเอานะบอกเหรอได้ซุ้มนมไปแล้วเลือกจากมูลช้างสดนะ
4: มูลช้างสดมันจะนิ่มแล้วมันสามารถล้างได้ง่ายกว่าถ้ามูลช้างแห้งคือมันจะแข็งแล้วพอล้างน้ำเนี่ยมันต้องล้างเวลานานค่ะล้างให้เหลือแต่เศษหญ้าล้างประมาณ 2-3 น้ำแล้วก็นำมายี่ให้มันยุ่ยขึ้นแล้วก็นำมาร่อนแล้วก็ตากแดดค่ะ
5: น้องเชื่อไหมครับว่าช้างเนี่ยมันกินมากถึงวันละ16ชั่วโมงด้วยกันเวลาที่มันกินมากนะครับแน่นอนที่สุดมันก็ต้องถ่ายเยอะนี่ครับแต่มูลของมันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ภารกิจน้องทำอยู่นี้นั่นก็คือทำกระดาษนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากระดาษนั้นเนี่ยเวลาที่มาทำเนี่ยเราต้องสังเกตมูลของเขาดีๆนะฮะนี่มูลนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันครับสมมติว่าถ้ามันกินพวกกล้วยหรือว่าเป็นพวกอ้อยเนี่ยมูลของมันก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ว่าถ้ากินอะไรที่มีกากใยเยอะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอย่างพวกซางของสับปะรดนะครับหรือว่าเป็นพวกใบไม้แข็งๆเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับว่าทั้ง2 อย่างมีคุณสมบัติที่จะทำกระดาษเนี่ยให้มีคุณภาพที่แตกต่างกันด้วยอย่างแรกครับก็มีความละเอียดของเนื้อมากกว่านะครับและก็อย่างนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเป็นลักษณะที่มีความหนาขึ้นและมี texture ของใยด้วยแล้วถ้าเป็นน้องๆล่ะจะเลือกแบบไหนจะทำให้มันมีความละเอียดหรือว่าจะทำให้มันมีลวดลายดีครับ
3: และตอนนี้น้องๆก็สามารถล้างมูลช้างจนสะอาดและพบว่ามีกากใยเยื่อไม้อยู่เต็มไปหมดเลย
4: มันจะมีเศษหญ้าเศษที่ช้างรับประทานไปเต็มหมดเลยส่วนมูลของช้างจริงๆมันจะมีน้อยมากค่ะ
6: ไม่น่าเชื่อว่าบรรพบุรุษของช้างไม่ได้ตัวใหญ่อย่างในปัจจุบันในยุคก่อนประวัติศาสตร์ช้างมีขนาดเท่ากับหมูตัวใหญ่ๆแค่นั้นเองนักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบซากของสัตว์โบราณซึ่งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันกับช้างแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าช้างในปัจจุบันหลายเท่าตัวอาศัยอยู่บนเกาะครีตประเทศกรีกช้างจิ๋วเหล่านี้วิวัฒนาการกลายมาเป็นแมมมอธช้างที่มีขนยาวปกคลุมร่างกายในยุคน้ำแข็งและใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีพัฒนาตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตจนกลายมาเป็นช้างในปัจจุบันทั้ง3สายพันธุ์คือช้างแอฟริกาช้างป่าแอฟริกาและช้างเอเชียค่ะ
4: รู้สึกตื่นเต้นค่ะตรงที่จะล้างมูลช้างยังไงให้มันสะอาด
3: และตอนนี้น้องๆก็จะลงมือต้มกากใยจากมูลช้างแล้วล่ะครับนอกจากน้ำเปล่าแล้วยังใส่โซดาไฟลงไปด้วย
4: ต้มโซดาไฟค่ะเพื่อทำความสะอาดขี้ช้างฆ่าเชื้อโรคทำให้สะอาดขึ้นมันเปื่อยมันยุ่ยเหมือนเศษกระดาษที่เอากระดาษไปโดนน้ำและขยี้อะค่ะ
5: อึ๊บน้องๆรู้ไหมครับว่ากระเพาะของช้างนะครับมีประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยน้อยกว่าสัตว์ประเภทอื่นอย่างเช่นวัวเพราะกระเพาะของเขานะครับมีการย่อยอาหารเพียงแค่ 40% เท่านั้นเวลามูลที่เขาถ่ายมาจึงไม่เต็มประสิทธิภาพและมีกากใยค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เรานำเอามูลนะครับไปทำเป็นกระดาษมูลช้างนั้นเราจะต้องนำเอามูลนี้ไปต้มให้เรียบร้อยก่อนผสมกับโซดาไฟเพื่ออะไรครับน้องๆเพื่ออะไรครับแน่นอนที่สุดครับเป็นการต้มให้มันเปื่อยนะครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องนำมาโดนความร้อนเพื่อ

0: ื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองครับอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษนะครับได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างแน่นอนครับ
1: ก็เอาถังที่ต้มขี้ช้างมาใส่แล้วก็เอาตาข่ายเอามาใส่ในกะละมังแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเอากะละมังใบที่น้ำสะอาดที่สุดมาทำแล้วก็บีบน้ำออกค่ะ
2: ขั้นตอนที่ต้องเอามูลช้างมาทำเป็นยุ่ยเดิมครับก็ยังไม่ยุ่ยมากครับมันต้องยุ่ยกว่านี้ครับเป็นน่าจะปั่นแล้วก็ทำให้มันเป็นฝอยๆครับ
3: รอดนะอุ๊ยรอด
4: น้องๆทำได้แล้วครับเยื่อไม้ที่ละเอียดเปื่อยยุ่ยพอเหมาะที่จะทำกระดาษแต่หลังจากนี้ใครจะรู้ว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญได
5: ้ตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเอานำไปล้างมันสะอาดขึ้นแล้วจากนั้นก็เอาไปปั่นพอปั่นอีกก็เอามูลช้างพอปั่นเสร็จก็มาใส่ในที่ร่อนแล้วก็ร่อนถ้าเทอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้อ่ะมันต้องพลิกฝั่งเพราะอันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าอันเนี้ยมันก็ไม่โดนน้ำอยู่ดี
2: มันพลิกฝั่งมันก็ล้นอยู่ดีออกอยู่ดี
3: หรือว่าให้อยู่ตรงกลาง
5: เฮ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตามเนี้ยน่าจะพอเฮ้ยเอฟอย่าค่อยๆถูมันเรื่อยๆออกก่อนตรงไหนมันหนาไปแล้วเราค่อยมาเติม
6: ไม่โอเคแล้ว
2: กระดาษไม่มีมันมีรูแล้วกระดาษ
6: มันก็เละเหมือนเดิม
7: แล้วไม่เอาอันนี้ทำไว้ข้างวันนี้แล้วก็นี่รอ
6: เออ
7: ตอนแรกหนูเอามูลที่ช้างอ่ะมาไว้บนตาข่ายแล้วก็ร่อนแล้วมันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้
5: เฮ้ยเบาหน่อย
2: เออจับขวาเข้าไป
7: ขี้ช้างมาละลายกับน้ำแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนดันเอากะละมังฝั่งที่ขี้ช้างเยอะที่สุดแล้วก็เอาตาข่ายมาล่อนกับขี้ช้างที่เยอะที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้เป็นกระดาษอย่างนี้ค่ะ
4: โอ้โหลุ้นกันแทบแย่เลยนะครับกว่าจะเจอวิธีร่อนเยื่อกระดาษบนตะแกรงแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่ากระดาษจะแห้งทันแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆเย็นลงทุกทีหรือเปล่า
8: คิดว่ารู้จักช้างดีแล้วลองมาฟังเรื่องเหล่านี้ดูเพิ่มเติมสักหน่อยมนุษย์มีมือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาแตกต่างกันช้างก็เหมือนกันพวกมันจะใช้งาข้างที่ถนัดในการขุดหรือดันสิ่งของมากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช้างจึงมีงาสองข้างยาวไม่เท่ากันสมองของช้างมีมวลประมาณ5กิโลกรัมเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันจึงมีสติปัญญามีความเศร้าโศกรู้จักเสียงดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นฝูงได้มีเป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเรื่องของช้างยังมีรอให้น้องๆไปสืบหาความน่าทึ่งอยู่อีกเยอะเลยนะคะ
0: และตอนนี้นะครับเวลาของน้องก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยจะต้องแกะผลงานกระดาษจากมูลของช้างเนี่ยออกมานะฮะลองสังเกตดีๆนะครับอันไหนที่ยังไม่แห้งเนี่ยแน่นอนที่สุดจะแกะไม่ได้แล้วก็จะขาดอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้มี2ชิ้นงานที่ใกล้เคียงนะครับแต่มันยังมีความชื้นอยู่ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสามารถดึงออกมาแล้วจะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าน้องๆทั้งบ้านต้องเอาใจช่วยนะครับ
5: ตอนนี้เริ่มได้แล้วขาดแค่ตรงกลางที่มันอยู่กลางๆเพราะมันจะเหนียว

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติกระดานมูลช้างของน้องๆแล้วนะครับว่าสามารถที่จะวาดหรือเขียนได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพี่ต๊อบเนี่ยวาดได้โดยที่ไม่ซึมหรือว่าไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าพิชิตภารกิจได้แต่ถ้าวาดไปแล้วเกิดขาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ภารกิจไม่ผ่านทันทีนะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับยังไม่ขาดนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมมันต้องย้ำๆหน่อยให้มันเยอะๆเยิ้มๆวนอีกวนอีกวนอีกวนอีกสนุกดีแท้ยอยักษ์กาลันตัวสุดท้ายนะครับ
1: เบื่อเต้นอยู่ครับ
0: ยังฮึบคิดวิทย์แต่เราต้องมาดูข้างหลังกันนะครับเราต้องมาดูข้างหลังกันขออนุญาตนะครับซึมไหมเดี๋ยวดูกันนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับเตรียมพร้อม1 2ฮึบไม่มีรอยซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จโอ้ยลุ้นจริงๆภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราวันนี้นะครับน้องๆได้ทำภารกิจที่เรียกได้ว่าสุดเลอะเทอะเลยเป็นยังไงครับสนุกกันไหมครับวันนี
2: ้สนุกครับ
0: อยากถามว่าได้ความรู้อะไรมั่ง
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับมูช้างมันทำเป็นกระดาษได้ผมไม่คิดว่ามันจะทำได้
0: นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับน้องก้อง
4: แล้วเราคิดว่ามูช้างมันสกปรกแต่ที่จริงมันสามารถมาทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
0: สุดยอดอ้าวน้องฟลุ๊ก
5: ประเภทของมูช้างครับ
0: ประเภทของมูช้างก็คือแยกแยะได้ใช่ไหมครับ
6: ว่ามูลช้างมันมีอะไรอยู่ในตัวมูลช้างค
0: ่
6: ะ
0: น้องแพร
6: ได้รู้ว่ามูลช้างมาทำประโยชน์หลายๆอย่างได้และทำกระดาษสาได้ค
0: ่
6: ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับของเสียที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์และผลิตเป็นกระดาษอย่างที่เราได้เห็นใช่ไหมครับเด็กๆ
2: ใช่
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมช้างต้องยืนโยกตัวไปมามันทำพฤติกรรมอย่างนี้เพื่ออะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลและสำหรับผู้ที่อยากสมัครมาร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกให้ครบแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครมาทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่ตอนนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับช้างหน่อย
2: ภารกิจสุดมันอัศจรรย์ที่ยี่ช้างเย
0: ้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้าน

0: อนุกรรมธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่าง

0: ไรครับ
1: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอากระบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
0: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
1: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
0: ครับ
1: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
0: อ
1: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
0: มันจะรู้สึกแบบ
1: น่ากลัวน่ากลัว
0: เชื้ออะไรเนี่ย
1: ใช่น่ากลัวมาก
0: ๆ
1: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกําลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
0: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
1: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
0: คือ
1: ล
0: ี
1: นเน
0: อร์ขึ้
1: นมาก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
0: โอ้โห
1: นะอันนี้สำคัญมาก
0: ครับผม
1: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
0: oh
1: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
0: ัน
1: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
0: ม
1: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
0: 1ไมคร
1: อนมันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
0: ม
1: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
0: ไม่ใช่น้ำประปา
1: น้ำประปาก็ไม่ใช้
0: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
1: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
0: ครับ
1: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกัตตรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
0: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
1: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
0: ครับผม
1: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
0: อย่างเช่น
1: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
0: บ
1: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือ ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: ใช่ใช้ข้าว
1: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่า

0: ต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจะมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนําเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี่จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพอหลังกระบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนกับยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะ cool down
0: cool down แล้ว
1: cool down แล้ว cool down แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถ

0: นี่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้ว่าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ค่
2: ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องค่ะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะ

0: ฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคลิกการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เป็ดพะโล้กันค่ะเป็นร้านที่เขาขายเป็ดพะโล้มานานหลาย10ปีแล้วนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะมีเมนูเป็ดให้เลือกกินหลากหลายมากนะคะร้านนี้เลยเฮียเล็กเป็ดพะโล้ค่ะตอนนี้เข้ามาในร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนแล้วนะคะแล้วก็อยู่กับพี่ต่ายเจ้าของร้านสวัสดีค่ะนี้นะคะไม่ได้มีแค่เป็ดพะโล้แต่ว่ามีพวกข้าวขาหมูมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ขายแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรจริงจังขนาดน
1: ี้ไม่ได้ขายครับจริงๆแล้วแต่ก่อนขายเป็ดพะโล้อย่างเดียวอยู่ในกรุงเทพตามตลาดนัดตามโรงพยาบาลตามสถานที่ราชการต่างๆ
0: แล้วทำไมถึงมาเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดอะไรแบบนี
1: ้ด้วยเหตุการณ์โควิดเลยทำให้เราต้องมามีร้านของเราเพราะว่าสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพตอนนั้นที่เป็นช่วงโควิดเขาจะปิดหมด
0: พอมาเปิดร้านอย่างนี้แน่นอนยังมีเป็ดพะโล้ขายอยู
1: ่มีก็เน้นอยู่แล้ว
0: มีขายแบบเป็นตัวครึ่งตัวแต่ว่ามีพวกก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรสำหรับคนที่มากินเป็นแบบเป็นมื้อเป็นอะไรอย่างนั้นได
1: ้อ๋อได้ครับได้ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูกะเพราเป็ด
0: ค่ะคือมานี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเน้นเลยก็คือเป็ดพะโล้นี่แหละเดนูสั่งเป็นเป็ดจานมากินดีกว่ามีพวกอะไหล่ด้วยใช่ไหมเห็น
1: มี
0: แบบมีไส้มีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งมาชิมกันค่ะ

บางส่วนนะคะของร้านเฮียเล็กเป็ดพะโล้บางเลนนะคะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยแต่ว่าที่เราสั่งมาเนี่ยอยากจะเน้นแต่เป็ดพะโล้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะจานแรกนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบกินเนื้อล้วนๆเนาะก็จะเป็นเป็ดสับนะคะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นอะไหล่เป็ดแล้วก็จานนี้จะเป็นเครื่องในก็จะรวมมาเหมือนกันนะคะจานต่อมาก็จะเป็นเกาเหลานะคะอีกจานจะเป็นสำหรับจานเดียวที่เราสั่งมาจะเป็นกระเพราเป็ดนะคะเนื้อมาแบบแน่นมากนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้กันก่อนนะคะมาเป็นเนื้อแบบหั่นคือไม่ได้บางเกินแล้วก็ไม่ได้หนาเกินด้วยนะคะอันนี้เราจะยังไม่จิ้มนะคะชิมรสชาติของเป็ดพะโล้ก่อนเนื้อเป็ดนุ่มกำลังดีเนาะไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มมั่งน้ำจิ้มอ่ะเขาจะมี2แบบนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มแล้วก็จะมีน้ำจิ้มในส่วนของที่เป็นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวชิมแบบน้ำส้มก่อนนะคะจิ้มแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าเดิมตัวน้ำจิ้มน้ำส้มนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันมีความหวานปลายๆนิดนึงอร่อยดีค่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมแบบเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันเลยพอมันกินเข้ามามันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆหวานหวานเผ็ดนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งปกติถ้าเรากินเราก็จะกินกับพวกแบบข้าวมันไก่เนาะแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความไม่เหมือนข้าวมันไก่ซะทีเดียวแค่ได้กลิ่นของเต้าเจี้ยวหอมๆแล้วก็เข้ากันมากกับเป็ดพะโล้อันนี้อร่อยเลยน้ำจิ้มนี้นะคะน้ำจิ้มตัวเต้าเจี้ยวเนาะอันนี้เป็นเกาเหลานะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก็จะเป็นน้ำเดียวกับที่เกาเหลานี่แหละน้ำไม่สาบเลยนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้เป็ดไม่สาบน้ำไม่มีกลิ่นสาบเลยน้ำซุปนี่ออกแนวหวานเค็มปรุงง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเรากินแบบเน้นหลากหลายเงี้ยไม่ต้องปรุงก็ได้เนาะหรือจะกินกับแตะน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยเนาะมีเลือดมาด้วยนะคะเลือดเป็ดนี่เราสั่งต่างหากเป็นจานเขาก็ขายเหมือนกันนะคะมีแบบสั่งเลือดต่างหากก็มีเหมือนกันเลือดนุ่มเลยค่ะใครชอบกินเลือดเป็ดอันนี้อร่อยเหมือนกันเนาะมานี่เครื่องในบ้างจานเครื่องในรวมเนี่ยจะมีกึ๋นมีไส้แล้วก็มีตับนึกว่าไส้เนี่ยกินกับเต้าเจี้ยวต้องอร่อยแน่นอนได้อร่อยมากกรอบกรุบกรับแล้วแบบมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้เหนียวมากอ่ะอร่อยดีแล้วกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่คือเข้ากันมากส่วนนุ่มแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินถึงก็อร่อยนี่มากระเพราเป็ดบ้างนะคะคือกระเพราเป็ดนี่มาเป็นชิ้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่เศษเป็ดกระเพราเป็ดนี่บอกเลยว่ารสคือร้อนแรงหอมกะเพราแล้วเป็ดก็คือนุ่มรสชาติออกจัดจ้านนะคะมาที่อะไหล่เป็ดจานนี้บ้างนะคะเริ่มเทิมเลย50บาทถูกมากแทะกันแบบว่าเพลินทั้งครอบครัวมีคอมีขามีปีกแล้วก็มีตูดกินคอดีกว่าเราชอบแทะคอล่อนเลยค่ะแทะแล้วล่อนออกมาเลย

มาดูราคาอาหารแต่ละจานที่เรากินนะคะบอกเลยว่ามื้อนี้ทั้งโต๊ะ300บาทเท่านั้นเองอะไรเท่าไหร่บ้างนะคะเกาเหลาอันนี้50บาทนะคะชามละ50บาทเป็ดสับจานเล็กอยู่ที่จานละ100บาทอะไรเป็ดจานใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50บาทส่วนเครื่องในรวมจานนี้ก็50บาทเหมือนกันถูกมากกะเพราเป็ดเนื้อเป็ดคือแบบแน่นๆเลยก็จานละ50บาทเหมือนกันนะคะคือทุกจาน50บาทหมดเลยมีแค่เป็ดสับที่100บาทนะคะแล้วก็แต่ละอย่างคือจานใหญ่ให้เยอะคือคุณผู้ชมกินแล้วติดใจนะคะซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีใส่ถุงเอาไว้หรือเราจะสั่งเป็ดก็ได้นะคะครึ่งตัว1ตัวโดยเฉพาะอย่างช่วงศาสตร์จีนตุ๊จีนอะไรแบบนี้ทางร้านเนี่ยเขาก็รับทำเหมือนกันก็สั่งได้นะคะหรือใครสนใจอยากที่จะมาตามรอยรายการนะคะมาได้เลยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะคะแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็จะปิดแล้วนะคะร้านนี้จะหยุดเดือนละ2ครั้งนะคะก็คือหลังวันหวยออกก็จะหยุด1วันนะคะซึ่งย้ำอีกทีว่าถนนเส้นนี้เนี่ยก็บางคนก็จะเรียกว่าถนนสายกุ้งเนาะก็คือเส้นบางเลนลาดหลุมแก้วนะคะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปกาญจนบุรีก็จะใช้เส้นนี้ได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถสะดวกสบายแน่นอนถ้ามาไม่ถูกนะคะ GPS มาได้เลยว่าเฮียเล็กเป็ดพะโล้นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดแล้วก็ไม่แพงด้วยนี่ถูกมากเต็มโต๊ะเลย300บาทเลย

0: เอตโลวันนี้นะครับผู้พามาช็อปสินค้าเกษตรกันที่ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดมหาสารคามที่นี่มีผักปลอดสารอาหารท้องถิ่นจะมีอะไรบ้างตามผมมาเลยนะครับคือบรรยากาศเนี่ยตลาดก็จะแบบน่ารักมากๆนะครับก็จะเป็นแบบชาวบ้านเขาก็มาตั้งแผงกันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นร่มกลางเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วทุกคนใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นตลาดนัดสีเขียวและแน่นอนตรงนี้เป็นผักสีเขียวเยอะมากตรงนี้ปลูกกันเองหมดเลย
1: ปลูกกันเองหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่า
1: เรามีกฎกติกาว่าให้ปลูกเองแล้วก็มาขายไม่ให้ไปรับซื้อมาขายค่ะเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแปลงด้วยมีการตรวจสอบผักด้วยว่าปลอดภัยจริงไหมอินทรีย์จริงไหมค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ปลูกหลายอย่างค่ะเป็น30-40ชนิดอยู่ในแปลงค่ะเราส่วนมากเราจะปลูกเป็นผสมผสานอันนี้เป็นข้าวกล้าสลัดด้วยค่ะเอามาขายด้วยเพราะว่าผู้บริโภคที่มาเขาก็เอาไปปลูกเพื่อที่เอาไว้ชมเอาไว้กินเองอะไรอย่างเงี้ย
0: มาเป็นต้นแบบนี้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่นะ
1: ถุงละ20บาทค่ะ
0: ถุงละ20อันนี้20เลยใช่ไหม
1: 20ค่ะ
0: 20บาทนะครับห้าบาทแค่โหระพากับกะเพรานะครับวางตุ้งก็มีก้านสวยๆเลยนะครับ10บาท
2: ตกแพงก็มีถุงละ10บาท
3: ปลอดสารปลอดสาร
2: ปลอดสารใช่ไหมโอ้โ
0: ห10บาทนะฮะ
4: 10บาท
0: นี่อันนี้ดอกแ
4: คดอกแคร่วง
0: ปลอดสารครับครั้งนี้นี่ดูก้านใหญ่ๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้ขอหยิบมาดูหน่อยนะจ๊ะ
3: จ้าสายบัวจ้า
0: สายมัดละ10บาทนะครับเท่าเลยเท่าตัวพูดเลยครึ่งตัวเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยเอาอะไร
5: สิบบาท
0: ด้วยด้วยนี่นี่ได้อะไรมาบ้างขอดูหน่อยนี่ที่คะน้าอันนี้อะไรจ๊ะ
6: พี่มากันนี่มาที่ยังคะ
7: น้ำเต้า
6: น้ำเต้า
0: ผงเท่าไหร่เนี่ยกำเท่าไหร
6: ่ได้เยอะนะ
0: เยอะมากเลยนะน้ำเต้ามาแบบว่า4 5 6ลูกนะครับมาเป็นกำแบบนี้10บาทมาดูร้านนี้นะครับมีของที่ผู้ไม่คุ้นตาเลยแม่จ๋าอันนี้อะไร
8: ก็มันแซง
0: มันแซงเหรออร่อยไหมมันแซงอร่อยไหม
8: อร่อยที่สุดในบรรดา
0: โอ้ยเนื้อเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเผือกเลยอะกลิ่นเหมือนแบบเหมือนถั่วนะอร่อยนะมีความหวานนะอร่อยหอมแทงนอกจากมา

0: แซงแล้วปลาก็มีมาขายด้วยอันนี้ปลาอะไรฮะ
1: ปลาจอก
0: นี่ขายถุงเท่าไหร่จ๊ะ
1: ถุงละร้อยค่ะ
2: ถุงละร้อย
0: ปลาพื้นบ้านปลาตามแม่น้ำหาเองมาจากแม่น้ำชีนะครับนี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
3: บักลำ
0: บักลำเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยอัน
3: คั่วแล้วก็มาเก็บกิน
0: คั่วแล้วก็มาแกะกินเม็ดมันเนี่ยมันเลยเหรอโหอันนี้แปลกมากเลยนะครับนี่นอกจากนี้ยังมีปูนาด้วยปลาแดดเดียวปลาขาวแดดเดียวนะครับนี่ก็ทำมาขายด้วยนะครับหอยเชอร์รี่ก็มีอันนี้ถุงละ50บาทมาดูร้านนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทำไมคะน้ามันอวบขนาดนี
4: ้
0: เขาเรียกอะไรจ๊ะ
4: คะน้าหวานเห็ดหอมค่ะ
0: พี่สาวบอกว่าดูนะคะแมลงมีหนอนกินนี่แปลว่า
4: ได้เพราะว่าให้วัวกินด้วย
0: พอผักที่มันแบบปลอดสารเนี่ยไม่มียาฆ่าแมลงเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้ความธรรมชาตินะครับกรัมเท่าไหร่ครับ
4: 20ค่ะ 3,050 จ้าน
0: อกจากคะน้าแล้วนะครับยังมีนี่ร้านนี้ขายเป็นห่อหมกก็มีนะครับอันนี้มีหมกอะไรบ้างคะเนี่ย
4: อันนี้ปลาป้อมนะคะปลาใหญ่จ้าปลาดุค่ะ
0: จ้า
4: อ
0: ัน
4: นี้ปีใส่หมู
0: โอ้โหหลากหลายมากเลยนะครับห่อละ20บาท
4: 3,050
0: ด้วยค่ะ 3.50 ด้วยขายสนั่นว่อนไหวมากเลยนะครับที่นี่นะนอกจากมีผักสดมีผลไม้แล้วแน่นอนของกินนะครับก็มีทำมาวางขายด้วยต้องแวะดูนี่หน่อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้คือปิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยโรยเกลือด้วย
5: อ
0: ันนี้คือกินได้เลย
5: กินได้เลยค่ะ
0: คือเป็นไม้แบบนี้เท่าไหร่จ๊ะ
5: อันละ20บาทจ้ะ
0: 20บาทนะครับปูนาถ้าใครหาแบบมื้อเช้านะมาที่นี่ก็มีเหมือนกันมีอะไรบ้างจ๊ะหน่อไม้อันนั้นอะไร
6: หน่อไม้ค่ะลาบ
0: ก
6: ันกัน
0: ลาบปู
5: ขนุน
0: ขนุนเหรอซุปขนุนนี่ไงพูดไปก็น้ำลายไหลไปอย่างโซนตรงนี้นะครับช่วงกลางๆตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งของคาวของหวานกับข้าวเนี่ยให้มาเลือกซื้อกันได้นะครับมีขายเยอะเลยหลายร้านนะครับจากที่ผู้มาเดินตลาดนัดสีเขียวนะฮะต้องบอกเลยว่าชอบมากบรรยากาศน่ารักพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะครับและแน่นอนสินค้านี่นะมีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นผลไม้ในสวนแล้วก็มีพวกอาหารนะอาหารพื้นบ้านนี่คือรสมือแบบคนพื้นที่จริงๆนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือของตามฤดูกาลก็มีอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวนี่นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนี้ก็ผมก็อยากให้มาอุดหนุนสินค้าเกษตรของชาวบ้านกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยนี่เป็นกำลังใจนะอย่างที่สองคือได้ปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยตั้งใจปลูกตั้งใจทำให้ผักผลไม้ของเขานะครับปลอดสารแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคกินแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาช้อปสินค้าเกษตรแบบปลอดสารนี่มาได้เลยเปิดวันพุธกับวันอาทิตย์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะตลาดเริ่มวายและอยู่ที่สวนศรีสวัสดิ์จังหวัดมหาสารคามยังไงก็มาอุดหนุนชาวบ้านกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือกุหลาบจากอำเภอพบพระจังหวัดตากในสวนเด็ดเอตโลวันนี้ครับ
7: ตอนนี้ผู้พาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่ที่แหล่งเพาะปลูกกุหลาบเพื่อตัดดอกขายครับซึ่งบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากที่เราอยู่กันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกกุหลาบตัดดอกกันเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในบ้านเราและในทุกๆเช้านะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของการตัดดอกกุหลาบของพี่ๆคนงานครับ
0: เดินเข้ามานี่คือสองข้างทาง

0: ทางนี่คืออยู่ในร่องสวนเขาเรียกอะไรร่องสวนกุหลาบเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: อย่างที่สวนเราเนี่ยคือปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
1: นี่พันธุ์แกงกะหล่าสีแดงในเวิร์กโน้นเป็นสีชมพูเลดี้พิงค์
0: ที่ไร่ของเราเนี่ยมีอยู่2สีคือสีแดง
1: กับสีชมพู
0: กับสีชมพู
1: สีแดงจะรักษาง่ายกว่าแต่มันไม่ดกชมพูมันจะดกกว่าสีแดงนี่มันจะแตกช้าแล้วก็กินปุ๋ยเยอะ
0: ฮะ
1: แต่ราคาแพงกว่าเขา
0: คือตรงนี้เราจะอยู่ในไร่ที่เป็นแกงกะหล่า
1: ครับผม
0: สีแดง
1: ครับผม
0: แดงแบบแดงสวยมากเลยนะ
1: ครับผม
0: คือเหมือนเป็นแดงที่เราคุ้นตากับกุหลาบที่เป็นสีแดงแบบนี
1: ้ครับผม
0: ซึ่งมันก็มีหลายพันธุ์ใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ที่เป็นสีเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วทำไมเราถึงเป็นแกงกะหล่าล่ะ
1: เพราะมันพันธุ์นี้มันไร้หนามแล้วก็ใช้งานง่าย
0: นี่นี่นี่จริงๆด้วย
1: มัน
0: สังเกต
1: หนามหนามไม่มี
0: ไม่มีหนามนี่ดูดได้เลย
1: การตัดการห่อการจัดงานหรืออะไรเนี้ยทางคนซื้อเนี้ยจะ
0: ใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
0: คือตรงนี้เราปลูกมันเยอะแค่ไหนครับ
1: ตรงนี้20ไร่
0: 20ไร่เรานี่เป็นแกงกะหล่าเท่าไหร่ครับ
1: ครึ่งนึงสีชมพูครึ่งนึง
0: อือ10 10
1: ครับ
0: อ๋อแล้ววิธีการดูแลมันยากขนาดไหนครับเนี่ยผู้เห็นต้องมีแบบสปริงเกอร์นี่คือแบบ
1: ใช
0: ่ทั่วไปหมดเลยนะต้องน้ำเยอะฮะหรือไง
1: ต้องการน้ำเยอะเพราะต้องการอุณหภูมิด้วยให้มันเย็นบางทีจนบ่ายมันจะร้อนช่วยความชื้น
0: เนี่ยผู้จะบอกว่าผู้เคยซื้อต้นกุหลาบไปแบบเยอะเลย
1: ใช่
0: จะไปปลูกกะไว้ที่บ้านแบบว่าพึบ
1: ๆใช
0: ่เท่ๆตายเรียบตายเรียบมันยากนะ
1: ยาก
0: มันหูจุกจิกมากเลยมันต้องดูแลยังไงครับ
1: ใช่ถ้าซื้อไม้กระถางไป2เดือนเราก็จัดได้แหละที่ไม้ขายทั่วไปตามร้านนะแต่มันจะอากาศเราไม่ได้ดิเพราะอากาศที่นี่มันเย็นความยาวมันได
0: ้หมายความว่าไงฮะความยาวได้คืออะไร
1: ความยาวคือก้านจะยาวความเย็น
0: ยิ่งอากาศเย็น
1: ยิ่ง
0: ทำให้ก้านยาว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางเหนือเลยปลูกเยอะ
1: ใช่แล้วอากาศต้องนิ่งด้วยนะอย่าร้อนมากกลางวันเนี่ยอยู่ระดับ20กว่ากลางคืนอยู่ระดับ10กว่านี่สวย
0: สวยเลย
1: สวยเลย
0: อย่างใน1ปีเนี้ยช่วงไหนฤดูไหนที่แบบกุหลาบมันออกดีที่สุด
1: ก็ช่วงเข้าหนาวช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาที่เรียนเต็มที่ที่เหลือก็
0: เก็บเกี่ยวกอบโกยกันได้เดี๋ยวขอลองตัดดูมั่ง
1: ใช่
0: สอนหน่อยได้ไหมผู้เห็นพี่คนงานเขาตัดกันปุ๊กปักปึ๊กปักโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกรรไกรนี่ก็แปลกนะครับนี่คือนอกจากปกติเราจะเห็นเป็นแบบตัดแบบนี้แต่ตรงนี้จะมีอันนี้มาด้วย
1: มีคีบ
0: มีคีบ
1: มันไม่หล่นเราก็ดูเลย1 2 2หูพอเราตัดเลยเอาไว้ให้แตกต่ออ
0: ย่างนี้
1: ใช
0: ่โอ้แล้วเราก็จะได้มาแบบนี้เลยอ๋อ
1: ใช่
0: คือจะไม่ใช่ตัดเป็นกุหลาบที่บานสวยมาแล้วไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: จะเป็นตุ่มแบบนี้มีกลีบ
1: มาไม่กลีบอ้านิดนึง
0: เพื่อที่จะ
1: การขนส่งดอกไม่ช้ำด้วยแล้วก็มันไม่บานมากถึงขนส่งก็คนผู้ชายก็กำลังดี
0: คือถ้าเลือกตัดที่มันบานอยู่แล้วสวยๆเนี่ย
1: ใช่
0: ไปถึงนั่นก็คือเรียบร้อย
1: เรียบร้อยปักไม่วันเดียวทิ้งเลย
0: เ
1: ออถ้าไปซื้อแบบนี้ไปก็ปักได้แบบอาทิตย
2: ์กุหลาบตัดดอกที่ขายพร้อมกับก้านนั้นพี่อนันต์บอกว่าจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบโดยจะวัดกันตามความยาวของก้านดอกก้านดอกที่ยาวและสมบูรณ์เนี่ยจะเรียกว่าเป็นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถขายได้ราคาดีกว่าเพราะสามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายนั่นเองครับ
0: นี่คือไม้ใหญ
1: ่ครับผม
0: อันนี้คือไม้รอง
1: ครับผม
0: ดูจากตรงก้าน
1: ก้านความยาวและความอวบความใหญ
0: ่ครับโอ้โหอันนี้สูงขึ้นไปเลยนะ
1: ครับยาวกว่าประมาณ4ใบ5ใบก็คือเป็นไม้ใหญ่แล้ว
0: ไม้ใหญ่แล้วอันนี้ไม้กลาง
1: ครับผม
0: ดูจากตัวลักษณะของก้านนี่นะครับอันนี้คือใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะแล้วยาวกว่าด้วยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ไม้ใหญ่นี่เขาก็คือเขาจะคัดไปทำอะไรกัน
1: โรงแรม
0: แต่ถ้ายังกลางๆอย่างนี้ก็คือง
1: านวัดแก้บน
0: ราคาก็จะแตกต่างกันไป
1: ใช่แต่มันก็ประมาณอีก3วันถ้าไปกรุงเทพปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเพราะไปเราอยู่อากาศเย็นไปอยู่อากาศร้อนมันก็มันจะขยายของมันเอง
0: ให้ดูเลยเหลือไปเห็นพอดีนี่คือบานออกมาจะเป็นแบบนี้นะต้นเดียวกันเลยจากเล็กๆแบบนี้นะไปขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: โอ้โหคือพอถ้าตัดแบบนี้ไปนี่ถึงกรุงเทพก็คือจบแล้ว
1: ใครไม่ใครซื้อ
0: ไม่มีใครซื้อแล้วล่วงโรยไปเลยนะฮะ
2: นอกจากที่จะตัดพร้อมกับก้านยาวๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับก้านที่ความยาวไม่ได้ขนาดแต่ดอกมีความตูมที่เหมาะสมแล้วทางสวนเนี่ยก็จะตัดเอาแค่เฉพาะดอกเพื่อขายสำหรับนำไปร้อยมาลัยครับ

0: แปลงนี้นี่เป็นสีชมพูแบบละมุนสวยเลยนะคือลักษณะดอกนี่เหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างชัดเจนเลยคือก้านจะมีหนามก็จะเป็นที่นิยมน้อยกว่า
1: สีแดง
0: กว่าสีแดงด้วยความที่มีหนามด้วยแล้วที่พี่ธนันบอกว่ามันจะหานี่ดกจริงนะ
1: แตกง่ายปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เยอะ
0: ง่ายกว่าในการเลี้ยงดู
1: ในการเลี้ยงดู
0: แต่ราคา
1: ถูกกว่า
0: ถูกกว่าหน่อย
2: การตัดและเก็บดอกกุหลาบนี้นะครับจะทำกันตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางประมาณตี5หรือ6โมงเช้าเป็นต้นไปเนื่องจากอากาศยังมีความชื้นและความเย็นแต่ถ้าหากว่าเก็บช่วงสายที่มีแสงแดดออกแล้วแสงแดดที่แรงนะครับจะทำให้กลีบของดอกกุหลาบนั้นบานและนำไปขายไม่ได้นั่นเองครับดอกกุหลาบทั้งแบบตัดรวมก้านและแบบตัดดอกสำหรับไปร้อยมาลัยที่เก็บมาทั้งหมดในวันนี้นะครับจะถูกนำไปรวบรวมและคัดแยกไซส์ก่อนจะส่งไปที่ลงต่อไปซึ่งขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน10โมงเช้าเท่านั้นครับและดอกกุหลาบเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมามัดกำและจัดเตรียมสำหรับส่งให้ลูกค้าหรือร้านดอกไม้ต่อไปครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อกุหลาบสวยๆแบบนี้นะครับทางพี่อนันต์ก็มีหน้าร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรื่องเด็ดเอตโลก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับ
0: มาซื้ออะไร
3: นี่แล้วเนี่ยพวกพูดนี่นอน
0: หรือว่านี่คือเจ้าของตลาด
3: บูแม่บูแม
0: ่ขอพรอะไรได้ไหมปีใหม่แล้ว
3: รวยๆแข็งแข็งแห้งแห้ง
0: ชอบตัวแข็งแข็งไงแข็งแรงนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหน

0: ือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IAlplant terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants aquatic plant aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ณยามดึกในสวนแห่งหนึ่งเหล่าแมลงตัวจิ๋วต่างนอนหลับกันอย่างสบายใจแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ชักช้าอยู่เพราะมัวแต่มองดูดวงดาวทันใดนั้นดวงดาวก็สว่างโชติช่วงขึ้นมามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่

0: ันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสแถมยังมีแดดอุ่นๆจากดวงอาทิตย์ถูกใจทั้งคนแล้วก็ดอกไม้แน่นอนเลยครับช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับก็จะเจอกับดวงอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆต่างๆมากมายเลยครับแต่พอตกถึงตอนกลางคืนแบบนี้นะครับท้องฟ้าที่เรามองเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งความมืดมิดน่าค้นหาท้องฟ้าที่เคยเงียบเหงาแล้วก็ว่างเปล่าในตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเลยล่ะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดวงดาวที่เรามองเห็นอยู่บนท้องฟ้ามากมายเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็มีดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ครับดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีอยู่ไม่มากเลยครับแค่5ดวงนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์ครับโลกของเราเองก็เป็นดาวเคราะห์นะครับส่วนดาวฤกษ์นั้นนะครับเป็นดาวที่มีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองครับเป็นดาวที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับที่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับนั่นน่ะนั่นน่ะคือดาวฤกษ์นั่นเองครับดาวฤกษ์นะครับปกติแล้วจะอยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเรานะครับเราจึงเห็นดาวฤกษ์เนี่ยเป็นจุดเล็กๆอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงระยิบระยับแต่ก็มีดาวฤกษ์อยู่ดวงนึงนะครับที่อยู่ไกลโลกมากกว่าดาวดวงอื่นๆเราจึงสามารถมองเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองเอ๊ะแต่ทำไมเรามองไม่เห็นดาวฤกษ์อื่นๆตอนกลางวันเหมือนกับดวงอาทิตย์ล่ะครับเราต้องรอให้ตกกลางคืนก่อนถึงจะเห็นดาวฤกษ์เหล่านั้นน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับจริงๆแล้วดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยไม่ได้หนีไปเที่ยวไหนตอนกลางวันแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนนะครับแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นดาวฤกษ์ในตอนกลางวันก็เป็นเพราะแบบนี้ครับตอนนี้พี่กดเปิดไฟฉายแล้วนะครับแต่เรามองไม่เห็นไฟที่ออกมาจากไฟฉายนี้เลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไฟฉายนี้ทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยเพราะเราอยู่ในห้องที่มีแสงไฟขนาดใหญ่เปิดอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเราปิดไฟดวงใหญ่เราก็จะสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายแบบนี้ครับซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เวลากลางวันนี่นะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงไฟดวงใหญ่ในบ้านของเราซึ่งมันสว่างมากจนกลบแสงจากดาวฤกษ์ดวงอื่นๆครับทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้ตอนกลางวันนั่นเองนะครับแต่พอตกกลางคืนเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงระยิบระยับสวยงามบนท้องฟ้าแบบนี้แหละครับดาวฤกษ์เหล่านี้นะครับจะอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ที่คนเราเนี่ยจะจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆนะครับน้องๆล่ะครับเคยสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นรูปร่างต่างๆอะไรหรือเปล่าเอ่ย
1: คำถามโลกของเราเป็นดาวประเภทใดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์หรือดาวหางใช่แล้วโลกเป็นดาวเคราะห์1ใน8ดวงในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3มาลองคิดกันต่ออีกสักคำถามหนึ่งดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมีชื่อว่าอะไรดาวคานอปุสดาวซิริอุสหรือดาวอาร์คตูรุสคำตอบก็คือดาวซิริอุสยังไงล่ะดาวซิริอุสหรือกลุ่มดาวสุนัขใหญ่อยู่ห่างจากโลกมากถึง 8.7 ปีแสงและมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง26เท่าเลยนะ
2: เศษเล็กรูปร่างแปลกๆนิ่งศูนย์ของพวกเรานั่นมันอะไรกัน
3: โอ้นั่นสิแล้วก็มีเจ้าตัวแปลกๆมาด้วยนะแปลกจริงๆด้วยอ่ะหน้าตาแปลกมากเลย
4: น่ากลัวจังตัวอะไรเนี่ย
2: มันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับจริงๆทำไมไม่อยู่ในสวนของเราล่ะ
3: มันต้องมากำจัดพวกเราแน่
4: ๆมันจะมายึดสวนพวกเราหรือเปล่า
3: หรือมันจะทั้งกำจัดพวกเราแล้วก็ยึดสวนของพวกเราไปด้วยเฮ้ยจริงหรอคงไม่มั้ง
4: น่าแปลก
3: หยุดก่อนทุกคนโปรดอยู่ในความสงบกันก่อน
2: ัวเองนั่นแหละเสียงดังที่สุดเลย
3: เจ้าพวกตัวประหลาดหน้าตาน่าเกลียดที่จู่ๆก็มาโผล่ในสวนของพวกเราสร้างความลำบากและทำให้ฉันพวกเรารำคาญตารำคาญใจพวกนั้นเรามาวางแผนในการขับไล่พวกมันกันไปเถอะมิตรสหายที่รัก
5: แต่พวกเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้เป็นพวกชั่วร้ายแค่หน้าตาอาจจะแปลกๆไปสักหน่อย
2: มาดีหรือมาร้ายเราก็ยังฟันธงไม่ได้อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่าอย่างน้อยความแปลกของพวกมันก็น่าสนใจต้องศึกษาไว้สักหน่อย
3: งั้นพวกเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์กันว่าพวกมันจะมาจากดาวดวงไหนดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราหลายกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลากหลายตามรูปร่างการเรียงตัวของมันอย่างเช่นนี้กลุ่มดาวไถเป็นดาว3ดวงเรียงกันกลุ่มดาวค้างคาวที่พอลากเส้นแล้วก็ดูเหมือนปีกค้างคาว
2: ฉันเคยเห็นมันตัวนึงมันดูเหมือนหมึกมากฉันคิดว่ามันน่าจะมาจากกลุ่มดาวคนแบกหม้ออันนี้นะ
5: แต่ตัวที่ฉันเห็นมามันไม่เหมือนหมึกนะมีน่าจะใช่หรอก
4: ดูไปพวกมันก็เหมือนกิ้งก่านะน่าจะมาจากกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนหรือเปล่าก
5: ิ้งก่าเหรอไม่เห็นเหมือนเลยนะแต่ถ้ามันเป็นพวกเดียวกับเจ้าพวกนั้นจริงอะเราอันตรายแน
3: ่เอาล่ะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเจ้าพวกตัวก็เพราะพวกนั้นมันคงไม่ใช่มาจากไหนนอกจากกลุ่มดาวแมลงวันนี่แน่อยู่ที่นั่นมันคงโดนรุมตอมทั้งวันเพราะความเหม็นเน่า
5: จริงเหรอฉันยังไม่เคยดมพวกมันเลยนะเลยไม่รู้เรื่องกลิ่นน่ะนายคงดมมันมาอย่างดีเลยสินะ
6: สวัสดีชาวโลกฉันคืออ็อกโตผู้นำคณะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนพวกนายสิ่งมีชีวิตอันต่อยต่ำน่าเกลียดยกเว้นเธอผู้งดงามพอๆกับพวกเราจ้ะพวกเรานั้นมีทั้งความฉลาดความเก่งกาจและแข็งแกร่งที่สุดเดินทางมาจากดาวซิริอุสในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ที่เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนพวกเจ้าจงมาปรนนิบัติพวกเราให้สมเกียรติ
2: ถ้านายมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างและร้อนแรงที่สุดทำไมพอมาอยู่บนโลกที่อุณหภูมิแค่30กว่าองศาแล้วมีเหงื่อออกเต็มเลยล่ะ
3: แท้ที่แท้ก็พวกลวงโลกกลับไปที่ดาวยิ่งใหญ่ของพวกแกเลยสิที่นี่ไม่ต้อนรับพวกแกไป
6: ว่ายังไงนะนี่แกบังอาจ
3: แกสิหุบปากไปเลย
5: ใจเย็นๆก่อนทุกคนช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากจริงๆแหละฉันว่าเราไปกินไอติมกันให้สดชื่นดีกว่าใครอยากกินตามมาเลยนะตามมาตามมา
6: ฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายจะต้องมาเป็นทาสฉันขอไปด้วยคนนะคนสวย
2: ป้าอำนาจบ้าผู้หญิงเหงื่อออกเยอะ

อย่างที่เรารู้กันไปนะครับว่าดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ว่าดาวเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะครับแต่เราก็สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าดาวเคราะห์เนี่ยมันมีตัวช่วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวช่วยของดาวเคราะห์คืออะไรด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเหล่านี้ครับเราเจาะรูที่ด้านข้างของลังกระดาษ3รูแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะที่ด้านบนอีก1รูแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ไฟฉายเข้าไปตามรูที่เจาะไว้นะครับ

ไฟฉายกระบอกใหญ่นี้คือดวงอาทิตย์ส่วนไฟฉายกระบอกเล็กคือดาวฤกษ์อื่นๆในกล่องคือท้องฟ้าในตอนกลางคืนซึ่งเราสามารถมองเห็นแสง

0: ไฟจากไฟฉายอันเล็กหรือดาวฤกษ์ได้เพราะมันมีแสงสว่างออกมาจากตัวของมันเองแต่ถ้าเป็นลูกบอลหรือว่าดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองล่ะครับว้ามองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่ท้องฟ้าของเรามีทั้งดาวฤกษ์และดาวเคราะห์อยู่ร่วมกันเมื่อดาวฤกษ์ส่องสว่างก็จะทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยการที่แสงจากไฟฉายตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราทำให้เรามองเห็นลูกบอลต่างๆในความมืดก็เหมือนกับการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงตกกระทบและสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทำให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆที่ไม่มีแสงในตัวเองได้นั่นเองเพราะว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างช้าๆนะครับเราจึงเห็นกลุ่มดาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันเวลาแล้วก็ฤดูกาลถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสังเกตการท้องฟ้าแล้วก็น้องๆจะต้องรู้จักทิศทั้ง4ซะก่อนครับโดยเราต้องอาศัยเข็มทิศเป็นตัวช่วยนั่นเองแต่ถ้าบ้านใครไม่มีเข็มทิศนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเรามีวิธีการสร้างเข็มทิศด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำเข็มหรือคลิปลวดหนีบกระดาษที่กางออกให้ตรงๆเหมือนกับเข็มแล้วนำแท่งแม่เหล็กมาถูแบบนี้จากนั้นเอาไปวางไว้บนวัตถุที่เบาๆเช่นโฟมที่ลอยน้ำได้แบบนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับไม่ว่าเราจะพยายามหมุนเข็มไปทางไหนสุดท้ายแล้วปลายของเข็มก็จะกลับมาชี้ไปในทิศทางเดิมเสมอเท่านี้ก็ได้เข็มทิศแล้วทิศทางที่ปลายเข็มชี้ไปซึ่งเหมือนเดิมเสมอฝั่งหนึ่งก็คือทางทิศเหนือส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือทิศใต้นั่นเองที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโลกของเราที่เป็นเหมือนแท่งแม่เหล็กอันใหญ่ที่ส่งแรงมาดูดแม่เหล็กซึ่งก็คือเข็มที่เราถูกับแม่เหล็กไว้ให้หันไปหาขั้วแม่เหล็กของโลกที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นั่นเองปลายเข็มก็เลยชี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอซึ่งดวงดาวเองก็มีอยู่ดวงหนึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้าดวงดาวนี้มีชื่อว่าดาวเหนือครับการที่ดาวเหนืออยู่ในทิศทางที่เกือบจะเป็นทิศทางเดียวกับแกนหมุนของโลกดาวฤกษ์ดวงอื่นๆจึงดูเหมือนเคลื่อนที่วนเป็นวงกลมรอบดาวเหนือดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือของนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่เปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลก
1: มาลองทายกันดูสิว่าฉันเป็นใครฉันเป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้เด่นชัดในค่ำคืนฤดูหนาวฉันเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีชื่อของฉันเหมือนสัตว์ที่ร้องมอมอฉันก็คือกลุ่มดาววัวยังไงล่ะวิธีสังเกตฉันก็ง่ายถ้าเห็นกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันเป็นรูปคล้ายๆตัว V อย่างน้อย9ดวงนั่นแหละคือฉันเองเอ๊แล้วฉันล่ะเป็นใครนะมาลองทายกันดูสิฉันเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองตัวของฉันดูสว่างร้อนแรงเจิดจ้าสุดๆคนบนโลกสามารถมองเห็นฉันได้ทุกๆวันในเวลากลางวันใช่แล้วฉันก็คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ

0: ฉันมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากถึง109เท่าและมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,500 องศาเซลเซียสเลย
1: ถึงดวงดาวจะอยู่ไกลจากเรามากบางวันก็มองเห็นบางวันก็มองไม่เห็นแต่เรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับน้องๆเพราะว่าโลกของเราก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่มีทั้ง

0: ร้อนแล้วก็แสงสว่างในตัวเองทั้งคนพืชแล้วก็สัตว์จึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดโลกของเราไม่ได้รับพลังงานความร้อนจากดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์แล้วล่ะก็โลกของเราเนี่ยคงจะหนาวจนอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในจักรวาลนี้เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับโลกของเราเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับดาวฤกษ์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดูแลโลกของเราให้ดีนะครับเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในจักรวาลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ารู้จักเลยนะครับจะว่าไปแล้วเรื่องราวของเจ้ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเลยนะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเรื่องราวบนท้องฟ้าเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าค้นหานะครับพี่ข้าวเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีอยู่จริงพวกเขาจะมาจากดาวดวงไหนแล้วถ้าเขาอยู่บนดาวฤกษ์ล่ะเขาจะอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันร้อนขนาดนั้นดูสิครับน้องๆเรื่องราวบนท้องฟ้าของเรานะครับยังมีปริศนามากมายให้เราค้นคว้าหาคำตอบกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมนะครับนอกจากหาหนังสือมาอ่านแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยการไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับต่อจากนี้ไปนะครับน้องๆไม่ต้องรอตอนกลางคืนเพื่อที่จะดูดวงดาวหรือว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะวันนี้จะเห็นดาวหรือเปล่านะครับเพราะที่ท้องฟ้าจำลองเนี่ยเขายกดวงดาวมาทั้งจักรวาลมาจำลองอยู่ในอาคารให้น้องๆได้มองเห็นกันอย่างสนุกสนานทั้งวันเลยล่ะครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากเห็นดวงดาวของจริงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วนะครับคืนนี้ก็อย่าลืมออกไปแงนมองดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตจดบันทึกแล้วก็วาดรูปตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่สำคัญนะครับทุกๆค่ำคืนเนี่ยต้องคอยสังเกตดูด้วยว่าดวงดาวแตกต่างกันหรือเปล่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
1: โอ้เจ้าช่างงดงามเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เปล่งประกายจริงๆจากที่เคยเดินทางไปทั่ว880ดวงดาวยังไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตไหนงดงามเท่านี้มาก่อนหัวใจของข้าอบอุ่นเพราะความรักของเจ้าและความรักของข้ายิ่งใหญ่สว่างสวยกว่าดาวที่สว่างที่สุดดวงนั้นอีกดวงดาวนั้นข้าเคยไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆมีพื้นดินที่สวยงามก้อนหินที่สวยงามสายน้ำที่สวยงามที่ความงามทั้งหมดก็เทียบกับเจ้าไม่ได้เลยโอ้แสงสว่างของดวงดาวช่างลุกโชนรุนแรงมากขึ้นอะไรจะขนาดนี้เหมือนกับไฟรักของสองเราจริงๆอืม
2: อ้าวสวัสดีจ้าหิ่งห้อยเนยเป็นยังไงสิไหมอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเลยนะจ๊ะ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจึงจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะ

0: หลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้น้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน
1: ่ๆมันยังไงอ่ะ
2: เอามาจากไหนหรออ
3: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู้

0: ยเอาบ้างดีกว่า
1: เอาเลย
0: ได้ดีแล้ว
2: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: โอ้ยเฮ้ยทำไมพี่น้อยที่สุดเลยล่ะเฮ้ยแพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
3: อ๋อ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการเวิร์ลไวด์วิทในวันนี้ขึ้นมาว่า
2: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปี้ยวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: จะหนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูอย่างงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
2: เย้เ
3: ปล่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
6: ได้เลย

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ
0: ถ้าพร้อม

0: แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
2: แตกงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ต่อไปรอบที่2ค่ะ

0: างๆ
1: นี่ก็หมดแล้วหมดแล้ว
0: โอ้เดี๋ยวจบไปแล้ว
2: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นโอ้สูดลมด้วยโอเค
0: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
2: โอเคครับแพ้พร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นมั้ย
1: สู้ๆนะ
2: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามี3เบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
1: อัจฉะอัจฉะ
2: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
3: ของหนู
0: ของผม
2: ของหนูใครของหนูใคร
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ตัดสินของหนูสรุปแล้วก็คือของน้องชนะแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่สองแล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
0: ผมครับ
2: มาเพิ่มอะไรครับ
0: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
2: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
2: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
0: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ต้องใส
2: ่โอเค
0: ผงซักฟอก
2: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
4: หนูเพิ่มค่ะ
2: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
4: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับ
2: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
5: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
2: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะ

0: เช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
3: ้ขอดูของผมนะครับเห็นไหม
0: ฮะ
3: อะ
0: ไร
3: เป็นล่องหนรู้รู
0: ้นั่นเหรอ
3: ว้าวมันใหญ่ใหญ่ซะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะพี่เพียงมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: ล่องหน
0: โอเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
4: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
4: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
5: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: เดี๋ยวมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแดกใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2 3

0: โอ้โหโอ้โห
1: ว
0: ้
1: าว
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะค่ะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
2: เชื่อครับ
1: เออเชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: แน
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
5: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวคะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Hey.

น้ำผสมน้ำสบู่กันเลยดีกว่าค่ะเทน้ำล

0: เป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกลิซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กลิซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปี้ยวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกลิซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
2: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
3: ้โอ้ยมันแข็ง
4: อยู่ปาก
3: มันแข็งข้างในอ
4: ่
3: ะ
4: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
4: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อม
4: คิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนึบหนืดครับ
1: เหนียวเหนียว
4: แล้วพอเอาไปละลายกับกลิซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่าสองอย่างนี
1: ้ดีมากค่ะ
5: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
6: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: เรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปรี้ยวอะคะ
0: พี่เปรี้ยวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเราแล้วเราก็ใส่น้ำเที่ยวลงไปอันนี้หรือเปล่า
2: ใส่แล้ว
0: แทงไปเลยค่ะให้หมดเลย

0: ไหนเนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทรน
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเลือกยืนข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง101พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง1

0: 294รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับห้องเรียนคน Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็นั่งอยู่ในห้องคอมนะคะเรามาพร้อมกิจกรรมที่เด็กๆจะได้คิดแล้วก็แก้ไขปัญหาผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีชื่อว่าอัศวินพิชิตมังกรค่ะก็อยู่กับอาจารย์ดาวนะคะหรือว่าทีเชอร์ดาวสุภาราเชื้อโชติเหมือนเดิมนะคะสำหรับบทเรียนอัศวินพิชิตมังกรก็ยังต่อเนื่องมาจากคาบที่แล้วนะคะที่เด็กๆจะได้ทำเด็กๆจะได
1: ้คิด
0: เก่งมากแล้วก็เด็กๆจะได
1: ้ท้าทาย
0: ใช่ค่ะคราวนี้นะคะจะเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนั่นก็คือมีสิ่งกีดขวางให้ได้แก้ปัญหาแล้วก็ก่อนที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องมาแสดงขั้นตอนการเดินทางการดำเนินงานให้ได้นะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะรวมทั้งเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้ในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆจะสามารถแสดงขั้นตอนนำไปสู่เป้าหมายได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าบริบทจะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเกมอัศวินพิชิตมังกร

0: นะคะแล้วก็เด็กๆจะได้ตรวจสอบแล้วก็ระบุข้อผิดพลาดของขั้นตอนตัวเองด้วยนะคะมาถึงคำว่าอัศวินพิชิตมังกรเราจะนึกถึงอัศวินที่จะต้องไปแบบพิชิตภารกิจบางอย่างแต่ว่าระหว่างทางของอัศวินก็อาจจะมีอุปสรรคได้นะคะเช่นมีลูกไฟขวางหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะต้องพาพี่อัศวินเดินไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่ไม่มีการหันซ้ายหันขวาแต่ว่าใช้บนล่างซ้ายขวาเป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นบัตรคำสั่งของเราจะมีบนล่างแล้วก็ซ้ายขวานะคะถ้าเราจะให้อัศวินเดินขวาทั้งหมด3ครั้งนะคะอัศวินก็จะมูฟจากขวาครั้งที่1ไป12ขวาครั้งที่2ไป13แล้วก็ขวาครั้งที่3ก็จะมาอยู่ที่เลข14นะคะโอเคนะคะส่วนถ้าเราจะนำอัศวินขึ้นไปอยู่ทางฝั่งนู้นเบอร์1นะคะไปหาเจ้ามังกรสิ่งที่อัศวินจะต้องทำก็คือเดินไปด้านซ้าย1ครั้งแน่นอนว่าจากที่เขายืนอยู่เขาจะไปที่เลข10พอไปที่เลข10เขาจะชนลูกไฟไม่ได้นะคะเราต้องเอาเขาเดินขึ้นจาก10ไปเป็นเบอร์3นะคะจากเบอร์3แล้วก็เดินซ้ายอีก2ครั้งก็จะไปถึงเจ้ามังกรนะคะนะคะก็จะเห็นว่าภารกิจของอัศวิน1จะต้องหลบลูกไฟ2ก็คือไปหามังกรให้ได้นะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคมากขึ้นมีลูกไฟมากกว่า1อันพี่อัศวินก็จะต้องมีเส้นทางจำกัดเดินยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะเราเตรียมใบชีทตัดกระดาษไว้ให้โรงเรียนได้ปริ้นออกมาให้เด็กๆได้ตัดแล้วก็สร้างด่านเองได้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างด่านมาให้เพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์เล่นด้วยนะคะอย่างด่านของน้องคนนี้วางลูกไฟไว้ถึง6ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้6ตัวเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่เจ้ามังกรด้วยนะคะเพราะว่าพี่อัศวินอ่ะเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปพิชิตมังกรโดยที่ต้องหลบลูกไฟด้วยนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถเริ่มเอาชีทนี้มาตัดกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีชีทอีกแผ่นนึงนะคะก็คือชีทตารางแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดกระดาษเสร็จแล้วก็เอาอุปสรรคก็คือลูกไฟแล้วก็ตัวซอมบี้มาแปะไว้ได้นะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูสามารถสร้างข้อจำกัดให้น้องๆได้นะคะเช่นการที่พี่อัศวินคนนี้จะไปหาพี่มังกรซึ่งอยู่กันคนละมุมเมืองเลยถ้าเป็นเวลาเขาจะเดินไปหามังกรเขาเดินไกลไหมคะ
1: ไกลค
0: ่
1: ะ
0: ไกลมากเนาะดังนั้นก่อนที่เขาจะไปถึงมังกรเราให้เงื่อนไขว่าเขาต้องฟันซอมบี้เดินไปชนซอมบี้แล้วก็กำจัดซอมบี้ให้ได้อย่างน้อย2ตัวก่อนแล้วกันแล้วก็โดยที่ห้ามโดนลูกไฟนะคะใบงานชิ้นนี้นะคะอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ลองแปะ

การทำด่านของเราอาจจะแตกต่างกันไปได้นะคะแต่เบื้องต้นทีเชอร์อยากให้เราลองใช้จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก่อนก็คือวางอัศวินไว้ที่ไหนวางมังกรไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ลองวางลูกไฟกับซอมบี้ดูโดยที่โจทย์แรกนะคะอยากให้พี่ซอมบี้วางในจำนวนที่ไม่มากนักนะคะอาจจะประมาณ3ถึง5ตัวไม่เกินนี้แล้วก็ลองวางลูกไฟกระจัดกระจายดูนะคะโดยที่เงื่อนไขค่ะคือเราต้องการให้เพื่อนนะคะนำพี่อัศวินเนี่ยไปพิชิตมังกรให้ได้โดยที่จะต้องจัดการซอมบี้ได้2ตัวถึงจะไปอุ้มมังกรกลับบ้านได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะคะลองมาดูแบบแรกค่ะแบบแรกถ้าสมมุติว่าเพื่อนติดประมาณนี้นะคะติด3ลูกไฟ3ซอมบี้นะคะแล้วก็พี่มังกรยืนอยู่ที่มุมล่างสุดเลยแล้วพี่อัศวินยืนอยู่ด้านบนเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะคะใครเป็นเจ้าของเกมเนี่ยทีเชอร์อยากจะให้เราคิดหาวิธีการเรียกลำดับขั้นตอนที่จะพาพี่อัศวินไปช่วยพี่มังกรด้วยเงื่อนไขที่ต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวไม่ใช่สิเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก่อนนะคะถึงจะไปช่วยพี่มังกรได้นะคะเราก็จะต้องลองหาโซลูชันก่อนลองเรียงลำดับก่อนนะคะแล้วก็นับจำนวนคำสั่งของเราว่าเราใช้ไปกี่คำสั่งนะคะแล้วก็ยื่นโจทย์นี้ค่ะยื่นโจทย์แบบฝึกหัดที่เราทำด่านอัศวินวิเชียรมังกรเนี่ยให้เพื่อนคู่ของเรานะคะแล้วก็ให้เพื่อนลองทำดูโดยที่แอบคิดไว้ในใจนะคะว่าเพื่อนจะได้ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะว่ามีวิธีคิดยังไงตรวจสอบกันได้นะคะว่าทำตามแล้วถูกต้องหรือเปล่ากำจัดพี่ซอมบี้2ตัวจริงหรือเปล่าแล้วไปถึงมังกรได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบนะคะใครอยากลองฝึกเอ็กซ์ไซส์ความคิดมาลองไปด้วยกันกับทีเชอร์นะคะถ้าสมมติว่าด่านนี้ยังอยู่กับเราอยู่นะคะด่านที่พี่มังกรกับพี่อัศวินยืนอยู่แบบนี้มีซอมบี้3ตัวมีลูกไฟ3ตัวเราจะช่วยเขายังไงให้เขาไปทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะคะทำได้แค่บนล่างซ้ายเท่านั้นนะคะคำสั่งของเรามีบนล่างซ้ายขวาจะใช้กี่คำสั่งก็นับไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างละกันค่ะเราเรียงแบบนี้นะคะเดินไปด้านขวา1ที่พี่อัศวินก็ปึ้งเดินมาแล้วอีก1ที่ตามมาเลยค่ะก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ล่างอีก2ที่เราก็จะไปเลยนะคะ

ามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะเงื่อนไขเราต้องกำจัดซอมบี้2ตัวเพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเดินขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างโอเคชุบชับชุบชับฟันซอมบี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใช้ไป8คำสั่งเงื่อนไขก็คือกำจัดซอมบี้ได้แล้ว2ตัวแล้วก็ดังนั้นไปช่วยพี่มังกรน้อยได้เลยค่ะเดินขวาอีกหนึ่งที่ขวาอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็ล่างอีกหนึ่งทีโอเคนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะเห็นว่าพี่อัศวินพิชิตมังกรได้จริงนะคะไปช่วยพี่มังกรได้จริงนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขด้วยนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวค่ะใช้ไปทั้งหมด12คำสั่งคิดว่าเยอะไหมคะ12คำสั่งทีเชอร์ท้าทายค่ะด่านเดียวกันเลยเรียงซอมบี้และลูกไฟแบบเดียวกันเลยนะคะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งทำได้หรือเปล่าลองคิดกันสักครู่นึงนะคะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า12คำสั่งนี่คือที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นะคะลองจัดการดูว่าเอาวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ขวาขวาล่างๆละเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ขอให้เดินคนละแบบกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เฉลยไปด้วยกันนะคะเรียงแบบใหม่แต่ว่าพยายามคิดว่าเราจะทำให้ได้น้อยกว่า12คำสั่งได้หรือเปล่าหรือลองหาวิธีที่แตกต่างจากที่เราเฉลยไปด้วยกันเมื่อครู่นี้นะคะมีเพื่อนส่งงานมาแล้วค่ะว่าจะเดินแบบเนี้ยเดินล่าง2ทีก่อนแล้วก็ขวาอีก4ทีเลยแต่ตอนขวา4ทีอ่ะมันผ่านซอมบี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกำจัดซอมบี้ได้แล้วนะคะ1ตัวแต่เงื่อนไขยังไม่ครบไปกำจัดต่อค่ะลงมาข้างล่างอีก2ทีก็กำจัดซอมบี้อีก2ตัวเงื่อนไขครบแล้วไปหาพี่มังกรได้เลยโอเคก็ถูกนะคะกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปช่วยมังกรได้ด้วยนับคำสั่งกันเลยค่ะดูที่เมาส์ของทีเชอร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จำนวนคำสั่งที่ใช้แก้ปัญหาก็คือ12คำสั่งเท่ากันกับเมื่อครู่นี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้คำสั่งเท่ากันก็คือ12คำสั่งนะคะเปรียบเทียบกันดูวิธีแบบแรกนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะเดินแบบไปทางขวาก่อนแต่ว่าก็จะลงมาในทิศทางที่ขวาลงล่างขวาลงล่างขวาลงล่างเป็นแพทเทิร์นคำว่าแพทเทิร์นคือเราเห็นการทำซ้ำของเขานะคะเขาก็กำจัดซอมบี้ได้2ตัวแล้วก็ไปถึงมังเหมือนกันแต่อีกวิธีการหนึ่งใช้12คำสั่งเท่ากันแต่วิธีการเดินไม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยการเดินลงล่างก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วก็ไปกำจัดซอมบี้ตัวที่2ด้วยการเดินลงมาแล้วก็ไปหาพี่มังกรนะคะจริงๆทั้ง2แบบใช้คำสั่งเท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นการเดินด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าเราทำการแก้ปัญหาเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเดินแบบนี้นะเราสามารถทำซ้ำ3ทีก็ไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันจะเห็นว่าเรามีการสรุปรวบยอดถึงแพทเทิร์นที่คิดว่าจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพื่อนยังมีการส่งคำตอบที่แตกต่างมาอีกนะคะมาดูเพื่อนคนนี้ค่ะเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเดินอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่นี่นี่ก็ไปถึงมังกรเหมือนกันแบบนี้คำสั่งก็เหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะ12คำสั่งยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะมีที่แตกต่างกว่านี้ไหมอ๋อเนี่ยเดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้คราวนี้ต่างแล้วค่ะเป้าหมายเขาไม่ใช่อยู่ที่ซอมบี้ตัวด้านล่างแล้วนะคะเขาเดินพุ่งไปทางขวาตรงไปที่ซอมบี้ตัวที่อยู่ด้านบนเลยใช้ไปทั้งหมด5คำสั่งแล้วเขาจะไปหาซอมบี้

0: ข้อที่สองยังไงนะโอเคคราวนี้การจะไปหาซอมบี้ตัวที่สองเขามีการเลี้ยวกลับด้วยนะคะน่าสนใจตรงที่การเลี้ยวกลับทำให้จำนวนบัตรคำสั่งเนี่ยน้อยขึ้นหรือน้อยลงโทษทีนะคะน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำภารกิจต่อค่ะตอนนี้กำจัดซอมบี้ได้สองตัวแล้วภารกิจถัดไปก็คือไปหามังกรน้อยกันเดินแบบนี้อ่ะก็ถึงมังกรน้อยแล้วนับจำนวนคำสั่งกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14เห็นอะไรบ้างคะจำนวนคำสั่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเพราะเราอาจจะเห็นการเดินถอยหลังเพื่อที่จะไปเจอซอมบี้และกำจัดซอมบี้ก่อนค่อยวกกลับมาหาพี่มังกรนะคะจะเห็นว่ามันมีการเดินย้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งอาจจะมากขึ้นนะคะแล้วพอคำสั่งมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็เหนื่อยมากขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาจะเห็นว่าวิธีนี้มันใช้14คำสั่งเดินเยอะกว่าเหนื่อยมากกว่าวิธีที่อาจจะดีกว่าก็คือวิธีที่ใช้คำสั่งน้อยกว่าใช่ไหมคะมีเพื่อนบอกว่าโอเคโอเคทำให้ได้12คำสั่งก็ได้เดินแบบนี้ละกัน1 2 3 4 5 5คำสั่งไปเจอซอมบี้ตัวที่1ฟันชุบชับชับตายแล้วแล้วก็เดินลงมา6 7 8 9 10 11แล้วก็12ถึงมังกรน้อยแล้วจ้าอันนี้ใช้คำสั่งเท่าเธอเลยนะ12คำสั่งแต่อะไรคะมันไม่ตรงเงื่อนไขไงคุณมันไม่ตรงนะคะไม่ตรงเพราะว่าอะไรคะเขาให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่คุณกำจัดแค่1ตัวเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถึงแม้จะใช้จำนวนบัตรคำสั่งได้น้อยก็จริง12คำสั่งก็จริงแต่ว่ามันไม่ทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปตามเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นแบบใดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพก็คือที่เราได้ทำกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเช็คจำนวนบัตรคำสั่งหรือว่าคำสั่งที่ใช้นะคะว่าเราไม่ได้ใช้บัตรคำสั่งมากเกินความจำเป็นการเช็คหรือการตรวจสอบทำได้โดยการเปรียบเทียบกับเพื่อนหรือว่าลองนั่งคิดสักพักหนึ่งให้ได้วิธีแก้ปัญหามากกว่า 2-3 วิธีนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบดูว่าวิธีที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเราใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้เวลากับมันด้วยการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าวิธีแบบไหนที่จะใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดเป็นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือถ้าเราไม่อยากคิดคนเดียวกลัวว่าเราจะไม่มีความคิดที่หลากหลายมากพอจะเป็นจับคู่หรือจับกลุ่มกับเพื่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกันและกันนะคะเมื่อได้คำตอบที่อาจจะเหมือนเราหรือแตกต่างจากเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องมีวิธีการเดียวเสมอไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำเพื่อจะให้แน่ใจว่าวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยมันใช้บัตรคำสั่งน้อยแล้วมันยังมีประสิทธิภาพด้วยก็คือเราลองทำตามค่ะทำตามแล้วตรวจสอบดูว่ามันทำได้ถึงเป้าหมายจริงไหมคำว่าถึงเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นหรือจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยก็คือบางทีการแก้ปัญหามันจะมีเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงื่อนไขเนี้ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่ามันไปถึงเป้าหมายโดยที่ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเดินทางจากพี่อัศวินไปหาพี่มังกรน้อยต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้2ตัวแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้บัตรคำสั่งน้อยก็จริงแต่ว่าฆ่าซอมบี้ไปแค่ตัวเดียวเขาก็คือทำผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพจะต้องตรวจสอบทั้ง1จำนวนคำสั่ง2การเช็คเป้าหมาย3ก็คือสอดคล้องกับเงื่อนไขด้วยนะคะอย่างการแก้ปัญหาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้แชร์กันไป12คำสั่งถือว่าเป็นคำสั่งที่น้อยแล้วนะคะเรา brainstorm เราระดมสมองกันมามากพอแล้วก็ได้12คำสั่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแหละ12คำสั่งเป็นการเดินทางที่เรารับได้นะแต่ว่าบางที14คำสั่งก็ยังเป็นคำสั่งที่ ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันนะถ้าเห็นเพื่อนทำแบบนี้ลองแชร์กับเพื่อนดูนะคะว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกไหมที่จะเดินทางได้น้อยกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนทำได้น้อยมากๆไม่ว่าจะเป็น10คำสั่งหรือว่า11คำสั่งหรือแม้แต่12คำสั่งก็ตามอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะทีเชอร์มีตัวอย่างงานที่เพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะโดยที่เพื่อนๆเองอะค่ะก็จะตัดแล้วก็ติดด่านลูกไฟไว้ทีเชอร์แนะนำว่าลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟแล้วก็ซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปสลับให้เพื่อนลองเล่นนะคะเราอะค่ะลองเล่นเองก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเราเรียงบัตรคำสั่งได้กี่คำสั่งกันแน่นะคะแล้วพอเพื่อนลองเล่นเราลองเปรียบเทียบจำนวนบัตรคำสั่งกับเพื่อนดูเพื่อที่จะได้ชวนกันคุยค่ะว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะคะการเปรียบเทียบคำตอบของกันและกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าวิธีคิดที่แตกต่างมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีแบบของเธอหรือแบบของฉันแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะก็ลองทำด่านอัศวินพิชิตมังกรให้สำเร็จนะคะแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูกันค่ะทีเชอร์มีตัวอย่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำด่านอัศวินพิชิตมังกรน่ะมานำเสนอนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีซอมบี้อยู่ไม่เกิน5ตัวนะคะดูว่าตัวอย่างของเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบแบบที่อาจจะดูแก้ไขปัญหาได้ง่ายหน่อยกับแบบที่ดูท้าทายหน่อยนะคะไปดูกันค่ะว่าการที่เราทำเกมเองนะคะแล้วก็ลองไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนให้เพื่อนได้มาลองโซลปัญหาลองแก้ปัญหาลองเรียงบัตรคำสั่งเขาได้บัตรคำสั่งในแบบที่เหมือนเราหรือเปล่าประสิทธิภาพในการเดินเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้2ตัวจนไปถึงพี่มังกรเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันแล้วก็มีวิธีคิดแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันที่แบบแรกกันเลยนะคะแบบแรกเนี้ยเพื่อนเรียงลูกไฟทั้งหมด5ลูกไฟอันนี้ยังอยู่ในการใช้ลูกไฟไม่เกิน5ลูกไฟซอมบี้ไม่เกิน5ตัวนะคะแต่เพื่อนเลือกใช้ซอมบี้แค่4ตัวนะคะแล้วเพื่อนก็เรียงคำตอบมาแล้วค่ะว่าจะใช้บัตรคำสั่งกี่บัตรบ้างนะคะที่จะพาพี่อัศวินเนี่ยเดินไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็เดินไปยังพี่มังกรซึ่งเขาก็จะใช้เป็นขวาขวาขวาขวา4ครั้งนะคะลงล่างดาวดาวดาวดาวทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยขวาอีก2ครั้งนะคะจะเห็นว่าคำตอบด้านล่างนี้นะคะดูตามเมาส์ทีเชอร์นะคำตอบด้านล่างนี้นะคะเป็นคำตอบที่เจ้าของเกมเนี่ยเขาวางไว้แล้วนะคะเวลาเราจะเอาสิ่งเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนนะคะเราปิดส่วนล่างนี้ไว้ก่อนเนาะยังไม่ให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนจะได้เรียงบัตรคำสั่งตามที่เขาเห็นด่านและแบบทดสอบของอัศวินพิชิตมังกรนี่เลยนะคะที่เราสร้างนี่เลยดูซิว่าเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงเหมือนเราไหมนะคะซึ่งพอเอาไปให้เพื่อนได้ลองแล้วปรากฏว่าเขาเรียงมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างต่างเลยนะคะกลายเป็นขวาขวาหรือว่า right right 2ครั้งแล้วก็ดาวอีก4ครั้งลงล่างนะคะ1 2 3 4เป็นการเดินลงข้างล่างแล้วก็เดินขวาอีก2ครั้งเดินล่างอีก2ครั้งเดินขวาอีก2ครั้งพอเราอ่านบัตรคำสั่งนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าเดินยังไงสามารถฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วไปพิชิตมังกรได้จริงหรือเปล่าพอเราเห็นแบบนี้เราลองเดินดูกันเลยดีกว่าเดินขวา2ครั้งนะคะยังไม่ถึงซอมบี้นะทำให้ต้องเดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้1ตัวแล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก1ครั้งคราวนี้เราทำ4บัตรคำสั่งหรือว่าแถวแรกเสร็จแล้วนะ
1: แล้วเรา

ก็ยังมีการเดินลงข้างล่างอีก2ครั้งเลี้ยวขวาอีก2ครั้งคราวนี้กำจัดซอมบี้ได้ตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดินลงข้างล่างอีก2ครั้งอันนี้เขากำจัดซอมบี้ได้3ตัวเลยนะคะแล้วก็ไปขวาอีก2ครั้งปรากฏว่าเขาก็ไปถึงพี่มังกรโดยที่กำจัดซอมบี้ไป3ครั้งตรงตามเงื่อนไขไหมคะตรงตามเงื่อนไขเลยนะคะก็คือกำจัดซอมบี้ได้2ตัวก็ไปค่อยไปรับพี่มังกรแต่ว่าเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาทำบัตรคำสั่งเล่นบัตรคำสั่งแบบเนี้ยเนี่ยกำจัดซอมบี้ได้3ตัวซึ่งก็เกินกว่าเงื่อนไขอีกแต่ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขอยู่ดีนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เพื่อนทำเนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเราออกแบบมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเลยนะคะก็คือ12บัตรคำสั่งเราสามารถอภิปรายกับเพื่อนได้นะคะว่าความต่างในการเดินทางเนี้ยแต่ได้บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งเท่ากันเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นประเด็นชวนคิดอีกแบบนึงค่ะที่จะทำให้เราและเพื่อนเห็นว่าการเดินทางหรือการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอาจมีมากกว่า1วิธีก็ได้นะมาดูอีกด่านนึงนะคะที่เพื่อนนักเรียนต้นทางทำไว้นะคะด่านนี้มีความท้าทายขึ้นมาอีกนิดค่ะตรงที่ไม่ได้วางพี่อัศวินไว้ที่มุมตารางเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่อัศวินมาอยู่ตรงกลางๆตารางเลยนะคะแล้วก็วางซอมบี้ไว้4ตัวลูกไฟ5ลูกไฟนะคะแล้วก็มีพี่มังกรอยู่ที่มุมตารางอีกมุมนึงนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนต้นทางทำเฉลยไว้ด้วยค่ะเป็นการวางบัตรคำสั่งทั้งหมด13ใบเห็นไหมคะ13ใบด้านล่างนี้เลยบัตรคำสั่งนี้จะทำตามเงื่อนไขได้จริงหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะคะใครจำได้บ้างเราต้องไปกำจัดซอมบี้2ตัวอย่างน้อย2ตัวถึงจะไปพิชิตมังกรได้นะคะเพื่อนนักเรียนต้นทางเรียงเฉลยไว้แบบนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่การเดินขึ้นหรือว่าอัพครั้งที่1อัพครั้งที่2อัพครั้งที่3อัพครั้งที่4อันนี้ใช้บัตรคำสั่งไป4ใบเพื่อที่จะกำจัดซอมบี้ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปบัตรคำสั่งที่5ก็คือเดินไปด้านขวา right ครั้งที่5แล้วก็ right อีกครั้งหนึ่ง right ครั้งที่6แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ตัวที่2ค่ะต้องเดินลงหรือว่า down อีกนะคะก็คือ down เป็นบัตรคำสั่งที่7แต่ก็ยังไม่ถึงซอมบี้ค่ะเดินอีก down เป็นคำสั่งที่8คราวนี้กำจัดซอมบี้ตัวที่2ได้แล้วนะคะยังต้องไปพิชิตมังกรค่ะเดินลงดาวบัตรคำสั่งที่9บัตรคำสั่งที่10บัตรคำสั่งที่11บัตรคำสั่งที่12แล้วบัตรคำสั่งที่13เป็นการเลี้ยวขวานะคะหรือว่าเดินไปด้านขวาเพื่อที่จะไปเจอพี่มังกรใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด13ใบค่ะอันนี้เราก็ตรวจคำตอบตรวจขั้นตอนที่ถูกเรียงด้วยบัตรคำสั่ง13ใบปรากฏว่าทำตามภารกิจได้สำเร็จนะคะก็คือไปกำจัดซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรคราวนี้เรามาดูดีกว่านะคะว่าเพื่อนนักเรียนต้นทางอีกคนหนึ่งนะคะที่เอาเกมเนี้ยไปลองเล่นนะคะเขาจะเรียงบัตรคำสั่งได้เหมือนเพื่อนนักเรียนต้นทางเจ้าของเกมหรือเปล่านะคะก่อนจะเอาไปให้เขาเล่นปิดส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือไม่สปอยเฉลยค่ะนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาคิดนะคะแล้วเราก็จะได้ดูว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าเขาคิดยังไงหน้านะคะก็เป็นความสนุกอีกแบบค่ะที่ได้เห็นเพื่อนกำลังแก้โจทย์หรือว่าแก้เกมที่เราทำขึ้นนะคะปิดส่วนนี้ไว้ค่ะแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีกคนนึงนะคะก็จะมาเรียงบัตรคำสั่งนะคะปรากฏว่าเรียงได้แบบนี้ค่ะเรียงแบบนี้เท่าที่นับดูเนี่ยใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเราเมื่อครู่อีกแล้วนะคะเมื่อครู่นี้ทั้งหมด13ใบใช่ไหมคะคราวนี้ใช้ไป17ใบนับทันกันไหมคะเพื่อนคนนี้นะคะใช้บัตรคำสั่งไปทั้งสิ้น17ใบนะคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่า17ใบเนี้ยดูเหมือนจะเดินทางไกลกว่าก็จริงแต่ว่า
ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่า

พี่อัศวินเริ่มต้นนะคะด้วยการเดินไปด้านซ้ายหรือว่า left นะคะ left ครั้งที่หนึ่ง left ครั้งที่สองจะเห็นว่าเขาเดินไปทางฝั่งซ้ายนะคะแต่ยังไม่เจอซอมบี้ค่ะคำสั่งที่3ก็คือเดินขึ้นหรือ up คำสั่งที่4ก็ up เดินขึ้นนะคะคำสั่งที่5ก็ยัง up อยู่นะคะคำสั่งที่6ก็ up เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่6แล้วก็ยังไม่เจอซอมบี้นะคะเลยต้องเลี้ยวขวามาค่ะคำสั่งที่7เลี้ยวขวาหรือว่า right คำสั่งที่8ก็ right นะคะเห็นว่าถึงซอมบี้ตัวแรกแล้วค่ะได้เลยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บตายแล้วแต่ว่ายังไม่ตกตามเงื่อนไขนะคะต้องเดินต่อค่ะเดินขวาอีก2ครั้งนะคะยังไม่เจอซอมบี้คราวนี้เดินลงค่ะเราเล็งซอมบี้อีกตัวหนึ่งไว้นะคะตอนนี้เราทำคำสั่งได้10คำสั่งแล้วนะคะคำสั่งที่11เดินลงหรือว่า down คำสั่งที่12เดินลง down คำสั่งที่13ก็ down คำสั่งที่14ก็ down คำสั่งที่15ก็ down คำสั่งที่16ก็ down แล้วคำสั่งที่17ค่อยไปเจอพิมก่อนจะเห็นว่าเส้นทางนี้นะคะเราผ่านซอมบี้ถึง2ตัวก็คือตัวด้านบนกับตัวที่อยู่ในเส้นทางที่กำลังเดินลงอยู่ถือว่าทำตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็พอฆ่าซอมบี้2ตัวก็ไปหาพี่มังกรได้อันเนี้ยทำได้ตรงตามเงื่อนไขของภารกิจแต่ว่าใช้บัตรคำสั่งไปทั้งหมด17คำสั่งแน่นอนว่าเยอะกว่าเจ้าของเกมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ค่ะว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทำให้เราต้องใช้บัตรคำสั่งเยอะขนาดนี้เรามีเส้นทางที่เดินอ้อมหรือเปล่าหรือว่าเรามีเส้นทางที่เหมือนจะเป็นการเดินย้อนไปย้อนมาหรือเปล่าก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะคะว่าเอ๊ะมันไกลกว่าหรือมันใช้บัตรคำสั่งเยอะกว่าเพราะอะไรนะคะจะเห็นว่า13คำสั่งกับ17คำสั่งเป็นการทำภารกิจเดียวกันก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวแล้วก็ไปพิชิตมังกรแต่ว่าเส้นทางที่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีเชอร์ก็อยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะก่อนที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราพยายามมองให้รอบด้านนะคะว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยใช้การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าคำว่าประสิทธิภาพในที่นี้เราอาจจะดูเบื้องต้นด้วย1มันทำให้ภารกิจสำเร็จนะคะตรงตามเงื่อนไขแล้วก็จำนวนบัตรคำสั่งน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เธอจะพาไป explore หรือว่าไปสำรวจโลกของเกมให้มากขึ้นนะคะแต่คราวนี้จะขอใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเป็นเว็บเบสเกมนะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อ AI ไทเจ็ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เล่นฟรีนะคะแล้วก็นักเรียนก็ที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้ห้องหรือคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ก็สามารถเล่นไปด้วยกันได้นะคะเกมนี้จะสนุกตรงที่เรากำหนดลูกไฟแล้วกำหนดซอมบี้ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาเราเข้าเว็บไซต์นี้ค่ะ aithaijen.in.th/game-dungeon นะคะถ้าใครพิมพ์ช้านะคะก็สามารถพอสวิดีโอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าเกมด้วยกันแล้วลองเล่นไปกับนักเรียนต้นทางดูนะคะจะเห็นว่าเกมนี้ก็มีความคล้ายการทำด่านอัศวินพิชิตมังกรของเราเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อได้เลยค่ะ

ิดว่านักเรียนปลายทางนะคะอยากจะลองเล่นเกมแบบนักเรียนต้นทางนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ aithaizen.in.th/game-dungeon นะคะเกมนี้นะคะ

คะก็จะเป็นเกมที่คล้ายๆเราทําด่านพี่อัศวินพิชิตมังกรเลยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวพี่อัศวินเหมือนกันเห็นซอมบี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีมังกรแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของพี่อัศวินกําลังจะออกจากประตูไปด่านถัดไปนะคะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนที่เราเล่นกันเลยนะคะวางบนล่างซ้ายขวานะคะสำหรับเกมนี้นะคะทีเชอร์ให้เพื่อนๆที่นักเรียนต้นทางได้ลองเล่นเกมนะคะโดยที่จับเวลาแล้วก็เปรียบเทียบว่าได้กี่คะแนนเมื่อเทียบกับเพื่อนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เล่นก็อาจจะมีการชวนเพื่อนคุยด้วยก็ได้นะคะว่าคุณตั้งค่ายังไงมีด่านมีลูกไฟเยอะแค่ไหนมีซอมบี้เยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่เราสามารถตั้งค่าได้นะคะก็คือสามารถตั้งค่าสิ่งกีดขวางก็คือเจ้าลูกไฟนี่แหละที่มันจะกระพริบนะคะอาจจะตั้งสัก6อันหรือ5อันก็ได้เอาคล้ายๆกับที่เราตัดกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็จับเวลาให้หน่อยสัก5นาทีดูซิว่า5นาทีเนี่ยเราจะผ่านไปได้กี่ด่านนะคะมาดูไปด้วยกันนะคะทีเชอร์ตั้งค่าไว้แบบนี้นะคะเวลายังไม่เดินนะคะเพราะทีเชอร์ยังไม่ได้เริ่มเกมก็คือตั้งค่าสิ่งกีดขวางไว้ที่5ตั้งค่าเวลาไว้ที่5กดยืนยันแล้วเราก็จะเห็นลูกไฟโผล่มา1 2 3 4 5ลูกมีซอมบี้อยู่3ตัวเงื่อนไขเกมเหมือนเกมของเราเลยค่ะก็คือต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวแล้วค่อยออกจากประตูนะคะประตูเนี้ยจะพาเราไปสู่ด่านถัดไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมก็มากดเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปิ้งเกิดเริ่มเล่นเกมเขาอาจจะสุ่มด่านใหม่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าโดนลูกไฟเด็ดขาดเลยเราต้องไปหาซอมบี้ค่ะตึงตึงบนซ้ายซ้ายบนบนบนแล้วก็ซ้ายซ้ายเห็นไหมคะพอเรากำจัดซอมบี้ได้2ตัวประตูก็จะเปิดแล้วเราก็ไปสู่ด่านถัดไปได้นะคะมาสู่ด่านใหม่นะคะเราก็เล่นเดิมเล่นแบบเดิมเลยก็คือบังคับด้วยการให้คำสั่งบนล่างซ้ายขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกจากประตูโดยที่เงื่อนไขคือให้กำจัดซอมบี้2ตัวแต่ว่าเราออกจากประตูเขาก็จะขึ้นเมสเซจหรือข้อความเตือนนะคะว่าคุณยังไม่ได้กำจัดซอมบี้ครบ2ตัวนะไปกำจัดก่อนละโอเคโอเคเราทราบแล้วกดโอเคนะคะแล้วก็มาเล่นต่อได้ค่ะนี่ประตูเปิดแล้วนะคะก็เล่นประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการฝึกสมองฝึกทบว่าเราใช้คำสั่งบัตรบนล่างซ้ายขวายังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้สนุกไปกับเพื่อนด้วยค่ะว่าในเวลาที่จำกัดเราผ่านกี่ด่านหน้าเพื่อนผ่านกี่ด่านหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแข่งขันแข่งใช้ความคิดแล้วก็ชวนกันคุยด้วยค่ะว่าเอ้ยเราเจอด่านไหนที่ยากๆเราก็จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีเวลาแล้วก็ได้อยู่หน้าจอคอมที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยแนะนำให้ลองเล่นมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะ

0: กลับมาสรุปกันหน่อยนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำทั้งหมดในวันนี้เราได้ทำได้คิดแล้วก็ท้าทายจริงหรือเปล่านะคะเราได้ลงมือทำนะคะจากการที่เรากำลังช่วยพี่อัศวินเนี่ยเดินทางไปหาพี่มังกรโดยที่มีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าการจัดการกับซอมบี้ให้ได้ก่อนแน่นอนว่าการแก้ปัญหาแบบนั้นเราจะต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างมีขั้นตอนด้วยนะคะส่วนความท้าทายก็คือเมื่อเราต้องเจอด่านหรือว่าอุปสรรคหรือลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนอยู่โดยที่ขั้นตอนนี้เราอาจจะมีการเปรียบเทียบกับของเพื่อนด้วยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะของใครมีประสิทธิภาพกว่ากันนะคะเราก็จะเห็นความยากที่มากขึ้นจากการแก้ปัญหาว่าไม่ใช่แค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่จะต้องแก้ปัญหาให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมีความหมายมากเลยค่ะกิจกรรมที่เราได้ตัดกระดาษแล้วก็ทำด่านของตัวเองแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เน้นย้ำในกิจกรรมตัดกระดาษตรงนี้นะคะก็คือทุกครั้งที่เราเห็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเราอยากจะผ่านอุปสรรคไปเพื่อไปถึงเป้าหมายก็คือพี่มังกรเนี่ยเราต้องเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนการใช้บัตรคำสั่งค่ะจะทำให้เราคิดได้อย่างช้าลงแต่ความช้าลงเนี่ยจะทำให้เราได้เข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนมันมีผลกับเป้าหมายยังไงเช่นเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆนะเดินไปด้านซ้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งแล้วเราทำตามเงื่อนไขหรือยังกำจัดพี่ซอมบี้ได้หรือยังครบ2ตัวหรือยังแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะไปถึงพี่มังกรนะคะแน่นอนว่าบัตรคำสั่ง4บัตรนะคะ right left up and down นะคะ4คำสั่ง right left up and down นะคะจะทำให้เราแบบตั้งใจเรียงแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยนะคะพอเรามาคิดแบบที่เป็นเกมนะคะจะเห็นว่าเกมอ่ะมีเงื่อนไขทางเวลาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอนของเราก็เลยจะต้องคล่องแคล่วค่ะเพราะว่ามันมีเวลามาเป็นเงื่อนไขด้วยนะคะถัดมาค่ะที่ชื่อเน้นย้ำคำว่าเงื่อนไขแน่นอนว่าเงื่อนไขของเรามีหลากหลายแบบถ้าในการตัดกระดาษเนี่ยเงื่อนไขก็อาจจะเป็นลูกไฟแล้วก็พี่ซอมบี้ที่เขาวางไว้กระจัดกระจายถ้าเป็นด่านของเพื่อนเพื่อนอาจจะวางให้เราแบบจัดการกับปัญหาได้ยากขึ้นก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือกิจกรรมนี้เราจะต้องกำจัดซอมบี้อย่างน้อย2ตัวก่อนที่จะไปถึงพี่มังกรเช่นเดียวกันกับเกมดันเจี้ยนที่เราเล่นในแพลตฟอร์มนะคะเรากำหนดเงื่อนไขในตอนเริ่มต้นเกมเลยนะคะแล้วเป้าหมายของเราอ่ะก็คือเราจะต้องแก้ปัญหาโดยที่เงื่อนไขเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดด้วยนะคะก็คือเราทำได้ตรงตามที่เงื่อนไขของเกมกำหนดนะคะถัดมาค่ะความผิดพลาดจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะเช่นเราอาจจะเลี้ยวซ้ายเกินไปนิดนึงมันเดินเลยหรือว่ามันอาจจะเผลอชนลูกไฟนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหรือได้ทำนะคะที่ผ่านมาแล้วก็คือการที่เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะว่าลำดับขั้นไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เลอร์ขึ้นมันทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะพลาดเป้าหมายมันอาจจะทำให้การทำงานเนี้ยไม่ตรงตามเงื่อนไขเช่นไปชนลูกไฟหรือว่าไปหาพี่มังกรโดยที่ฆ่าซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเนี้ยจะทำให้เราย้อนไปที่ลำดับขั้นค่ะว่าลำดับขั้นไหนเนี่ยที่ควรแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทำงานสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายด้วยแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขด้วยนะคะสุดท้ายค่ะทีเชอร์ให้เราได้คุยกับเพื่อนเนาะทีเชอร์ให้เราได้เปรียบเทียบการทำงานของเพื่อนเมื่อเห็นการลำดับขั้นตอนที่แตกต่างกันสิ่งที่ทีเชอร์คิดว่าเด็กๆทุกคนจะได้ก็คือได้เห็นว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหา1ปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีการเดียวก็ได้นะอาจจะมีหลากหลายวิธีนะคะหลากหลายวิธีอาจจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็ได้แต่บางวิธีเดินสั้นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเราก็จะได้เห็นแนวคิดของเพื่อนว่าเขามีวิธีคิดในการแก้ปัญหายังไงนะคะก็หวังว่าเด็กๆที่ได้คุยกันแล้วจะเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้นะคะ
1: สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับในระดับที่โตขึ้นนะคะนั่นก็คือระดับintermediate แล้วนะคะซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันนะคะเจอกันในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

อันนี้เป็นขั้นตอนการที่จะเอามารวมทั้งหมดนะครับก็ทำเหมือนเดิมก็แทรกอันนี้จะมีแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ทำไว้ก็คือสามารถสร้างแบ็กกราวด์ในนี้ได้เลย AI นะครับอันนี้ก็ได้สร้างไว้แล้วแบ็กกราวด์จะมี2ชิ้นก็จะมีชิ้นแรกก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่างนึงอันนี้จะเป็นท้องฟ้านะก็จะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นเราลงก่อนได้เลยนะที่ลงง่ายๆก็จะมีตอนเราลงนี่เราไม่ต้องทำใหม่ครับแค่เราไปเปิดโฟลเดอร์ที่เซฟแยกไว้อาจจะเป็นอันนี้ก็เอากระเช้าลอยฟ้ามาก็เปิดโฟลเดอร์ที่เคยเซฟไว้ก็copy 2อันก็คือกดคลิกวัตถุอันนึงแล้วก็คลิกชิปค้างแล้วกดอีกอันนึงนะแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางกด Ctrl V ตรงนี้ได้เลยแล้วก็จัดให้มันพอดีกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ได้ให้มันเล็กๆหน่อยแล้วก็เอาอันนี้มาใส่

ก็จัดให้มันเท่ากันนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็จะไปกลับแล้วก็อย่างเรืออย่างเงี้ยเรือไวกิ้งเอ้ยเรือล่องแก่งตรงนี้ก็เราก็สร้างอันนี้ผมสร้างมาในแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วก็เอาแค่เรือลงมาก็เรือลงมาเอาขนาดให้มันพอดีกันนะประมาณนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือเดินมาภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่อันนี้เส้นทางแล้วก็แล้วก็ลากตามที่เราสร้างมานะการกดชิปอันนี้มันจะเป็นการที่ทำให้เส้นตรงนะครับ

แล้วกดไปที่ว่างประมาณนี้ครับแล้วเราก็เซตใหม่ก็คือ total effect นี่ก็ปรับเป็น0อันนี้ก็ประมาณ8วิ

ประมาณนี้ครับก็จะกดเล่นพร้อมกันกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเล่นพร้อมกับอันนี้สองอันนี้ประมาณนี้ครับก็สองเล่นแล้วก็เอาเครื่องเล่นชิ้นต่อไปมาอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ให้ทำการกดเหมือนกันครับกดคลิกกรอบรวมทั้งสองอันแต่ไม่ต้องกรุ๊ปนะก็กดคอนโทรล C ไปที่เราเรียงกดคอนโทรล V เป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วก็ย่อย่อาจจะทำให้มันเล็กหน่อยนะเพราะว่าของเครื่องเล่นมันเยอะมาก อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะเรียงไว้ครับอันนี้ก็จะเรียงไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าอันนี้มันเลยไม่เป็นไรครับแก้ใหม่ได้ก็เรียงใหม่อันนี้ก็ลากลงมากดที่สีแดงแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลากที่เราต้องการที่จะวางไว้แล้วก็เช็คดูอันนี้ก็จะเซตมาหมดแล้วที่เราเคยสร้างไว้แล้วก็ลองเล่นดูมันจะเล่นพร้อมกันแล้วก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับนำมารวมอย่างเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะกรอบง่ายหน่อยหรือไม่ก็กดคอนโทรล A ก็ได้ครับคอนโทรล A ถ้าแบบว่าไม่มีเพื่อนหลังอะไรในนี้แล้วกดคอนโทรล C เป็นคีย์ลัดของโปรแกรมนะแล้วก็กดคอนโทรล V วางในนี้แล้วก็ย่ออาจจะทำให้มันเล็กๆก็ได้ครับผมแล้วก็จัดเรียงครับจัดเรียงใหม อย่างอันกลางเนี่ยจะจัดเรียงยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังของตัวเสาก็ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นดูประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องเล่นต่อไปอันนี้อาจจะมีฐานวางข้างล่างอาจจะมีเดี๋ยวเราใส่ที่หลังรอวางเครื่องเล่นเสร็จก่อนนี่ก็เครื่องเล่นชิ้นต่อไปเลยครับใส่เหมือนกันอย่างรถไฟกดคอนโทรล A ครับ copy คอนโทรล C แล้วก็วางแล้วก็ย่อก็จะประมาณนี้แล้วก็จัดเรียงใหม่อันนี้ไว้หลังสุดแล้วก็กดที่แบ็คกราวด์อันนี้แล้วก็ไว้หลังสุดจะให้มันโชว์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลากอันนี้ไปให้ยาวสุดขอบแล้วก็รถไฟอันนี้กดคอนโทรลคลิก2อันลากลงมาแล้วก็จัดเรียงใหม่ก็จะขยับตัวนี้ไว้ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่2ไว้ประมาณแล้วก็ลองเล่นดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าให้เล่นพร้อมกันก็จะกดเล่นพร้อมกันนะครับลองเล่นดูอันนี้อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าอันนี้เวลามัน3วิอันนี้ต้องตั้งเป็นจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็อันนี้เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นดู
อันนี้อาจจะไม่มาจะไม่โชว์แล้วตั้งอันนี้เป็น

ลองดูก่อนนี่มันอาจจะไม่กลับเราก็ต้องตั้งใหม่

นี่ก็ตั้งเวลาใหม่7วิ7.25 7วิอันนี้อาจจะติดบั๊กตรงที่ว่าอันนี้2อันนี้มันจะไม่โชว์จะไปไม่สุดแล้วก็ลากนี่มาให้สุดปึ๊บลองเล่นดูครับ

นี่นะครับเราก็ต้องลองเซตใหม่นี่เราก็ลองเซตใหม่กด delete ครับแล้วก็กดที่อันนี้เพิ่มเป็นหายไปนี่จะเล่น

ลองเลื่อนดูครับประมาณนี้อันนี้อาจจะต้องปรับใหม่กลายปรับเป็นไม่มีนะแล้วก็ลองลากให้มันเท่ากันกับลากเท่ากับสไลด์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวไปอะประมาณสัก10กำลังดีลองเล่นดู

พอมันหายหายปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ตั้งเหมือนกันครับจากซ้ายไปขวาก็เป็นขวานี้ตกลงแล้วก็ลองตั้งประมาณนี้แล้วก็เวลาเท่ากับอันนั้นข้างบนข้างบนครับก็ประมาณ10อันนี้จะเล่นหลังจากอันนี้หายนะฮะประมาณนี้นี่ก็นับเวลาไปประมาณ10วินะครับแล้วก็กดที่อันนี้ปุ๊บเพิ่มเป็นปรากฏขึ้นนะแล้วก็ปรากฏขึ้นนี้อันนี้จะไปอยู่ตรงข้างบนของอันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับแล้วลองเล่นดู

หรือว่ามันอาจจะไม่ไปเพราะว่ามันอาจจะติดบั๊กเพราะว่าตอนที่ทำมามันยังใช้ไม่ได้ปกติแต่อันนี้มันตั้งจนสิ้นสุดสไลด์มันเลยเป็นเกิดปัญหาแบบนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอาจจะเอานี้แก้ไว้ตอนสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหามาเล่นไปกลับไม่ได้ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการลองปรับอันนี้ทุกอันอันนี้นะทุกอันเลยลองตั้งเป็น

มันจะไปกลับได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไปกลับไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กตรงที่ว่ามันตัวเอฟเฟกต์นั้นมันหายไปอาจจะวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ากระเช้าวิ่งเร็วไปปรับได้ครับสัก 9.5 แล้วก็เอาเครื่องเล่นอันใหม่มาได้เลยครับเครื่องเล่นต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C แล้วก็มาวางไว้ที่เดียวกันแล้วก็ย่อนะครับแล้วก็หาที่วางผมจะวางประมาณวันนี้แล้วกันแล้วก็จัดเรียงใหม่แล้วก็จัดเรียงให้มันเหมือนตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ตั้งเป็นแล้วก็ลองเล่นดูครับ

ลองดูก่อนนะฮะอันนี้อาจจะช้าไปอันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยก็ได้แต่เราทำเป็นเหมือนกับอันบนมันก็จะเป็นสลับไปสลับมาอันนี้ตั้งอาจจะเป็นจนสิ้นสุดสไลด์นะครับปุ๊บมันก็จะเด้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ตั้งเป็นไปกลับด้วยก็คือลงปุ๊บไปกลับไปกลับจนสิ้นสุดสไลด์เหมือนกันแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็ต้องแก้ตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ดูอันนี้ตัวนี้มันถี่ไปก็อาจจะเป็นสัก3ครั้งก็ได้หรือไม่ก็อันนี้ก็จะไม่มีเพื่อเป็นกอกลับเมื่อเล่นเสร็จแทนแล้วก็ตั้งยาวไปนะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยเพราะว่ามันสโลว์อย่างนี้เพราะว่ามันยืดอันนี้ไปนะเราต้องเป็น1มาจะได้รอบเดียวปึ๊บนะครับมันจะไปรอบเดียวแต่นี้จะไปก่อนพอลงปุ๊บก็ขึ้นเราแก้ปัญหาโดยการ copy ตัวนี้ copy ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปอีกขึ้นลงเอฟเฟกต์ตัวนี้ตั้งไว้1วิก็ต้อง1วิเหมือนกันนี่ก็ปรับเป็น0

อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็การแก้ก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะให้มันถ้ามันเล่นสิ้นสุดสไลด์ไม่ได้ก็จะเป็นเท่ากับเราก็ตีไปสัก10อันนะเพราะว่าทำแบบนี้10อันแก้ใหม่ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนการที่เราก็ copy อันนี้มาเรื่อยๆ

ก็ต้องเพิ่มอันนี้ไปเรื่อยๆนะเส้นแล้วก็เปลี่ยนที่แก้ตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะทำไว้ประมาณสัก4ก่อนเพราะว่าอันอื่นจะยังต้องทำให้เสร็จแต่อันอื่นจะไม่ทันนะแล้วก็ปึ๊บตั้งอย่างนี้เสร็จปุ๊บลากแล้วลากนี้ไปอันที่3อย่างนี้นะฮะก็3อันก่อนนะแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดู

ก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาเครื่องเล่นต่อมาได้เลยแก้ไขแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นชิงช้าสวัสดิ์กดคอนโทรล A ครับผมแล้วก็กดคอนโทรล C แล้วก็มาที่หน้านี้ก็กดเหมือนเดิมวางแต่นี้น่าจะไม่ได้ปรับเพราะมันเยอะมากนะแล้วก็เลื่อน

แล้วก็วางใหม่ปึ๊บก๊อปใหม่ครับหรือว่าเราจะกดย่องแต่ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็มาจัดเรียงใหม่ย่อประมาณนี้ถ้าจัดเรียงก็ต้องเรียงใหม่หมดเลยวันนี้แล้วก็กดเคลื่อนไหวดูด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะเราก็ต้องเลื่อนทีละอันหรือไม่ก็ถ้าทำไปแล้วไม่ต้องขยับก็ได้ครับกดคอนโทรลก๊อปไปเลยเพราะว่าอันนี้จะอยู่ข้างหน้าสุดมันได้ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลื่อนอันนี้ก็จะเลื่อนยากนิดนึงนะแล้วจะไว้ข้างหน้าสุดตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นอันใหญ่ก็อาจจะไว้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับก็จะบังของเรือนิดนึงก็ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นอันใหญ่แล้วมันย่อแล้วมันต้องขยับหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็อันต่อมาได้เลยต่อไปก็จะเป็นไวกิ้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็คอนโทรล C เหมือนเดิมก็ว่าอันนี้ย่อได้ฮะนี่ก็จะไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ขยับอันนี้ให้ตรงนะฮะแล้วก็ลองเล่นประมาณนี้นะครับก็อาจจะเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกของตกแต่งอันนี้ก็ยังเอามาไม่ครบแล้วก็จะมีอีกหลายอันเดี๋ยวทำก็จะเหลือบอลลูนมาลงฮะก็กดคอนโทรล A คอนโทรล C บอลลูนก็จะลากขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับนี่นะก็จะรออยู่ข้างบนประมาณนี้แต่บอลลูนี่เราแก้ได้นะเพราะว่าตรงกลางมันช่วงตรงกลางมันเร็วใช่ไหมเราปรับได้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะมันจะพอดีกันอันนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนกันไวกิ้งก็ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับอาจจะดูช้าไป3วิอาจจะเป็น2ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูประมาณนี้ครับก็อันต่อไปม้ากระดกครับกดคอนโทรล A เลยม้ากระดกก็จะวางเดี๋ยวเราขยับอันนี้ก่อนก็ได้ครับขยับไปประมาณนี้แล้วม้ากระดกเราก็ย่อลงอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ครับหรือตรงนี้ก็ได้อาจจะดูรกนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเยอะมากครับมันพื้นที่มันไม่พอแล้วเราก็จัดใหม่แล้วก็ลองเล่นดูกดพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างแล้วกดลองเล่นดูก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้ไปแล้วเหลือ2อันฮะรถบัมป์รถบัมป์เราจะย่อขนาดออกไปก่อนนะฮะเราจะย่อขนาดก่อนเราย่อขนาดประมาณนี้ก๊อปมาครับแล้วก็เราเรียงใหม่ก็ได้ครับเราไปเรียงจากอันนี้เราจะอยู่ให้มันใกล้กับเดิม
นิดนึงเพราะว่ามันวิ่งชนกันอยู่แล้วแล้วก็ตรงสีแดงนี่ก็เรียงใหม่ประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็น

แล้วลองเล่นดูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดคอนโทรล A copy เหมือนเดิมแล้วก็ซูมไปก่อนหาไปที่วางนะฮะกดคอนโทรล A ให้กดคอนโทรล V นะฮะวางแล้วก็ถ้ามัน

กดไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้อาจจะให้วิ่งสลับกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอแล้วก็ลองเล่นดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาด้วยต่อไป

ต่อไปเป็นเรือเป็ดสุดท้ายนะฮะอันนี้ต้องย่อเลยฮะเพราะว่าแต่ย่อให้เล็กเลยก็อาจจะเป็นเหมือนรถบัมเมื่อกี้นะฮะก็ต้องปรับเป็ดใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอน A copy เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับนะฮะเราขยับของรถบัมไปก่อนอาจจะอยู่ตรงกลางตรงนี้และอันนี้อาจจะขยับขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวขยับขึ้นไปอันนี้ก็จะขยับตามไปประมาณนี้ครับก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเป็ดเรือเป็ดนะนี่ก็อันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะครับอาจจะย่อให้มันเล็กลงได้อีกนะเพราะมันใหญ่มากก็เลื่อนประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะขยับเข้าไปข้างหลังอีกนะฮะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันค่อยขยับไปครับกว่ามันจะจัดเรียงใหม่ได้นี่ฮะจัดเรียงใหม่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรือเป็ดเดี๋ยวจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีเราต้องไปดับนะนี่ก็จะล็อกไว้นะครับเป็นตุ๊กตาสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้างเลเยอร์ใหม่เป็นเลเยอร์อันที่3นะฮะก็เอารูปลงเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมฮะก็บ่อน้ำนะที่เราดาวน์โหลดไว้นี่อ่ะถ้ามันตัดไม่มีพื้นหลังมาอยู่แล้วเราก็สามารถเอาไปลงในนี้ได้เลยครับกดที่แทรกครับไม่ต้องไปดับใหม่นะพอมาประมาณนี้ปุ๊บเราย่อก่อนนิดนึงก็ถ้ามันหันไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นขอบตรงใช่ไหมเราหมุนอย่างนี้ได้จิ้มที่รูปแล้วก็พลิกแนวนอนแล้วก็มาตั้งให้ตรงนะครับก็หลังจากนี้ก็เราขยับก่อนแล้วก็เอาเป็ด2อันอ่ะคลิกแล้วนำหน้าสุดนะฮะแล้วนี่ก็วางไว้ถ้าวางเลยขอบปุ๊บเลยขอบได้นะฮะแต่ตอนนำเสนออ่ะตรงนี้ต้องละเลยขอบมันจะตัดออกไปนะฮะเป็ดอาจจะเลยกรอบถ้าเราสูงไปเพราะว่าตรงเส้นนี้จะเลยกรอบอันนี้ก็เสร็จทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์มาเพิ่มอย่างตัวสีขาวนี้มันเลยใช่ไหมครับก็ขยับขึ้นได้ก็ประมาณนี้ลองเล่นดูเราก็ตรวจเช็คอีกทีนะฮะอันนี้จะดูเรืออาจจะดูลอยไปไม่ใช่ครับอันนี้มันจะหลุดลอยใช่ไหมก็ทำให้มันไม่ลอยด้วยการนำอันอื่นไปไว้หน้าสุดหมดเลยก็จะโดนบังประมาณนี้ฮะมันจะไม่ลอยประมาณนี้แล้วก็เอาของตกแต่งเพิ่มครับที่เราหาไว้ของตกแต่งเพิ่มก็จะมีพวกนี่เป็นร้านค้าร้านขายตั๋วแล้วก็เพิ่มเนี่ยตั้งไว้ทุกที่เลยอันนี้อาจจะไว้ตรงนี้นะครับทางเข้าให้มันเห็นเงาที่พื้นก็กดที่เอฟเฟกต์นะ
เงานะฮะก็ลองหาที่เป็นที่พื้นหรือว่าถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่ได้อะกดที่วงกลมครับแล้วก็ลากประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอันนี้ก็กดที่หน้าสุดนะครับแล้วก็อันนี้เราคลิกที่อันนี้ไม่ต้องเราคลิกครับก็กดที่อันนี้เปลี่ยนสีครับเอาเส้นออกปั๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสีไม่ดำมากหรือว่าดำไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็นี่ไว้หน้าสุดนี่ก็เลื่อนขึ้นไปประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงกดลูกศรตรงมุมนี้นะครับตรงข้อมือบนนี้หน้าแรกก็ตรงนี้แล้วก็มาที่สีนะครับความโปร่งใสแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสให้มันดูให้ดูเหมือนเงานะฮะก็จะประมาณนี้ครับก็กระบาดออกไปนี่ครับประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นเราก็ copy 2ตัวนี้ฮะกรุ๊ปไปก็ได้ครับกด Ctrl G ก็ไปไว้หน้าเครื่องเล่นหลายๆที่ก็กด Ctrl ค้างก็คือการ copy นะฮะนี่อย่างนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันครบทุกที่นะฮะหรือว่าอาจจะไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างในอาจจะไว้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ของตกแต่งแล้วก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขยับทั้งหมดเสร็จแล้วนะฮะเราเหลือแค่ตกแต่งอย่างเดียวอาจจะเพิ่มต้นไม้กับพุ่มไม้อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้พุ่มไม้ก็อาจจะอยู่ประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับไว้ตกแต่งให้สวยๆประมาณนี้ต้นไม้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องเล่นนี้เครื่องเล่นนี้อาจจะไว้หน้าสุดนะฮะอันนี้ก็ไว้ปุ๊บประมาณนี้ครับ

นี่นะฮะนี่ก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับให้มันดูสวยงามนี่ก็จะเพิ่มเข้ามาในส่วนตรงนี้นิดนึงก็ตรงนี้จะขยายเพิ่มนะวันนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยทางฝั่งของเรือนี่อาจจะดูรกมากเลยแล้วก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆนะฮะที่พื้นที่ว่างเนี่ยเยอะกว่านี้แต่ก็ตกแต่งให้มันดูเยอะๆไว้นะครับแล้วก็รถเข็นขายของอ่ะนี่จะไว้ตรงนี้นะครับอันเดียวเลยก็ได้ก็ตั้งตรงนี้แล้วก็

0: ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วก็นี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วก็ลองเล่นทั้งหมดดูก็จะประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่เล่นประมาณนี้แล้วก็ตอนเซฟนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะบันทึกเป็นนะครับแล้วก็หาไฟล์หาไฟล์ที่เราจะเซฟไว้นะครับพิมพ์ชื่อรวมก็เซฟเป็น PowerPoint เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเซฟทั้งหมดนะครับก็อันนี้การเสร็จสิ้นนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม PowerPoint และ AI อย่างแรกวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเกี่ยวกับสวนสนุกนั่นก็คือการทำแอนิเมชันของเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับผมอย่างแรกนะฮะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม AI ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเลือกรูปมา1รูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครื่องเล่นที่เราสนใจอยากจะนำมาทำเป็นแอนิเมชันนะครับส่วนผมนะจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับผมเป็นรูปสวนสนุกเล็กๆนะครับผมต่อไปผมจะทำการล็อกเลเยอร์ด้วยการกดคอนโทรลแล้วก็เลข2นะครับในการล็อกไว้ที่เลเยอร์1นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการลากในส่วนของตัวเลเยอร์ออกมานะครับให้เราได้เห็นชัดๆว่าเลเยอร์ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปนกับรูปของเรานะครับในการโยกย้ายได้สะดวกครับผมครับแล้วต่อไปผมจะทำการใช้คีย์ลัดปากกานะครับคือตัว P นะครับผมในการเริ่มลากเส้นดราฟตามขอบนี้ไปเลยนะครับเวลากดทางโค้งก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากได้เลยมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งให้กับเราเองนะครับแล้วเวลาลากไม่ต้องกดชิปนะครับผมมันจะได้เป็นตามสรีระที่เราต้องการนะครับลากไปตามเส้นนี้อันนี้ขอบอันนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลากผิดแบบนี้นะครับก็เราทำการกด Ctrl Z ไปได้เลยนะครับเป็นการย้อนกลับเหมือนกับแกะ PowerPoint เลยนะครับแล้วลากไปตามเส้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะครับให้เรากดเป็นตัว V นะครับให้กลายเป็นเมาส์ในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของนะครับแล้วกดตัว K เป็นคีย์ลัดของการดูสีนะครับเราก็เลือกสีตามที่ต้องการเลยนะครับเป็นสีเหลืองกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้เราแล้วนะครับในการย่อขยายให้เรากดอัลติเนตและใช้ลูกกิ้งเมาส์เอานะครับต่อไปผมใช้สี่เหลี่ยมนะฮะในการลากไปเลยนี้ให้เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมทึบให้เป็นเส้นขอบเฉยๆนะครับเราใช้เมาส์ตัวสีขาวนะครับในการกดลากมุมเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปเลยๆนะครับนี่มันก็จะได้เป็นทรงตามที่เราต้องการเลย

ครับตามสเปคที่เราต้องการนะครับปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เขาเรียกอะไรดูตรงดีนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับคีรัตเคดูสีครับผมทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะดรับมันขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับการดรับโครงข้างล่างปกติเลยนะครับพอเป็นหลังจากนี้นะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะไม่ได้ลากตามเส้นมันไปเลยนะครับให้เราลากเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้เป็นโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับกดตรงนั้นแล้วก็ทำกดตัวเคดูสีขึ้นมาตามสีที่เราต้องการแล้วก็เราก็จะกดโทนชิปเบอร์ไม้แล้วก็ลอลลิงนะครับส่วนตัวเส้นนี้มันจะไปอยู่ข้างล่างของมันเองเลยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวเสาธงนะครับแล้วก็ตัวของธงนะฮะก็เราก็จะมาลากตามเส้นเสาธงไปเลยนะครับลากไปในตามแบบของเราที่เราเลือกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโปร่งใสแล้วก็ใช้ตัวเคในการดูสีขึ้นมาให้เป็นสีของเสาธงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก็ตรงนี้ก็ดึงลากลงมาก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ยาวครับจะได้ดูไม่รำคาญตาแล้วตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมาชิปใบไม้โรลิ่งเดิมนะครับต่อไปเราก็จะมาลากเส้นของธงนะครับผมตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเส้นสำหรับใครที่มองไม่เห็นเส้นนะมันจะหนาเกินไปใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นความหนาของเส้นนะครับเส้นมันก็จะเล็กลงนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่หาตัวเมนูสโตรกนี้ไม่เจอนะครับให้เราไปดูที่แท็บของวิดีโอข้างบนนะครับมันจะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์นี่ครับสโตรกนะครับอ่ะทีนี้ส่วนบนของเครื่องเล่นเจ้ายักษ์ตกตึกเนี่ยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับเราจริงๆเราสามารถเอาเครื่องเล่นทุกอย่างมาอะแดปใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะครับในแบบที่เราต้องการเลยตอนนี้ผมดับเสาอยู่นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมในการดับไปเลยนะครับทั้งตัวเสาแล้วก็ตัวฐานเลยนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเส้นตัวเคดูดสีนะครับทำเหมือนกันทั้งเสาเลยนะครับทั้งตัวทั้งศาสตร์ทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวของเสาด้วยเลยนะครับส่วนในตัวเสาที่เมื่อกี้เห็นเป็นเส้นแถบสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็ใช้สี่เหลี่ยมได้เหมือนกันนะครับก็ดูสีได้เลยนะครับผมโอเคสี่เหลี่ยมลากปึ๊บโอเคมันก็จะได้สีตามที่เราเลือกไว้เลยเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็คลุมทั้งหมดแล้วก็กด Ctrl G นะครับในการกรุ๊ปผมก็จะลากออกมาเช็คนะครับว่ามันเบี้ยวไหมตรงไหมครบทุกอย่างไหมนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ผมจะทำเป็นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นกระเช้าขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้มาปรับตามเราต้องการว่ามันตรงหรือไม่ตรงนะฮะถ้าเราปรับมันไม่ได้เราก็มาอันกรุ๊ปมันทุกอย่างนะครับคลิกขวาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับก็จะสามารถเลือกเป็นจริงๆได้ว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับผมทีนี้ผมก็มากรุ๊ปมาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นของตัวเสานะครับเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะมาหาในส่วนของที่นั่งของเครื่องเล่นยักษ์ตกตึกนะครับที่เป็นการขึ้นๆลงๆของที่นั่งนะผมก็จะสามารถพวกเราจะสามารถนำเครื่องเล่นอย่างอื่นมาอะแดปได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมจะนำในส่วนของชิงช้าสวรรค์ในส่วนของที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมาอะแดปใช้เป็นตัวที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับแล้วก็ดับไปตามเส้นของเขาได้เลยนะครับผมมาไปได้เลยนะครับ

ทำแบบเดิมเลยนะครับใช้ปากกาในการลากเส้นนะครับผมโอเคครับทีนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วงกลมในการลากเส้นตรงนี้นะครับตามจุดนี้เลยนะครับผมเหมือนเดิมถ้าเราจะเป็นสีก็กดตัว K ครับดูสีเลยเราสามารถกดตัว Alternate ค้างไว้นะครับแล้วลากออกมาได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องทำหลายอันนะคือลากออกมาเลยเหมือนเป็นการ Copy นะครับกด Control แล้วลากนะครับขออภัยครับกด Alternate และลากออกมานะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็มากดกรุ๊ป G นะครับกดตัว G เป็นอันซินนะครับสำหรับที่นั่งของยักษ์ตกตึกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้เลยผมส่วนต่อไปนะครับ แล้วผมจะมาทำการเคลียร์รูปที่เรารับเสร็จแล้วหรือที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรามาขยับรูปนี้กันสักหน่อยให้มันอยู่กลางสักนิดหนึ่งนะครับให้จะได้เห็นได้ชัดๆกันทีนี้ผมจะสร้างหน้าต่างกระดาษออกมาอีกหนึ่งอันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมจะทำการเซฟออกไปทีละอันนะครับผมเดี๋ยวผมลากอันนี้มาไว้อีกหน้าหนึ่งก่อนนะครับผมโอเคทีนี้เอาลบออกได้เลยนะครับเราทำการ export นะครับและ export as นะครับผม export ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะนำเอาออกไปไว้นะครับ ให้เราตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำออกไปนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกคุณภาพไฟล์เป็น png แล้วก็ตามที่มันตั้งมาให้เลยนะมันจะเป็นหลังโปร่งใสนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็น PNG แล้วกดโอเคได้เลยนะครับผมส่วนที่นั่งทำเหมือนกันครับกดไฟล์กด Export นะครับผมแล้วก็ไปในที่ที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะ Export ออกไปนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับไม่ให้ซ้ำกันนะครับถ้าซ้ำกันมันจะไปทับซ้อนกันเลือกไฟล์เป็น PNG แล้วกด Save และกดโอเคได้เลยนะครับผมแล้วก็No ถ้าเราไม่เซฟเรากด No ไปเลยนะครับทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราทำการลองเอามาใส่ใน PowerPoint กันดูนะครับว่าสิ่งที่เราดราฟนั้นออกมาดีหรือเปล่าหรือเราสามารถนำเข้ามาใน PowerPoint ได้หรือเปล่านะครับให้เราสร้างหน้ากระดาษมา1อันแล้วให้เรากดไปที่แซดแล้วก็ปัญหาจาก PC นะครับจากในเครื่องของเราเองไปที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเลือกรูปแล้วกดแทรกเข้ามาได้เลยมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราก็จะได้มาเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วก็ทำเหมือนกันกับที่นั่งนะครับกดแทรกกดเข้ามาแล้วก็ปรับขนาดเลยครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดราฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและทำการเคลื่อนไหวของแต่ละเครื่องกันเลยนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรเหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุก

0: ระบบเลยนะเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
1: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะ
0: ครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
1: ให้พี่บัตรก็คือ
6: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุ

ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความเชียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ซ่อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้าง

0: เช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าส้อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดว่า
1: เฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับ
2: ไฟดับ
3: ไฟดับ
0: ไฟดับได้ยังไง
2: ยังไม่ได้เซฟการเลย
1: ให้เตะปะ
2: พ่อจ่ายค่าไฟหรือยัง
1: ไฟมาแล้ว
2: ไฟมาแล้วชัยโยไฟมาแล
1: ้
2: ว
0: แล้วไฟฟ้ามาจากไหนรู้หรือไม่ว่าไฟฟ้าในรูปแบบที่เราใช้กันอยู่นี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาส่วนในเมืองไทยก็เพิ่งเริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อสมัยรัชกาลที่5นี่เองโดยเริ่มจากการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษมาใช้ในวังและเริ่มต้นมีโรงไฟฟ้าแห่งแรกคือโรงไฟฟ้าวัดเลียบในปีพ.ศ. 2441ไฟฟ้าทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างมากจนถึงทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราขาดไม่ได้ปัจจุบันคนไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึง 26,598 เมกะวัตต์ไฟฟ้าจำนวนมหาศาลนี้ทั้งหมดมาจากโรงไฟฟ้าในหลากหลายพื้นที่แล้วโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรไฟฟ้าสามารถผลิตขึ้นได้หลายวิธีเช่นการใช้ปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่วิธีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แรงหมุนซึ่งแรงหมุนนี้เกิดจากต้นกำเนิดต่างๆได้แก่น้ำลมไอน้ำจากการต้มน้ำและก๊าซร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแรงหมุนตัวกลางสำคัญของการผลิตไฟฟ้าประจุไฟฟ้าสามารถสร้างขึ้นได้โดยการใช้ขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กเพื่อให้อิเล็กตรอนในขดลวดเคลื่อนที่เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขดลวดทองแดงและแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีกังหันที่จะเป็นตัวหมุนให้ขดลวดและสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดกันแรงหมุนในโรงไฟฟ้าได้มาอย่างไรการสร้างแรงหมุนในโรงไฟฟ้าต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเข้ามาเป็นต้นกำเนิดพลังงานซึ่งก่อให้เกิดโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆได้แก่เราใช้ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปหมุนกังหันเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเราเรียกโรงไฟฟ้าแบบนี้ว่าโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหรือ gas turbine อีกวิธีคือการต้มน้ำในหม้อน้ำเพื่อให้ไอ้น้ำที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหันเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเราเรียกโรงไฟฟ้าแบบนี้ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือ thermalเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นจึงได้นำการผลิตไฟฟ้าโดยการเผาเชื้อเพลิงมาทำงานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าโดยการต้มน้ำในหม้อน้ำเราเรียกโรงไฟฟ้าประเภทนี้ว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหรือ combined cycle โดยการนำก๊าซร้อนที่

ใช้จากการหมุนกังหันมาผ่านหม้อน้ำเพื่อต้มน้ำให้เกิดไอน้ำที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหันให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งซึ่งในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนี้จะใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงส่วนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนก็จะใช้ถ่านหินก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่น้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมนับล้านๆปีและสามารถหมดลงได้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราจึงจำเป็นต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากทรัพยากรอื่นๆด้วยพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดซึ่งนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆตัวอย่างของพลังงานทดแทนได้แก่พลังงานชีวมวลคือพลังงานที่ได้จากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นแกรบกากอ้อยฟืนหรือขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้ความร้อนในการต้มน้ำซึ่งมีข้อดีคือช่วยลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าทำได้โดยใช้แรงดันของน้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำปล่อยเข้าไปเป็นแรงหมุนกังหันเพื่อส่งไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งข้อดีของพลังงานจากน้ำคือสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากและใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดนอกจากนี้เราสามารถใช้พลังงานจากลมเป็นแรงหมุนใบพัดของเครื่องกังหันไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีการอื่นๆอย่างการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลังงานเพื่อชีวิตจากเชื้อเพลิงที่มีอยู่หลากหลายนี้เราสามารถใช้เชื้อเพลิงเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งได้หรือไม่ก่อนอื่นเราต้องมาดูความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก่อนแล้วโรงไฟฟ้าจากพลังงานแบบเดียวที่เราเลือกใช้สามารถให้พลังงานได้ไม่เพียงพอเราจึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบหลากหลายเชื้อเพลิงเพราะว่าโรงไฟฟ้าแต่ละแบบรองรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแตกต่างกันไปซึ่งมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันเชื้อเพลิงบางอย่างใช้ผลิตไฟฟ้าได้มากแต่ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปส่วนพลังงานหมุนเวียนก็ยังไม่สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้มากพอการเลือกว่าจะใช้โรงไฟฟ้าแบบไหนจึงต้องคำนึงว่าเรามีทรัพยากรอะไรเป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการการผลิตไฟฟ้าจากหลากหลายเชื้อเพลิงจึงเป็นทางออกที่ช่วยทำให้เรามีไฟฟ้าใช้กันอย่างมั่นคงในทุกวันนี้ปลายทางที่ยั่งยืนในเมื่อเรารู้ว่าไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อชีวิตเราขนาดไหนและไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องมีการผลิตซึ่งต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นพลังงานนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราใช้ไฟฟ้าย่อมเกิดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไปในทางอ้อมต้องไม่ลืมว่าไฟฟ้าไม่ได้ถูกใช้แค่ภายในบ้านเรือนเท่านั้นทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี้ก็ล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าในการผลิตเช่นกันดังนั้นเมื่อจะซื้อจะใช้สิ่งใดๆก็ตามเราต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการของสิ่งนั้นด้วยตั้งแต่การหาทรัพยากรมาผลิตการใช้พลังงานในโรงงานเพื่อผลิตการจัดจำหน่ายมาสู่มือของเราจนไปถึงการกำจัดทำลายการอนุรักษ์พลังงานจึงไม่ใช่เพียงแค่การปิดสวิตช์ไฟเท่านั้นแต่เป็นการคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเราจะได้เดินทางบนโลกนี้ไปด้วยกันได้นาน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT

0: ีและผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนะคะที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์กันไปนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนคะคุณครูมีรูปนี้มาให้นักเรียนค่ะอยากถามว่าสัตว์ในรูปนี้เป็นสัตว์ชนิดใดโอ้ยกมือกันตอบพร้อมกันค่ะตอบพร้อมกันนักเรียนต้นทางบอกว่าแมวนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบเดียวกับเพื่อนต้นทางไหมคะใช่แล้วค่ะสัตว์ที่อยู่ในรูปนี้นะคะนั่นก็คือแมวนั่นเองเชื่อว่านักเรียนทุกคนต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนเคยเลี้ยงแมวหรือไม่ถ้าเคยเลี้ยงนะคะเลี้ยงแมวอย่างไรเคยไม่เคยนักเรียนต้นทางเคยนะคะนักเรียนปลายทางเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะว่าคนที่เคยเลี้ยงแมวหนูเลี้ยงแมวอย่างไรบ้างกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใครจะตอบเลี้ยงแมวอย่างไรคะ
1: ให้อาหารให้น้ำครับ
0: ให้อาหารให้น้ำมีอย่างอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5ยกก่อนนะลูกกลุ่ม5มีคำตอบอื่นอีกไหมคะนอกจากให้อาหารให้น้ำแล้วเลี้ยงอย่างไรอีก
1: ต้องเลี้ยงแมวที่มีอากาศถ่ายเทด้วยค่ะ
0: ต้องเลี้ยงแมวในที่มีอากาศถ่ายเทใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีกลุ่ม4ค่ะขออีกหนึ่งคำตอบนะคะ
1: เล่นกับมันค่ะ
0: เล่นกับแมวใช่ไหมคะเพื่อนๆต้นทางนะคะก็ได้ตอบว่าให้อาหารให้น้ำใช่ไหมคะแล้วก็เลี้ยงในที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็เล่นกับแมวด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบเดียวกับเพื่อนต้นทางไหมคะอะไรค่ะสำหรับนักเรียนนะคะก็เคยเลี้ยงนะคะเลี้ยงโดยให้อาหารให้น้ำนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเลี้ยงได้เลยนะคะนักเรียนคะแล้วสิ่งที่แมวต้องการเพื่อให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้าง

0: กลุ่มสี่ยกมือค่ะอ่ะลองตอบคำถามในข้อนี้นะคะว่าสิ่งที่แมวต้องการเพื่อให้แมวเนี่ยสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างคะ
1: อาหารค่ะ
0: มีอาหารมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอเป็นกลุ่ม3นอกจากอาหารแล้วมีอะไรอีกคะ
2: น้ำครับ
0: มีน้ำมีอย่างอื่นอีกไหมคะกลุ่ม1ใช่ไหมคะกลุ่ม1มีอาหารมีน้ำมีอะไรคะ
2: เล่นกับมันให้มีความสุขครับ
0: เล่นกับแมวให้มีความสุขมีคำตอบอื่นอีกไหมกลุ่ม5ค่ะอีกหนึ่งคำตอบนะคะ
1: ให้น้ำด้วยค่ะ
0: เมื่อกี้เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าให้น้ำแล้วใช่ไหมคะก็เพื่อนกลุ่ม5ก็บอกอีกหนึ่งคำตอบเดิมก็คือให้น้ำเหมือนกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบเดียวกับเพื่อนต้นทางไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเข้าใจนะคะนักเรียนอาจจะตอบเป็นอาหารหรือไม่ก็น้ำนะคะหรือสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมานะคะนักเรียนคะสิ่งที่แมวต้องการเพื่อให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้เหมือนหรือแตกต่างกับสิ่งที่มนุษย์ต้องการหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าเหมือนไหมคะหรือแตกต่างกันขอเป็นกลุ่ม2เพราะกลุ่ม2ยกมือก่อนนะคะขอไมค์ให้กลุ่ม2ด้วยลูกเหมือนหรือแตกต่างกันบอกก่อน
3: เหมือนกันค
0: ่ะเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไรคะสิ่งที่แมวต้องการและมนุษย์ต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนกันอย่างไร
3: คืออาหารและน้ำเหมือนกันครับ
0: มีต้องการอาหารแล้วก็น้ำเหมือนกันใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม4อีกหนึ่งคำตอบเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: เหมือนค่ะ
0: อย่างไรคะ
1: ต้องการอากาศเหมือนกันค่ะ
0: ต้องการอากาศเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบเดียวกับเพื่อนต้นทางไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนก็ตอบตามที่นักเรียนเข้าใจเลยนะคะก็อาจจะตอบว่าเหมือนกันคืออาหารน้ำเหมือนกันนะคะก็ตอบตามที่นักเรียนเข้าใจเลยเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์มีอะไรบ้างในกิจกรรมในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1นะคะก็คือสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มีอะไรบ้างสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตเพื่ออธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้นะคะและข้อที่2ที่นักเรียนจะต้องทำได้ก็คือแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะทั้ง2ข้อสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่นักเรียนจะได้ใช้ในชั่วโมงนี้นะคะก็คือวิดิทัศน์สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถสแกน QR code นะคะเพื่อดูวิดิทัศน์สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นี้ได้เลยนะคะผ่านหน้าจอได้เลยค่ะสำหรับวิธีทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมีด้วยกัน2ข้อนะคะก็คือข้อที่1และข้อที่2นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำทั้ง2ข้อพร้อมกันได้ไหมคะถ้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่1ก่อนนะคะวิธีทำในข้อที่1ให้ทำอะไรเอ่ยสำหรับวิธีทำในข้อที่1นะคะนักเรียนอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องร่วมกันดูวิดิทัศน์ก่อนนะคะพอดูวิดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลในวิดิทัศน์นะคะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและ

0: การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะพอแสดงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะพอนักเรียนทำข้อ1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปทำต่อในข้อที่2เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะว่าข้อที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรข้อที่2ให้ทำอะไรเอ่ย
1: ร่วมกันพูดคุยและสรุปเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
0: สำหรับในข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนะคะที่ได้รวบรวมจากวิดิทัศน์นะคะมาพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะสรุปเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะคะนักเรียนพอเข้าใจวิธีทำทั้ง2ข้อในวันนี้ไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูอยากจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่านักเรียนเข้าใจอย่างไรถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องดูวิดิทัศน์เรื่องอะไรคะในวันนี้นักเรียนจะต้องดูวิดิทัศน์เรื่องอะไรใครจะตอบให้ครูหน่อยได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มหนึ่งดูวิดิทัศน์เรื่องอะไรคะ
2: งานชีวิตครับ
0: การดำเนินชีวิตมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5ชื่อวิดิทัศน์จะยาวนิดหน่อยจำได้ไหมขอไม้ให้กลุ่ม5หน่อยได้ไหมคะชื่อยาวมากเลยชื่อเดียวกับกิจกรรมไหมน้อวิดิทัศน์เรื่องอะไร
2: การเจริญเติบโตของสัตว์ค
0: ่
2: ะ
0: การเจริญเติบโตของสัตว์กลุ่ม1มีคำตอบอื่นนะคะ
2: สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำเนินดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ครับ
0: เพื่อนบอกมาแล้วนะคะแล้วนักเรียนต้นทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่ต่อไปไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิดิทัศน์ที่นักเรียนจะได้ดูนะคะก็คือวิดิทัศน์เรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะหลังจากดูวิดิทัศน์แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อหลังจากที่ดูวิดิทัศน์แล้วต้องทำอะไรต่อขอเป็นกลุ่ม5ได้ไหมคะกลุ่ม5นักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากวิดิทัศน์ไปทำอะไร
3: บันทึกผลครับ
0: บันทึกผลก่อนที่จะบันทึกผลหนูจะต้องทำอะไรก่อนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมกลุ่มหนึ่งผู้หญิงยกมือก่อนนะคะกลุ่มหนึ่ง
2: แสดงความคิดเห็นและเขียนบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
0: เพื่อนบอกนะคะว่า
2: ชีวิตของมนุษย
0: ์แสดงความคิดเห็นและเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะแล้วเพื่อนปลายทางล่ะคะคำตอบเดียวกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากวิดิทัศน์นะคะไปแสดงความคิดเห็นและเขียนบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากวิดิทัศน์ไปทำอะไรต่อคะพอแสดงความคิดเห็นเขียนบรรยายแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำอะไรต่อขอเป็นกลุ่ม2บ้างได้ไหมคะขอไม้ให้กลุ่ม2หน่อยคะนำข้อมูลไปทำอะไรต่อเอ่ย
2: บันทึกผลค่ะ
0: พอบันทึกผลแล้วหนูจะต้องนำไปทำอะไรต่อคะคำตอบจะอยู่ในวิธีทำข้อที่2ลองดูว่าข้อที่2เขาให้ทำอะไร
2: ร่วมกันพูดคุยและสรุปเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ค่ะ
0: เพื่อนได้ตอบไปแล้วนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากวิดิทัศน์นะคะนำมาพูดคุยและสรุปเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็

0: ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีทำนะคะนักเรียนก็ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในใบงานหน้าที่88ค่ะในส่วนนี้นะคะในส่วนข้อที่1นะคะข้อที่1ก็คือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ในวิดิทัศน์เมื่อนักเรียนดูวิดิทัศน์จบเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นนะคะมาบันทึกผลในข้อที่1ในหน้าที่88นะคะซึ่งเขาจะให้ข้อความนักเรียนมานักเรียนจะต้องเติมนะคะคำตอบลงในบรรทัดที่เขาเว้นไว้ให้ข้อความแรกนะคะเขาบอกนักเรียนว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปนะคะในบรรทัดที่เขาเว้นไว้ให้นะคะในบรรทัดแรกนะคะบรรทัดนี้ของมนุษย์นะคะได้แก่อะไรบ้างและข้อความที่2นะคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนก็เขียนคำตอบลงในบรรทัดที่2ที่เขาเว้นไว้ให้นะคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจในการบันทึกผลในครั้งนี้ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้จบเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่94ด้วยนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องทำทั้งหมด2ข้อก็คือข้อที่1และข้อที่2ในข้อที่1นะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์จากข้อมูลที่รวบรวมได้และข้อที่2นักเรียนจะต้องประเมินตนเองเกี่ยวกับการเขียนบรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะนักเรียนลองประเมินตัวเองนะคะว่าในแต่ละข้อนักเรียนทำได้อย่างไรบ้างถ้านักเรียนทำได้ดีนักเรียนระบายกี่ดาว3ดาวทำได้ดีระบาย3ดาวนะคะทำได้บ้างระบาย2ดาวยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวนะคะถ้าในวันนี้นักเรียนยังทำ2ข้อนี้ได้ไม่ดีนะคะในครั้งหน้านักเรียนอยากจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นพอเข้าใจในการประเมินตนเองในวันนี้ไหมคะเข้าใจแบบประเมินตนเองแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่จะให้ไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนมาทบทวนบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทปลายทางในวันนี้ก่อนนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงานเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ให้กับนักเรียนข้อที่2นะคะให้คุณครูคอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์และการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะสำหรับบทบาทนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะนักเรียนจะต้องดูวิดิทัศน์สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะและข้อที่2นักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยและสรุปเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทคุณครูนะคะแล้วก็บทบาทนักเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนอยากจะไปดูวิดิทัศน์ในวันนี้กันหรือยังนักเรียนต้นทางถ้าพร้อมที่จะไปดูวิดิทัศน์แล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดิทัศน์ในวันนี้กันนะคะไปกันเลยค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างลูกเหนื่อยหรือยัง
2: ยังเลยค่ะคุณพ่อป่าที่นี่สวยมากอากาศก็ดีจนลืมเหนื่อยเลยล่ะค่ะเอ๊ะ
1: ไปไหนลูกมันอันตรายนะโอ้ ตรงนี้มีผีเสื้อกับดอกไม้นี่เองสวยดีนะลูกเอ๊ะแล้วนั่นอะไรน่ะ
2: นี่ค่ะพ่อหนูจับผีเสื้อได้สวยมากเลย
1: ไม่ได้นะลูกผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราถ้าถูกขังแบบนี้นานๆลองคิดดูสิว่าจะเป็นยังไง
2: ทำไมล่ะคะพ่อเอ๊ะ
1: รีบปล่อยผีเสื้อก่อนเถอะลูก
2: หนูไม่น่าจับมันมาใส่ขวดแบบนี้เลยอยู่ในนี้มันคงจะอึดอัดแย่
1: ใช่จ้ะลูกผีเสื้ออยู่ในขวดที่ปิดฝาแบบนั้นนานๆมันก็จะขาดอากาศหายใจเราปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้สวยกว่าเยอะเลยนะ
2: ค่ะพ่อโชคดีนะเจ้าผีเสื้อ
1: เอ๊ะพ่อได้ยินเสียงน้ำน่าจะมีลำธารอยู่ใกล้ๆเราไปดูกันเถอะลูก
2: จริงด้วยค่ะน้ำน่าเล่นจังเลยโหน้ำเย็นดีนะคะพ่อใสด้วยน่าดื่มมากเลย
1: ระวังนะลูกไม่ได้นะลูกเราไม่รู้ว่าน้ำนี่สะอาดหรือเปล่าเราดื่มน้ำที่พกติดตัวมาดีกว่า
2: หนูลืมไปค่ะว่าน้ำในลำธารอาจจะไม่สะอาดเห็นน้ำใสดีเลยน่าดื่มอ่ะ
1: ไม่เป็นไรคราวหลังก็ให้ระวังมากกว่านี้นะลูกนี่ก็เที่ยงพอดีเดี๋ยวเราพักทานข้าวกันตรงนี้เลยละกัน
2: ได้ค่ะพ่อหนูก็เริ่มหิวแล้วเจ้าเปียกปูนเองก็น่าจะหิวเหมือนกันงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาข้าวกับน้ำในกระเป๋าก่อนนะคะวันนี้แม่ทำอาหารมาเยอะแยะเลยละค่ะ

0: สัยไม่ดีเอาเป้คืนมาเดี๋ยวนี้นะ
1: แก
0: ของหนูไปหมดเลยจะทำยังไงดีล่ะคะ
2: ใจเย็นๆลูกลิงมันคงจะหิวก็เลยมาขโมยอาหารกับน้ำไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรในกระเป๋าของพ่อยังมีอาหารกับน้ำอยู่เดี๋ยวแบ่งของพ่อไปกินก่อน
0: ขอบคุณค่ะพ่อ
2: ยังดีนะที่อาหารของเจ้าเปียกปูนอยู่ในกระเป๋าของพ่อไม่งั้นเจ้าเปียกปูนคงอดกินอาหารได้กินแค่น้ำแน่ๆ
0: นั่นสิคะแต่น้ำก็เหลือไม่กี่ขวดแล้วเราก็ต้องแบ่งให้เจ้าเปียกปูนด้วยหวังว่าเราจะมีน้ำเหลือพอระหว่างทางกลับบ้านนะคะพ่อ
2: น่ารักมากลูกที่รู้จักแบ่งปันน้ำให้เจ้าเปียกปูนอีกอย่างถ้าเราประหยัดเราก็จะมีน้ำเหลือพอทีนี้ลูกเห็นหรือยังว่าอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของเราย
0: ังไงเหรอคะพ่ออ
2: าหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์เราจึงควรดูแลตนเองและดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งจำเป็นเหล่านี้อย่างเหมาะสมโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและหลากหลายดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและอยู่ในที่ที่อากาศสะอาดถ่ายเทสะดวกอ๋อถ้าลูกอยากมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีต้องออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะ
0: หนูเข้าใจแล้วค่ะงั้นเรารีบทานข้าวเที่ยงและรีบกัดไปทานข้าวเย็นที่มีประโยชน์ฝีมือแม่และจะได้ดื่มน้ำสะอาดๆอย่างเพียงพอด้วย
2: เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่นะลูกเพราะที่นี่อากาศดีเราจะได้สูดอากาศสดชื่นสดชื่นกันบ่อยๆ
0: ดีเลยค่ะพ่อคราวหน้าหนูจะพกอาหารกับน้ำมาเยอะๆเลย
2: จ้า
3: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ได้ดูวิดีทัศน์จบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนำข้อมูลนะคะจากการที่นักเรียนได้ดูวิดีทัศน์นะคะไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันนะคะหลังจากที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันไปนักเรียนคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์มีอะไรบ้างขอเป็นกลุ่ม1ค่ะอีกคนอีก1คนผู้ชายขอไม้ให้กับกลุ่ม1ด้วยค่ะอันนี้ของมนุษย์นะคะมีอะไรบ้าง
1: อาหารครับ
0: มีอะไรคะ
1: ครับ
0: น้ำ
1: อากาศครับ
0: อากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะก็คือมีอาหารมีน้ำและอากาศนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ล่ะคะมีอะไรบ้างกลุ่ม5ยกมือก่อนให้กลุ่ม5นะคะของสัตว์มีอะไรบ้างคะ
2: อาหารน้ำและอากาศครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีอาหารมีน้ำมีอากาศเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนตอบถูกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะก็มีอาหารน้ำและอากาศนั่นเองนักเรียนคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์เหมือนกันหรือไม่อย่างไรขอเป็นกลุ่ม2อยากให้เพื่อนกลุ่ม2ตอบผู้ชายให้ไอซ์ตอบตอบเหมือนหรือไม่เหมือน
3: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันอย่างไรคะ
3: อาหารกับน้ำเหมือนกันนะครับ
0: มีอาหารมีน้ำเหมือนกันมีอย่างอื่นอีกไหมคะหมดหรือยัง
3: อากาศค่ะ
0: แล้วก็มีอากาศด้วยเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห็นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันก็คือเหมือนกันก็คืออาหารน้ำและอากาศทั้งสัตว์แล้วก็มนุษย์นะคะสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ก็เหมือนกันนั่นเองก็คือมีอาหารมีน้ำและอากาศนั่นเองค่ะสำหรับการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่88ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับบรรทัดแรกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์แก่อะไรบ้างนักเรียนบันทึกอะไรไปบ้างคะนักเรียนก็บันทึกอาหารน้ำและก็อากาศได้เลยนะคะและบรรทัดที่2สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์ได้แก่อะไรบ้างคะ
4: อาหาร
0: ใช่แล้วเก่งมากๆค่ะก็คืออาหารน้ำและอากาศนั่นเองบันทึกให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปส่งให้กับครูหลังหมดชั่วโมงด้วยนะคะทั้งนักเรียนต้น

และนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางเมื่อบันทึกใบงานหน้าที่88เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปส่งให้กับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำวิธีทำในข้อที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีทำในข้อที่2ก็คือนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากวิดิทัศน์นะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนักเรียนก็นำมาพูดคุยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปพูดคุยกับเพื่อนภายในกลุ่มนะคะเมื่อพูดคุยจบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีกหนึ่งครั้งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกันแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามนักเรียนนะคะนักเรียนคะนักเรียนจะดูแลตนเองให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมได้อย่างไรขอให้กลุ่ม3ได้ไหมคะให้เพื่อนคนอื่นได้ตอบบ้างนะคะขอไม่ให้กลุ่ม3ด้วยค่ะเราจะต้องดูแลตนเองอย่างไรบ้าง
1: ทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับ
0: ทานอาหารให้ครบ5หมู่มีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม1ผู้หญิงยกก่อนนะคะนอกจากทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วจะต้องทำอย่างไรอีก
1: ดื่มน้ำที่สะอาดค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มน้ำที่สะอาดให้เพื่อนอีกคนนึงมีคำตอบที่แตกต่างออกไปนะคะมีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำที่สะอาดแล้วดูแลตัวเองอย่างไรอีกคะ
1: ดื่มน้ำให้ครบ8แก้วครับ
0: มีการดื่มน้ำให้ครบ8แก้วมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมเอาละค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนจะต้องดูแลตนเองนะคะให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบถ้วนและหลากหลายนะคะดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและที่สำคัญนะคะจะต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกด้วยนะคะเมื่อกี้นักเรียนต้นทางยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับอากาศเลยนะคะก็เพิ่มเติมนะคะก็คือต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญโตและการดำรงชีวิตของเราคะเพราะเหตุใดเอ่ยอาหารน้ำและอากาศทำให้เราเป็นอย่างไรกลุ่ม1ค่ะฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะคะกลุ่มอื่น
1: มีชีวิตครับ
0: ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5มีคำตอบอื่นนะคะฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะคะนอกจากทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะเหตุใดอีกคะ
1: ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะ
0: ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมีคำตอบอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะไปดูคำตอบกันนะคะก็คืออาหารน้ำและอากาศทำให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกตินั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะดูแลสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมได้อย่างไรขอเป็นกลุ่ม4บ้างนักเรียนจะดูแลสัตว์อย่างไรบ้างคะ
2: ให้อาหารแล้วก็ให้อาหารให้น้ำสัตว์เลี้ยงครับ
0: มีการให้อาหารแล้วก็ให้น้ำกับสัตว์ที่เราเลี้ยงใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ย
2: แล้วก็เล่นกับมันให้มันมีความสุขครับ
0: เล่นกับสัตว์ให้มีความสุขมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งนอกจากให้อาหารให้น้ำแล้วก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงแล้วคิดว่าจะต้องดูแลสัตว์อย่างไรอีก
1: อยู่ที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ครับ
0: เลี้ยงในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเพื่อนต้นทางเห็นด้วยเพื่อนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนจะต้องให้อาหารให้น้ำที่สะอาดและเลี้ยงในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต

0: และการดำรงชีวิตของสัตว์คะเพราะเหตุใดเอ่ยกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มสามยกไม่ทันให้กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งค่ะตอบค่ะ
1: ทำให้สัตว์มีชีวิตครับ
0: ทำให้สัตว์มีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมีเหตุผลอะไรอีกไหมคะ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเพื่อนเพื่อนต้นทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วเพื่อนเพื่อนปลายทางมีไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าเพราะเหตุใดอาหารน้ำและอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นก็คืออาหารน้ำและอากาศทำให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกตินั่นเองค่ะนักเรียนคะถ้ามนุษย์และสัตว์ไม่ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมมนุษย์และสัตว์จะเป็นอย่างไรโอ้ยคุณครูมองไม่ทันเลยเอามือจับติ่งหูได้ไหมคะยกค่ะโอเคกลุ่ม5
1: ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอขึ้นค่ะ
0: ทำให้ร่างกายอ่อนแอขึ้นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม1กลุ่ม1ตอบเสร็จเดี๋ยวกลุ่ม4นะคะ
1: จะไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อได้ค่ะ
0: ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อได้กลุ่ม4อีก1คำตอบของกลุ่ม4ค่ะทำให้มนุษย์และสัตว์เป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตจะเป็นอย่างไรอีก
2: ร่างกายไม่แข็งแรงครับ
0: ร่างกายไม่แข็งแรงเห็นด้วยคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปทั้ง3คนไหมคะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะก็คือถ้ามนุษย์และสัตว์ไม่ได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะคะก็จะทำให้มนุษย์และสัตว์ไม่มีการเจริญเติบโตและไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะว่านักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะขอตัวแทนสรุปกิจกรรมในวันนี้หน่อยได้ไหมคะว่าจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าอย่างไรขอกลุ่ม5ค่ะเพราะว่ากลุ่ม5ยกรอไว้แล้วค่ะประจำในการสรุปผลของคุณครูค่ะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเอ่ย
1: การเจริญเติบโตของสัตว์ค่ะ
0: การเจริญเติบโตของสัตว์ใช่ไหมคะสิ่งที่จำเป็นในการเจริญเติบโตมีอะไรบ้างคะของสัตว
1: ์น้ำอาหารอากาศ
0: น้ำอาหารอากาศแล้วได้เรียนรู้อะไรอีกมีใครมีข้อสรุปอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นมีข้อสรุปอื่นอีกไหมคะกลุ่มหนึ่งนอกจากที่เพื่อนได้สรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์แล้วเราได้เรียนรู้อะไรอีกในวันนี้มีของมนุษย์ไม่เอ่ย
1: การเลี้ยงสัตว์ครับ
0: การเลี้ยงสัตว
1: ์การกินอาหารครับ
0: การกินอาหารและมีอย่างไรคะมีอะไรคะ
1: ที่อยู่อาศัยที่มีอากาศบริสุทธิ์ครับ
0: ที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์ล่ะคะมีอะไรบ้าง
1: อาหารน้ำและอากาศครับ
0: มีอาหารมีน้ำและอากาศใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งที่จำเป็นเหล่านั้นอย่างไรบ้าง
1: ให้กินอาหารครับ
0: ให้รับประทานอาหารให้อาหารกับสัตว์แล้วอย่างไรคะ
1: ที่อยู่อาศัยต้องบริสุทธิ์ครับ
0: ต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วน้ำล่ะคะต้อง
1: สะอาดครับ
0: เป็นน้ำที่สะอาดด้วยนะคะปรบมือให้กับเพื่อน2คนนะคะที่ได้สรุปผลในวันนี้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจากกิจกรรมในวันนี้สรุปได้ว่าอย่างไรก็คืออาหารน้ำและอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์จึงควรดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับอาหารน้ำที่สะอาดและอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผล จากการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะหมดเวลาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่2ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาก็คือใบงาน

0: ltv.ac.th ค่ะนะตอนนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วนะคะหมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของ

0: ื้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟื่องฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุรบเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: Thank you.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกงในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้ต่อเนื่องในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสู่โจทย์ปัญหานั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนบทเรียนกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของเศษส่วนนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการบวกการลบนั่นเองนะคะกิจกรรมแรกของเราเพื่อทบทวนบทเรียนนะคะจะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยก็คือบัตรภาพใบที่1ถึงบัตรภาพใบที่9เลยนะคะซึ่งในบัตรภาพแต่ละใบนะคะก็จะมีรูปวงกลมใช่ไหมลูกแบ่งออกเป็นส่วนนะคะแล้วก็ระบายสีไปนะคะอย่างภาพใบที่1ก็ระบายสีไป1ส่วนแต่แบ่งออกเป็น2ส่วนนะใบที่2ถึงใบที่9ก็จะระบายสีแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะในวันนี้คุณครูนะคะก็เตรียมบัตรภาพมาด้วยเด็กๆไปดูบัตรภาพกันเลยค่ะบัตรภาพของเรานะคะมีทั้งหมด9ใบนะคะดังนี้เลยแล้วคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณส่วนที่ระบายสีในบัตรภาพนะคะโดยให้เด็กๆออกมาเขียนค่ะคุณครูนะคะก็จะมีบัตรนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เขียนเศษส่วนเหมือนกันเด็กๆก่อนอื่นเลยเด็กๆเลือกภาพก่อนว่าเด็กๆจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีของภาพใดนายใครเลือกบัตรภาพใบที่1นาวาเลือกใบที่1เดี๋ยวนาวานะคะออกมาเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีของบัตรภาพใบที่1เลยใบที่1ง่ายไหมคะเด็กๆ
1: ง
0: ่ายนะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่าใครนะคะอยากออกมาเขียนเศษส่วนเพื่อแสดงส่วนที่ระบายสีในบัตรภาพใบที่1ออกมาเขียนที่หน้ากระดานของตนเองได้เลยนะคะส่วนนาวานี่คุณครูมีบัตรนี้มาให้แล้วก็นาวานะคะก็เขียนเศษส่วนเลยเขียนให้เต็มเลยนะแสดงเศษส่วนใดบัตรภาพใบที่1นาวาเขียนเศษส่วนใดนาวาช่วยเพื่อนดูเลยค่ะเมื่อกี้ไปโดนไหมใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเขียนใหม่อีกรอบนี่เศษอะไรคะลูกเศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมคะเด็กๆ
1: ถ
0: ู
1: กคร
0: ับ ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้นาวาหน่อยบัตรภาพใบที่1ต่อไปบัตรภาพใบที่2ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดเด็กๆทุกคนมือลงก่อนใครอยากออกมาให้ยกมือตอนนี้จับหูก่อนนะ1 2 3ยกมือเป็นปิ่นนะคะของกลุ่มที่1นะคะออกมาเขียนแสดงส่วนที่ระบายสีของบัตรภาพใบที่2เลยนะคะหนูเลือกมาเลยค่ะแล้วก็เขียนเลยนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทน1คนออกมาเขียนที่หน้ากระดานของตนเองได้เลย